0: างจุดที่กำแพงเพชรภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่จุดที่ต้องระวังฝนหนักอยู่ที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกได้หลายพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกได้หลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มเพื่อเวลาเดินทางและเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันค่ะจะตกหนักบางจุดที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสออกเรือระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันจะมีฝนหนักที่พังงาภูเก็ตและกระบี่เที่ยวทะเลออกเรือเสี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, ทราธีรเกาสัน Prime Minister Anutin Chanwirakul has opened the Royal Pavilion exhibition honoring the late King Phumipol Adunyadej, showcasing Thailand's development and community life to international visitors attending the 2026 IMF and World Bank annual meetings in Bangkok.Held at the Queen Sirikit National Convention Center, the exhibition highlights the late King's development initiatives and how they continue to shape Thailand under the present reign. Three key themes are featured: digital public infrastructure, which showcases Thailand's digital payment systems, including mobile banking, PromptPay, and Thai QR payment, as well as cross-border payments and improved access to financing.Climate resilience highlights efforts to address climate change by connecting data, nature, and communities to support low-carbon cities and economies. While longevity focuses on health and quality of life at every stage of life, covering disease prevention, elderly care, precision medicine, and the wellness industry.Visitors can also experience Thai culture through locally crafted products, traditional performances, and live Thai music throughout the 7-day exhibition, running from October 12 until the 18th. The Royal Pavilion aims to highlight Thailand's potential in innovation, economic development, society, and culture, while demonstrating its commitment to sustainable development.Prime Minister Anutin Chanwirakul says Thailand will use the 2026 IMF and World Bank annual meetings to showcase the country's efforts to combat online scams and transnational crime, strengthen the international profile, and attract investment.Prime Minister Anutin said that according to the World Bank president, around 18,000 participants are attending the meetings in Thailand, making it the largest gathering of its kind. He added that the heads of the IMF and World Bank had expressed satisfaction with Thailand's preparations, led by the Ministry of Finance on behalf of the government. The meetings have brought together global finance, banking, and capital market professionals, as well as national leaders.Finance ministers and central bank governors. Thailand is using the international forum to

0: Deputy Prime Minister Siasak said the public, private, and civil society sectors worldwide. He said the gathering provides an opportunity to explain how Thailand's development is rooted in the sufficiency economy philosophy introduced by the late King Bhumibol Adulyadej, alongside the government's short and long-term economic policies. The event also allows international delegates to experience Thailand beyond the conference venue, generating spending on local goods and services and potentially encouraging more visitors in the future. The minister added that bilateral discussions with senior executives, finance ministers, and central bank governors offer valuable opportunities to build networks and develop business partnerships. Asked about the absence of the U.S. Treasury Secretary, Deputy Prime Minister Siasak said the decision was due to domestic commitments in the United States.
1: จริงๆแล้วการประชุมอันนี้มันก็จะมีประชุมหลักก็จะคุยกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นต้นไปที่เราจะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะจริงช่วงนี้รัฐบาลก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมีที่ครอบคลุมทุกด้านระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ในวงการนะครับทั้งมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมครับ
2: จะต่อยอด
1: และแม้กระทั่งการที่เราจัดการประชุมดีเนี่ยและเขาก็ประทับใจเพราะเขามาเนี่ยเขาก็มาประชุมแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสประเทศไทยหลายคนบางคนยังไม่มา
2: ไม่เคยมา
1: แล้วก็ได้มาดูสิ่งอื่นนอกจากของที่อยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับมันก็เป็นการโชว์เคสประเทศไทยโดยรวมแล้วก็แน่นอนครับคือการเข้ามาเขาก็ต้องซื้อของกลับบ้านใช้เงินของเขานะครับเพื่อเป็นบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจด้วย
0: Prime Minister Anutin Chanwirakul says Thailand's overall flood situation is improving and largely under control, with the government accelerating compensation payments and preparing for seasonal heavy rain in the south. The Prime Minister chaired the National Disaster Prevention and Mitigation Command meeting for the 12th consecutive day, with relevant ministers and provincial governors joining online to review the situation and relief efforts. He said rainfall had remained within the country's capacity to manage, allowing many affected areas to begin returning to normal.Senior officials have been assigned to oversee areas where flood water remains and speed up recovery. The Interior Ministry has stepped up damage assessments, transferring 9,000 baht in compensation per household in 5 rounds to more than 135,000 households, totaling over 1.069 billion baht.The Department of Disaster Prevention Mitigation has been instructed to expedite criteria for insurance compensation under a policy covering 30 million households. Eligible households affected by disasters since October 1st could receive 10,000 baht each. With conditions stabilizing in most areas, the government is considering changes to its daily monitoring meetings and preparing to redeploy personnel to the south.A forward command center may also be established to respond quickly to seasonal heavy rainfall.
3: ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้กรมระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายตอนนี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ทางการกัมพูชาครับที่คาดว่าการท่องเที่ยวปราสาทนครวัดจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ได้ทลายเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ครับรองผู้อำนวยการศูนย์จีนอาเซียนศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชาได้แสดงมุมมองเชิงบวกนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือว่าหมู่ปราสาทนครวัดจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามกำจัดเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของประเทศบนเวทีนานาชาติและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักเดินทางทั่วโลกหลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลดฮวบนะครับโดยความร่วมมือทวิภาคีที่เข้มแข็งขึ้นการขยายเส้นทางบินตรงและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนครับทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีนี้หมู่ปราสาทนครวัดได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 515,528 คนลดลง 127.6 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีทำให้รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงเวลาเดียวกันลดลงเหลือประมาณ24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ812ล้านบาทหรือลดลง 125.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีโดยปัจจุบันสหรัฐ

0: สหราชอาณาจักรและจีนยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานโบราณคดีอังกอร์
1: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูในยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่าโดยรัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยอุรังอุตังคู่แม่ลูก3คู่และอุรังอุตังวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคาดว่าการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังเหล่านี้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยจะช่วยให้พวกมันมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้อีกครั้งทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมเวลาถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญข้อมูลจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลระบุว่าอุรังอุตังเป็นลิงใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งซึ่งพบได้ในป่าเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราเท่านั้นแต่ประชากรอุรังอุตังลดลงเนื่องจากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าและการลักลอบล่าสัตว
0: ์ที่อียิปต์นะครับได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องหรือว่าทันดู of the two brothers นะครับที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมที่จะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าโดยภาพวาดชิ้นนี้นะครับมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสตศตวรรษที่2หรือว่าคิดเป็นเวลา 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดเองก็อยู่ในสภาพเปราะบางสำหรับจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะครับก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างไปจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคลทั้งสองไว้ในภาพเดียวแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญก็จัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทั้งด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปล่าสุดผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วนะคะซึ่งจะมีผลบังคับทันทีค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกัน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูโซเชียลว่ารัสเซียและยูเครนตกลงจะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลบังคับทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จากรัสเซียและยูเครนแต่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมากล่าวว่ายินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงของผู้นำสหรัฐและว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติเช่นเดียวกันเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้โดยคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุในแถลงการณ์ว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกถูกยิงออกจากพื้นที่ในกรุงเปียงยางพุ่งตรงไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 9:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 7:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรกองทัพไต้หวันกำลังเฝ้าติดตามการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ประกาศห้ามเดินเรือใน5พื้นที่เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงมณฑลเหลียวหนิงแต่ไม่รวมถึงพื้นที่รอบตัวเกาะไต้หวันโดยตรงทั้งนี้จีนชี้ว่าเป็นการซ้อมรบตามปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชและการแทรกแซงจากภายนอกตำรวจโปแลนด์จับกุมชายวัย60ปีซึ่งต้องสงสัยว่า วางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์โดยกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในภูมิภาคโลเวอร์ไซลิเซียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพร้อมตรวจสอบกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อรวบรวมหลักฐานแต่เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการลงประชามติเพื่อถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อปี2559โดยเขาได้รับคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแทรกแซงหรือหลักฐานยืนยันพร้อมกันนี้เขาได้เตือนด้วยว่าการแทรกแซงในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและเยอรมนีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำกวาดเอาบ้านเรือและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45หลังจมหายไปนอกจากนี้ยังได้ทำลายสะพาน4แห่งรวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ3แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยและยังมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐเสี่ยงน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน2ลูกที่เคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยทางตะวันออกครัวเรือนและสถานประกอบการกว่า 440,000 แห่งตั้งแต่รัฐเพนซิลเวเนียไปจนถึงรัฐฟลอริดาไม่มีไฟฟ้าใช้หลังพายุเฮอริเคนอีไซเอสพัดขึ้นฝั่งคลาดชีวิตประชาชนอย่างน้อย2คนขณะที่ฝั่งตะวันตกพายุโซนร้อนราเชลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วผ่านตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งอิทธิพลต่อพื้นที่ตั้งแต่รัฐไอดาโฮไปจนถึงคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโก
0: ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันอยู่รอดกันมาได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบโทรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษา ขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม่
1: ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณพิมพ์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ว
3: ัน
1: นี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
4: เดี๋ยวคืนนี้จะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมใหญ่ก็จะลงสนามมีบาร์ซ่าบาเยิร์นอาร์เซนอลแล้วก็ฝากแมนยูไว้ด้วย
3: นับเป็นทีมใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ฟอร์มเป็นไง
3: น
1: ับอยู
4: ่เนี่ยไปเนียนไป
1: ฟอร์มเป็นไงบ้างคะ
4: ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน้นเสมอ
1: อ
4: ๋
1: อ
4: คร
1: ับ เชิญค่ะ
3: เชิญครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: เวลาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลกาโชเชียร์อาอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี้อาตาลันต้าเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได
1: ้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่น่าจับตามองนะคะสำหรับอาตาลันต้าปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่10ของตารางแล้วนะคะ
4: ครับ
1: เมื่อวานนี้พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวนิเซียทีมอันดับที่20ค่ะ
4: คือเวนิเซียนี่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับก็เกมนี้เล่นไป4นาทีเป็นฟรองเคสซิเยทำประตูให้อัตแลนต้าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นกองกลางไอวอรี่โคสต์นะ
1: ค่ะ
4: นี่ตัดข้ามตัวผู้สาประตูเข้าไปแล้วก็นาทีที่6นะครับเป็นนิโคล่าคริสโตวิชกองหน้ามอนเตเนโกรครับมงลูกเตะมุมให้อัตแลนต้านำ 2-0 แล้วนี่ลูกตั้งเตะมงเปลี่ยนทางเข้าเสาไกลแล้วก็นาทีที่30นะครับนิโคล่าคริสโตวิชทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับอัตแลนต้านำ 3-0 เลย
1: นี่ขนาดครองบอลน้อยกว่านะคะ
4: นะ
1: ครึ่งชั่วโมงแรกเหมาไปแล้ว3ลูกเลย
4: ครับแล้วก็นาที37เป็นทางทีมเยือนเวเนเซียไล่ขึ้นมาบ้าง1-3จากทางอองตวนฮาเนาไล่ขึ้นมาทั้งแ
1: ผงมงเหมือนกันนะคะลูกนี
4: ้แล้วก็ท้ายเกมนาทีที่89นะครับเป็นทางเอลซิฟเอลมาสไปทำฟาวโดนไล่ออกจากสนามไปอาตาลันต้าเหลือ10คนแต่ก็ยังเก็บ3คะแนนได้
1: ใช่ค่ะหมดเวลาก็ลงเตะ6นัดนะคะสำหรับอาตาลันต้าเก็บเพิ่มมา3คะแนนก็เป็นชนะ3นัดแพ้3นัดมี9คะแนนอยู่ที่10นะคะส่วนเวเนเซียแพ้รวด6นัดอย่างที่เขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนเลยนะคะ
4: เป็นทีมเดียวในกาโชเชียร์อาที่ยังไม่มีแต้มนะครับฤดูกาลนี้น่าจะเหนื่อยในการดิ้นรนหนีตกชั้น
1: ใช่ค่ะส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับทางฝั่งของกาโชเซเรอาโตริโนอันดับ12เปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซอันดับ15ไป2ประตูต่อ1ถือว่าเป็นชัยชนะนัดที่2ในฤดูกาลนี้ของโตริโนด้วยนะคะ
4: ครับโตริโนอันดับ12มีอยู่7คะแนนนะครับส
1: ่
4: วนอูดิเนเซอยู่อันดับ15มีอยู่4คะแนน
1: นี่ก็แพ้4นัดรวดเลยนะคะสำหรับอูดิเนเซ
4: ครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนด้วย
1: ลาลิก้าสเปนเมื่อวานนี้เลบันเต้ทีมอันดับ17เปิดบ้านแล้วก็ไปเสมอกับเซบีย่า3ประตู3นะคะเห็นสกอร์แบบนี้เนี่ยเดือดมากเลยนะคะเกมนี
4: ้
1: 3ประตูเกิดขึ้นช่วงทดเจ็บเลยนะคะ
4: ใช่ช่วง90นาทีเนี่ยตอนนั้นเซบีย่านำอยู่2-1นะครับทดเวลามี3ประตูเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่90+2นะครับเดบันเต้ตีเสมอ2-2แล้วเซบีย่ามานำ 3-2 นาทีที่90+5แล้วก็นาทีที่90+10เดบันเต้มาตีเสมอได้อีกโอ้โหเกมนี้ดราม่าสุด
1: ๆถูกค่ะดูต้องดูจนจบนะคะบอลเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละ
4: ครับเดบันเต้อยู่อันดับ17มีอยู่6คะแนนนะครับส่วนเซบีย่าอยู่อันดับ5มีอยู่14คะแนน
1: ใช่ค่ะไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะคะมาแล้วแล้วก็พ้นโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับโคเวนทรีเมื่อวานนี้เอาชนะนิวคาสเซิลไป4-1นะคะ
4: นี่เป็นชัยชนะนัดแรกในบ้านของโคเวนทรีในฤดูกาลนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกในรอบ25ปีด้วยนะคะที่เล่นในบ้านพวกเขาออกนำไปก่อนนะคะจากแจ็ครูโดนี่ในช่วงครึ่งแรกเป็นจุดโทษแล้วก็มาได้ประตูรัวเนี่ยในครึ่งเวลาหลังนาที49จากซิดิกี้เชอริฟยิงประตูแรกให้กับทีมด้วยนะคะนำห่างเป็น2-0
5: แล้วก็ทางนิวคาสเซิลมาตีไข่แตกนาที70ค่ะเป็นทางฝั่งของสเวนบอตนัม
4: นะครับแล้วก็เป็นเอลลิสซิมกับสเตเฟนเอ็นฟูนินะครับมาทำอีก2ประตูให้โคเวนทรีชนะไป 4-1 ก่อนหน้านี้ชัยชนะเกมแรกเนี่ยก่อนหยุดฟีฟ่าเดย์ไปนะครับบุกไปชนะฟอเรสต์ได้แล้วก็มีฟีฟ่าเดย์เข้ามาขั้นแต่ฟอร์มของลูกทีมแฟรงค์แลมพาร์ดยังดีต่อเนื่องนะครับ5นัดแรกของโคเวนทรีเนี่ยจริงๆยิงน้อยนะ5นัดแรกยิงแค่ประตูเดียวแต่เมื่อคืนนี้ยิงไป4ลูกเลย
5: ถูกต้องเลยนะคะก็ทำให้พวกเขามี6แต้มแล้วนะคะขยับมาเท่ากับแมนยูเลยนะคะ
4: นะแต่ว่าก็ต่างกันเรื่องของประตูได้เสียนะ
5: ค่ะ
4: นะครับก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเจอทีมใหญ่ด้วย มีเจออย่างอาร์เซนอล มีเจอแมนซิตี้มีเจอไบรตันนะครับตอนนี้ก็เจอทีมที่ถือว่าสู้ได้แล้วเจอกันนิวคาสเซิลจริงๆหลายคนก็บอกว่าโคเวนทรีดูเป็นรองนะแต่ยิงได้4ลูกเลย
5: นิวคาสเซิลตอนนี้ก็เป๋ๆอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังหาจับจุดไม่ได้สำหรับนิวคาสเซิลนี่แพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลและอยู่อันดับที่11นะคะยังไงต้องรอลุ้นเพราะว่าหลังจากนี้โปรแกรมของโคเวนทรีก็ไม่ง่ายนะคะมีทั้งสเปอร
4: ์
5: แล้วก็อีกหลายๆทีมเลยมีเจอเอเวอร์ตันอีก
4: ใช่นะครับโคเวนทรีเดี๋ยวเจอสเปอร์ส่วนนิวคาสเซิลเดี๋ยวจะกลับไปบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับกลับไปเล่นในบ้านนะก็โค้ชของนิวคาสเซิลตอนนี้ก็คือมาติอัสไยสเลอร์เป็นโค้ชเยอรมนีนะครับก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันต่อไปส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคืนนี้เดี๋ยวมีเกมใหญ่แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
5: ค่ะ
4: ช่วงหลังแมนยูก็สะดุดบ่อย
5: แต่ว่าในเวทียุโรปเขาก็โอเคอยู่นะคะสำหรับทางฝั่งของแมนยู
4: ชนะทีมจากอาเซอร์ไบจานนี่นับหมดนะ
5: นับ
4: หมดนะ
5: เป็นกำลังใจ
4: นะครับคืนนี้ก็แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านนะครับเจอแมนยูเตะตอน 2:00
5: ค่ะก็เล่นกันที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิโปทิโน่นะคะก็เป็นสนามที่ใช้แข่งขันสำหรับคืนนี้ส่วนความพร้อมของซิเมโอเน่เนี่ยนะคะแอตเลติโกมาดริดก็น่าจะเป็นหน้าที่ของฮูเลนอัลวาเรสเหมือนเดิมนะคะที่จะลงทำหน้าที่ในคืนวันนี้เพราะว่าทำไปแล้ว17ประตูจากการลงสนาม26นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบาเอน่าคังอินแล้วก็มาโกสยอเรนเต้รวมไปถึงทางฝั่งของคริสเตียนโรเมโรแล้วก็ยานโอบลักเนี่ยต้องลงแน่นอนอยู่แล้ว
4: นัดล่าสุดนะครับแอตเลติโกมาดริดบุกชนะอาราเบสไป 2-1 เป็นเกมลาลิกาสเปนเมื่อวันเสาร์ตอนนี้อยู่อันดับ2ในลีกสูงสุดของสเปนนะครับ8นัดชนะ6เสมอ1แพ้แค่นัดเดียว
5: ก็แพ้ลิเวอร์พูลไปนะคะสำหรับนัดแรกในทั่วยุโรปแพ้ไป 1-2 เมื่อคืนวันที่9กันยายนย้อนไป
4: ครับมาที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ4นัดหลังทุกรายการไม่ชนะเลยเริ่มตั้งแต่แพ้แมนซิตี้ในลีกนะครับในพรีเมียร์ลีกบอลถ้วย EFL ก็แพ้ไบรตันไป 2-3 กลับมาเล่นฟุตบอลลีกเจอฟูลแลมเสมอ 1-1 แล้วก็เจอกับสเปอร์ที่เหลือ10คนก็ยังเสมอ 1-1 ยังเป็นทีมที่มีน้ำใจเสมอ
5: ใช่ค่ะต้องเป็นทีมอย่างเงี้ยบุญเยอะนะคะน่าจะส่งหนุนนำกันในคืนวันนี้ก็สำหรับคืนนี้เขาจะไม่มีลูกชอกับไมนูแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าคาริบอกว่าเจ็บไม่น่าจะลงไม่ได้เดินทางมากับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
4: ใช่
5: แล้วก็นัดแรกนี่อย่างที่พี่ท็อปบอกชนะอาเซอร์ไบจานมา 4-0 ทั่วยุโรปก็โอเค
4: นะก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเห็นว่ามีมาทัยส์เดลิกกองหลังที่เจ็บยาวแต่ว่าไปกับทีมด้วยนะคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงสนามนะครับเดลิกเนี่ยโหเจ็บหลายเดือนมากนะครับเจ็บจนตั้งแต่ผมสั้นยันผมยาวไปตัดผมใหม่ก็ยังไม่หายสักทีตอนนี้ก็มีชื่ออยู่ในทีมแล
5: ้
4: ว
5: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจ็บตลอด
4: นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูนะครับของแมนยูเองตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องของตำแหน่งผู้จัดการทีมของไมเคิลคาริกเริ่มสั่นคลอนเหมือนกันนะครับมีหลายฝ่ายเนี่ยก็หลายสำนักข่าวไปเชื่อมโยงกับอันโตนิโอคอนเต้นะ
5: ใช่คอนเต้ก็หยอดไว้เหมือนกันบอกว่าไงก็มาคุมได้ถ้าเปิดโอกาสให้มาคุมก็มาคุมได้ก็ถือว่าเป็นการหยอดที่ทำให้แฟนแมนยูใจฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ
4: ครับตอนบอกแล้วให้สัญญาอย่าให้สัญญาถาวรให้ใช้ชั่วคราวก็พอแล้ว นะครับสถิติเจอกันล่าสุดเจอกันต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแมนยูชนะแอตมาดริดไป 2-1 ก็ตอนนั้นเรียกว่าเป็นเกมอุ่นเครื่อง
5: ใช่ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะที่เป็นถือว่าเป็นคู่ใหญ่บาร์เซโลนาเนี่ยจะไปเยือนบิ๊กทีมจากตุรกีอย่างกาลาตาซารายเลยนะคะสำหรับคืนวันนี้ค่ะในรอบลีกเฟสนะคะ
4: ก็เตะ 2:00 เหมือนกันนะครับบาร์เซโลนาไปเยือนตุรกี
5: ค่ะ ก็ทางฮันเซ่ฟลิกเนี่ยคุมทีมก็คาดว่าน่าจะส่งเหมือนเดิมนะคะชุดเดิมเลยทั้งยามาโรดรีแล้วก็โอโมที่ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่นะคะสำหรับนัดแรกของบาร์ซ่าในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะเฟย์นอร์ดไป 5-1 นะคะแล้วก็กาตาซารายเนี่ยออกไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-3
4: ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดบาร์เซโลน่าเล่นเกมลาลีกาสเปนเอาชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 นะครับในลีกสถิติ8นัดมี24คะแนนเต็มชนะรวดเลยแล้ว8นัดยิงไป34ประตูอ่ะ
5: โอ้โห
4: เสียไป7ประตูเท่านั้นนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงแบบหล่อๆสถิติดีมาก
5: ถูกต้องเลยนะคะส่วนทางฝั่งกาลาตาซารายเนี่ยเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านนะคะก็เอาชนะไป3ประตูต่อ1ชนะทีมอย่างคาซิมซาปาไปถ้าไปดู7นัดหลังเนี่ยชนะมา5นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดมีทั้งหมด16คะแนนนะคะในลีก
4: ครับก็สถิติทั้ง2ทีมพบกัน8นัดบาร์เซโลน่าชนะ5เสมอ2แล้วก็เป็นกาลาตาซารายชนะได้ครั้งเดียว
5: ค่ะส่วนการแข่งขันในลีกเฟสคืนวันนี้ของ UEFA Champions League นะคะจะเริ่มลงเตะกันตั้งแต่เวลา 23:45 นาทีเลยนะคะเป็นลองเจอกับ Sporting Lisbon ซาบาเปิดบ้านเจอกับ Slavia Prague ส่วนคู่ 2:00 นมีอย่างที่เราพรีวิวไปนะคะบาร์ซ่าไปเยือนกาลาตาซารายแล้วก็อาร์เซนอลจะเล่นในบ้านนะคะเจอกับลีวส์นะคะจากฝรั่งเศสแมนยูไปเยือนแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์เปิดบ้านเจอคลับบรูซนะคะไลป์ซิกเจอกับ PSV แล้วก็ไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ทางด้านของบียาเรียลจะเจอกับนาโปลีค่ะ
4: ครับไปดูฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตในโซนตะวันตกกันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันในเกมที่2ไปดูเกมระหว่างอัลกาดาฟ่าทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับเอสเตเกลจากอิหร่านนี่ก็เป็นรอบลีกเฟสนะครับของโซนตะวันตกเป็นเกมที่2
5: ครึ่งแรกนี้เล่นไป37นาทีนะคะต้องมาดูลูกนี้เลยค่ะยิงไกลสวยๆเลยนะคะยาเซียอาซานีทางเอสเตกาวขึ้นนำก่อน 1-0 เลยค่ะ
4: ครับแล้วก็มาถึงครึ่งหลังนาที48เป็นเฟอร์จานีซาซี่ทำประตูให้อัลการาฟ่าตีเสมอ 1-1 แล้วก็มาถึงนาทีที่60นะครับเป็นฮอสไซกูดาซี่ยิงไกลเป็นประตูชัยให้เอสเตกาวบุกมาชนะไปได
5: ้ค่ะก็ 2-1 นะคะเป็นชัยชนะ2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มเลยส่วนทางฝั่งของอัลกาลาฟ่าแพ้รวด2นัดเลยนะคะ
4: นะส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโปรแกรมลงสนามเจอกับปักกิ่ง FC เตะกันทุ่ม15นะครับก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเหมือนกัน
5: ค่ะเมื่อวานนี้เขามีงานแถลงความพร้อมกันไปนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งตัวแทนบุรีรัมย์ในมีทั้งเคอร์ติสกู๊ดแล้วก็รวมไปถึงมาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาแถลงความพร้อมกันทางฝั่งของมาริโอซิวาเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะในแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะได้เล่นในบ้านของฤดูกาลนี้นะคะส่วนคู่แข่งเนี่ยก็ชื่นชมว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพลงเล่นไปแล้ว27นัดสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเล่นมานานแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเท่านั้นเอง
4: ครับก็เพิ่งหยุดฟีฟ่าเดย์ไปด้วย
5: ค่ะ
4: นะครับก็เดี๋ยวเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆก็ถือว่าก็เริ่มขึ้นมาเริ่มใกล้เคียงกันแล้ว
5: ถูกต้องเขาก็อยากจะให้แฟนบอลมีร้องขอด้วยนะคะอยากจะให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆเพราะว่าบรรยากาศที่สนามเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยแฟนบอลนะคะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนี่คือเหมือนการันตีแล้วนะว่าอยากจะเก็บ3แต้มให้ได้ในบ้านนะ
4: ครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนยาโฮดารุนทักซิมเสมอ 1-1 นะครับก็เลยเกมนี้เล่นในบ้านก็อยากจะเก็บ3คะแนน
5: ใช่ค่ะส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างปักกิ่ง FC นะคะเกมแรกชนะทีมจากเกาหลีใต้อย่างโปฮังสตีลเลอร์มา3ประตูต่อ1ค่ะ
4: นะครับเคอร์ติสกู๊ดเองก็บอกว่าโปรแกรมช่วงนี้ของบุรีรัมย์ต้องมีแมตช์ลงสนามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีขุมกำลังที่ค่อนข้างเยอะในการใช้งานเพราะฉะนั้นไม่เป็นห่วงอะไรเรื่องนี้
5: ใช่ค่ะก็ทุกคนมีเวลาพักฟื้นมั่นใจว่าถ้าบวกกับแฟนบอลด้วยเสียงเชียร์เยอะได้3แต้มแน่นอนสำหรับบุรีรัมย์นะคะยังไงต้องรอเป็นกำลังใจกัน 19:15 นาทีคืนนี้นะคะ
4: ครับก็โปรแกรมของวันนี้มีอีก1สโมสรของไทยลงแข่งขันด้วยนะครับราชบุรีจะเจอกับเกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเตะกันเวลา 17:00 นนี่ก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะราชบุรีเพิ่งชนะสุโขทัยมา 6-0 ในลีกด้วยนะคะถือว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงอยู
4: ่ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์ซึ่งเป็นรายการใหญ่คาร์ลอสอัลคาราสเนี่ยตกรอบ32คนสุดท้ายและส่งผลให้ทางอเล็กซานเดอร์สเวเรฟ เดี๋ยวจะการันตีเป็นมือหนึ่งหลังจากจบฤดูกาลนี้นะ
5: ก็ถือว่าเป็นปีของเขานะคะสำหรับทางฝั่งของสเวเรฟรายการนี้เป็น ATP Master 1,000 นะคะที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์รอบ32คนสุดท้ายอัลคาราสเจอกับซูซิซิซูเบิร์กนะคะจากเบลเยียมก็เป็นเจ้าของแชมป์1รายการที่ผ่านมาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันครั้งเดียวเป็นอัลคาราสชื่อชั้นเหนือกว่าอยู่แล้วก็เอาชนะไปได้ก่อนนะคะแต่ว่าคราวนี้ทางซิซูเบิร์กเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2เซตรวดเลย
4: ครับก็ชนะไป7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4นะครับหลังอัลคาราสเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกไปพอสมควร
5: เจ็บนะคะ
4: นะก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยยานิสซินเนอร์กับอัลคาราสเนี่ยผลัดกันเป็นแชมป์นะ
5: ใช่ปีที่แล้วนี่คือเป็นทัวร์นาเมนต์ของทั้ง2คนเลยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยทั้ง2คนก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บถอนตัวหลายรายการอยู่นะคะ
4: ครับก็เกมนี้เป็นซิซูเบิร์กชนะไปได้นะครับและความแพ้ของอัลคาราสก็ส่งผลให้อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจะการันตีจบปีนี้ด้วยอันดับ1ของโลกนะครับคือจะขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกอย่างเป็นทางการเนี่ยเร็วสุดจะเป็นช่วงวันที่2พฤศจิกายน
5: ค่ะ
4: เพราะว่ายานิกซินเนอร์ซึ่งเป็นมือ1ของโลกปัจจุบันเนี่ยประกาศถอนตัวแล้วในช่วงการแข่งขันตลอดทุกรายการในปลายปีนี้นะครับจะไม่ลงแข่งขันเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับสเวเดฟนี่ก็เคยได้แชมป์ French Open ได้แชมป์ US Open นะครับเจ้าตัวยอมรับว่าช่วงนี้ที่คะแนนได้เยอะส่วนหนึ่งก็คือซินเนอร์กับอัลคาราสเนี่ยเจ็บ
5: ใช่
4: แล้วตอนได้แชมป์ French Open กับ US Open ก็ไม่เจอทั้ง2คนนี้นะแล้วก็สายที่เจอแต่ละแมตช์เนี่ยไม่เจอมืออันดับ10ของโลกเลยท็อป10ที่ไม่เจอเขาเลย
5: ค่ะก็ถือว่าเป็นที่บอกนะคะเป็นดวงเน
4: า
5: ะ
4: จังหวะดีจังหวะด
5: ีใช่นะคะทามมิ่งดีมากๆเลยสเวเรฟนี่ก็เป็นอีกคนที่หลายๆคนจับตามองเพราะว่าปีนี้ใน US Open เนี่ยมีฉีดเข็ม
4: เนาะ
5: เบาหวานทำให้ทุกคนบอกว่าอุ๊ยพอคนจีนคนเบาหวานก็เล่นกีฬาได้แล้วก็ขึ้นมาในระดับท็อป5ของโลกได้ด้วยนะคะ
4: ครับก็ตอนต้นฤดูกาลเนี่ยมีคะแนนตามอันดับ2อยู่ 2,221 คะแนนนะแล้วก็แซงจากอันดับ3ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปอันดับ1ของโลก
5: มาได้แกรนด์สแลม2รายการติดกันนะคะก็เลยทำให้ผลงานโดดเด่นมากในช่วงท้ายของบิ๊กทัวร์นาเมนต์ของเทนนิสด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะในรอบ32คนสุดท้ายของเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์นะคะเฟลิกซ์ออเชอเลสซิเมจากแคนาดามือ4ของรายการเนี่ยนะคะเจอกับพาโบลคาเรโนบูสตาจากสเปนเจ้าของแชมป์เอดีบัวปีทัวร์ถึง7รายการด้วยกันนะคะผลปรากฏว่าทางอาเลซิเม่เนี่ยเสิร์ฟดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้2ต่อ1เซตนะคะสกอร์6-3 4-6 แล้วก็6-1ใช้เวลา2ชั่วโมงเอาชนะไปเข้ารอบ16คนไปเจอกับคาสเปอร์รุทจากนอร์เวย์นะคะ
4: นะครับก็เป็นมืออันดับ20ของรายการแล้วก็มือ24ของโลกนะครับสำหรับคาสเปอร์รุทยังอยู่ที่เรื่องของเทนนิสนะครับก็มีข่าวของเคอินิชิโคริเป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ประกาศแขวนแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับมีพิธีอำลาอย่างเป็นทางการด้วยจัดที่กรุงโตเกียวมีนักเทนนิสระดับซูเปอร์สตาร์อย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร
5: ์
4: มาร่วมงานด้วย
5: เป็นพี่ชายสุดหล่อนะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเฟเดอเรอร์เนี่ยก็ยังมีนักกีฬาวีลแชร์ชั้นนำของโลกอย่างชินโกะคุนิเอดะนะคะแล้วก็กอร์ดอนรีดมาร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นงานเกียรติยศงานหนึ่งนะคะของคนคนหนึ่งที่จะประกาศอำลาเส้นทางอาชีพ
4: ที่สำคัญผู้สนับสนุนเป็นแบรนด์เดียวกัน
5: ใช่ เขาก็เลยต้องมาด้วยกัน
4: ต้องมาหน่อย
5: แต่ว่าก็สองคนนี้เห็นสองคนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีเด็กเยาวชนเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นขวัญใจของทุกๆคนเลยเฟเดอเรอร์เนี่ยก็พูดในงานด้วยบอกว่านิชิโคริเนี่ยเป็นคนที่สร้างผลงานให้กับเทนนิสโลกเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสเอเชียที่ประสบความสำเร็จคนนึงของโลกด้วยเพราะว่าเคยขึ้นไปถึงอันดับที่4ของโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกด้วย
4: นะครับแล้วก็เคยเข้าชิงแกรนด์สแลม US Open ปี2014นะครับก็เป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นที่ทำได
5: ้รายการสุดท้ายที่นิชิโคริลงแข่งขันเนี่ยได้ข่าวว่าผู้บรรยงบรรยายเลยร้องไห้หมดเลยนะคะของญี่ปุ่นเพราะว่าถือว่าเป็นตำนาน
4: ครับ
5: เทนนิสของญี่ปุ่นคนหนึ่งเลยค่ะ
4: แล้วตอนได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเมื่อปี2016เนี่ยเอาชนะราฟาเอลนาดาลไว้นะ
5: โอ้ได้ ATP ตั้ง12รายการนะคะแล้วก็อย่างที่บอกรองแชมป์แกรนด์สแลม1รายการด้วยกัน
4: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์โลกกันบ้างนะครับแข่งที่จีนนี่เป็นรายการรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีก็เป็นการแข่งขันรายการที่8แล้วนะครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬาจำนวน8คนเข้าร่วมแข่งขันนะครับมีจากฝรั่งเศส4คนที่เหลือก็มาจากเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกา
5: แล้วก็ไม่พลิกโผนะคะสำหรับ4คนที่ส่งลงแข่งขันของฝรั่งเศสปรากฏว่าได้อันดับ1ถึง4หมดเลยนะคะอันดับ1เป็นของปีแอร์กิสเก้วัย22ปีค่ะก็มาจาก BMX ฝรั่งเศสตั้งแต่โค้งแรกเลยนะคะที่เขารักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้แล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 37.569 วินาทีนะคะเฉือนเพื่อนร่วมชาติอย่างเคลมองโรเชโรวัย19ปีเท่านั้นเองไปแค่ 0.001 วินาทีเท่านั้นแล้วก็เคลมองเนี่ยทำเวลาเข้ามา 37.570 วินาทีค่ะ
4: ครับอันดับ3มาทิสชาเก้จากฝรั่งเศสเช่นกันนะครับตามหลัง 0.305 วินาทีอันดับ4ก็ยังเป็นฝรั่งเศสอาเธอร์เบลชองโมนาดอันดับ5เป็นอเล็กซานเดรเอเมลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อันดับ6เป็นยอร์ดี้พิกัดจากเบลเยีย
5: มที่7เป็นนักปั่นจากอิตาลีนะคะมาโกเดลทอนโกอันดับที่8ทอมมี่บรูนี่จากสหรัฐส่วนรายการต่อไปในรุ่นนี้นะคะ20อายุต่ำกว่า23ปีเนี่ยสนามที่9จะยกไปแข่งที่สหรัฐเลยค่ะวันที่31ตุลาคม
4: ยังอยู่ที่การแข่งขันจักรยานนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปดูจักรยานประเภทถนนกันบ้างแข่งกันที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นรายการปารีสทัวร์ครั้งที่120แชมป์เป็นนักปั่นจากนอร์เวย
5: ์ช่วงนี้ปั่นเหนื่อยหน่อยนะคะ 216.5 กิโลเมตรสำหรับระยะทางเส้นทางเนี่ยขึ้นเนินแต่วิวสวยไม่เป็นไรนะคะมีทั้งป่าขาวแล้วก็คนมาต้อนรับชมกันแบบนี้เลยนะคะมีนักกีฬาทั้งหมด24ทีมจากหลายประเทศเลยค่ะทั้งเยอรมนีสหราชอาณาจักรแล้วก็รวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็คาซัคสถานแล้วก็เจ้าถิ่นอย่างฝรั่งเศสก็ร่วมชิงชัยด้วยนะคะ
4: ครับผลปรากฏว่าเพอร์สแตนฮาเกเนสนักปั่นจากนอร์เวย์นะครับทีมวิสมาลิเซอไบเข้าเส้นชัยคนแรกนะครับทำเวลาได้4ชั่วโมง31นาที46วินาที
5: โอ้โหเป็นนักปั่นจากนอร์เวย์คนแรกด้วยนะคะที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรองแชมป์เนี่ยเป็นของจัสเปอร์สตุยเวนค่ะจากเบลเยียมของทีมซูดาวควิกสเตปตามหลังแค่2วินาทีเท่านั้นเองนะคะอันดับที่3คริสโตฟลาปอเต้จากฝรั่งเศสของทีมวิสมาลิเซอไบตามหลังอยู่2วิเหมือนกันโหนี่มันใกล้เคียงกันมากจริงๆนะคะส่วนอันดับที่4แมตต์กรีเซลจากฝรั่งเศสจากลอตโต้อินมาเทสนะคะก็เอาชนะอันดับที่5อย่างโยนัสอับราฮัมเซนจากนอร์เวย์ทีมอูโนเอ็กโมบิลิตี้ค่ะ
4: กลับมาที่บ้านเรานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจัดการแข่งขันปัญจักรศรีรัตน์เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยระดับยุวชนและก็เยาวชนนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็มีผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
5: ก็เป็นครั้งที่12แล้วนะคะประจำปีนี้โดยนายกสมาคมแล้วก็รวมไปถึงผู้แข่งขันผู้ฝึกสอนเนี่ยเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยจะจัดการแข่งขันไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเลยนะคะแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นต่อสู้แล้วประเภทปัญจักรลีลาแล้วก็มีชมรมกีฬา41ชมรมรวมไปถึงนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรวม800กว่าคนเลยมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ
4: ครับก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ของยุวชนและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมความรู้รักสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับห่างไกลยาเสพติดด้วยตลอดจนร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกต่างหาก
5: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผู้ชนะเลิศเนี่ยนะคะจะได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเลยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ชิงแชมป์โลกนะคะในช่วงวันที่5ถึง12ธันวาคมที่อุซเบกิสถานด้วยนะคะทางหนองบัวลำพูผู้ราชการจังหวัดก็ออกมายืนยันว่าพร้อมแน่นอนในการต้อนรับขณะนักกีฬาค่ะ
4: ครับส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีการแข่งขันมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลนะครับก็มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วย
5: ค่ะ
4: นะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับแข่งกันที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
5: ในงานก็มีทั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะ
4: ก็สนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย
5: ค่ะเขาจัดกันแบบแพ้คัดออกนะคะตั้งแต่รอบ16คน8คน4คนไปเรื่อยๆจนถึงรอบชิงชนะเลิศในระดับภาค4โซนก็คือใต้เหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง6รุ่นด้วยกันนะคะ
4: ครับก็วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากลใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือส่งเสริมและก็อนุรักษ์ผ่านนักกีฬาหน้าใหม่จากรากหญ้าเพื่อต่อยอดสู่นักมวยไทยอาชีพในอนาคตต่อไปครับ
5: ไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆสำหรับคนที่มีจิตใจรักในฟุตบอลบ้างนะคะสำหรับใครที่เชียร์ฟุตบอลเนี่ยแจ๊สโมโนแม็กซ์ก็ร่วมกับไรซ์นีไทยเปิดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคลุ้นรางวัลต่อเนื่องตลอดฤดูกาลค่ะ
4: นะครับก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกผ่านช่องทางของไรซ์นีไทยนะครับลุ้นรับรางวัลต่อเนื่องทุกเดือ นแล้วก็มีรางวัลใหญ่ก่อนจบฤดูกาลด้วยนะก็รางวัลใหญ่เดี๋ยวเห็นว่าประมาณ6ล้าน5แสนบาทนะรวมรุ่นรางวัลใหญ่กันได้ในช่วงท้ายฤดูกาล
5: แค่ซื้อโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันของไรซ์นีไทยนะคะแล้วก็เลือกทีมโปรดแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะคะก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กว่า 6.5 ล้านบาทเลยนะคะ
4: นะครับแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายนะครับก็มีรางวัลรายเดือนอะไรด้วยนะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นรางวัลใหญ่ในช่วงปลายฤดูกาล
5: ใช่ค่ะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ
4: ครับขณะที่นักจักรยานทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งขันประเภทลู่ชิงแชมป์โลกก็จะแข่งขันกัน 14-18 ตุลาคมนี้นะครับก็ของเราก็ส่งไปหลายคน
5: ค่ะ
4: แล้วก็ลุ้นทำผลงานให้ดีที่สุด
5: ปีนี้มีบีสุธาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมด้วยนะคะในรายการที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเดี๋ยวนักปั่นไทยจะมีกำหนดลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์ก็จะมีเจ้าของเหรียญหลากหลายเหรียญเลยนะคะอย่างจายนรเศรษฐาดาแล้วก็ยืนยงลงแข่งขัน3คนส่วน16จะเป็นไทม์ไทรัล1กิโลเมตรนะคะมีนรเศรษฐาคนเดียวก็เป็นกำลังใจกันได้เยอะๆเลยนะคะ
4: ครับก็รายการนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมในอีก2ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยวางแผนโครงการค่อนข้างดีนะครับนักกีฬาเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ต้องเก็บคะแนนสะสม2ปีข้างหน้ารายการใหญ
5: ่ที่ลอสแอนเจลิสเลย
4: ใช่นะครับหลังจากเพิ่งจบเอเชียนเกมมา
5: ค่ะ
4: นะครับ
6: ว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะคะ
4: ครับ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับ
7: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพน่ารักน่ารักของแมวส้มจรจัด2ตัวเบียดกันอยู่ใต้ร่มท่ามกลางสายฝนภายในรั้วมหาวิทยาลัยครูหมิงครูเมืองหนานหมิงหนานจิงนะคะที่มณฑลเจียงซูของจีนร่มคันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆของนักศึกษาคนหนึ่งที่การทิ้งไว้ให้พวกมันใช้บังฝนนั่นเองค่ะ
0: กลับลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ MBT News ภาคเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าวันนี้เฮามาปะกันในวันอังคารที่13ตุลาคม2569อยู่กับเฮาถึง2คนเจ้าคุณนกรดวงดีและก็ข้าเจ้านิชนันท์ชนชัย
0: คุณผู้ชมสามารถร่วมรายการกับเฮาได้วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเจ้าเป็นวันสำคัญ
0: เอื้อมมาจากกันได้ครับว่าวันนี้ที่บ้านคุณผู้ชมหมอกลงก็
1: แม่นเจ้าแล้วเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อเช้าเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นแล้วคุณผู้ชมเจ้าดูแลสุขภาพกันตัวเนาะอ่ะมาอัปเดตกันได้เนาะว่าพื้นที่ไหนยังมีฝนอยู่ก่อพื้นที่ไหนอากาศเย็นนักน้อยมกใดนะเจ้ามาอู้จ๋าห่วมกันได
0: ้ครับทางเพจ Facebook MPT ภาคเหนือที่ QR code ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ครับแล้วก็แฮมเพจ1เพจเจ้านี้ที่ภาคเหนือก
1: ็
0: มาแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าวันนี้วันหยุดไปแอลไหนกันห้องเน
1: า
0: ะ
1: แม่นละเจ้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเนาะเป็นวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็วันนี้อู้จ๋าสุธนาคุณผู้ชมเจ้าคุณเอกนรินทร์ก็จะได้พาไปชมนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริรายละเอียดจะเป็นใดเดี๋ยวไปติดตามกันได้เจ้า
0: ครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปดูข่าวออนไลน์เจ้านี้ก่อนครับข่าวอะไรเจ้านี้เริ่มต้นกันที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ครับมันบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ประชุมด่วนเลยเนอร์คันรับซีนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีครับเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนั่นเองครับนี่เลยครับทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เดินหน้าประชุมนะครับผม POC สารการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ห้องประชุมเพิ่นก็ได้ประชุมกันนะครับโดยมีนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมครับเปิ้นก็ได้ประชุม4ข้อสั่งการสำคัญแนวทางในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น1 นะครับการแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมขังซึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็กำหนดกรอบเวลารายงานความคืบหน้าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอันที่2ก็คือหน่วยงานเร่งรัดเงินเยียวยาคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็คือบอกว่ามันมีบรรยุทธ์เลยเนอะเ
1: จ้า
0: ช่วยทุกวันเลยนะครับอันที่3ก็คือสื่อสารแจ้งเตือนภัยโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางเลยรวมถึงหอกระจายข่าวชุมชนวิทยุชุมชนอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพื่อประชาชนเตรียมรับมือได้ทันท่วงทีตวยแล้วก็อันที่4ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยให้เจ้าหน้าที่และก็ประชาชนช่วยกันเร่งกำจัดขยะและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนและก็ฝนตกหนักด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็น4ข้อสั่งการที่ท่านนายกเร่งรัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน
1: ี่ยแม่นเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยต้องถึงมือประชาชนอย่างเวที่สุดตัวนะเจ้าอันนี้เปิ้นก็ได้กำชับแล้วเนอะคุณผู้ชมเจ้าปาไปพอเรื่องมาตรการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมกันแหมสักเรื่องหนึ่งเจ้าตั้งรัฐบาลก็เผยถึงมาตรการช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติโอนแล้วกว่า 7.5 หมื่นครัวเรือนเจ้ารัฐบาลเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมตึงเรื่องเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติพักชำระหนี้และก็สินเชื่อฟื้นฟูกิจการนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐมนตรีตั้งรัฐบาลก็ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกกลุ่มสำหรับอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็ได้จ่ายสตางค์ช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนใน31จังหวัดรวมวงเงินกว่า650ล้านบาทซึ่งประชาชนก็สามารถติดตามสถานะการโอนสตางค์ได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐเนอร์หรือว่าเว็บไซต์ reliefdisaster.go.th คณะที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็ได้ใจเริ่มก็จะได้เริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งให้คุ้มครองน้ำท่วมบ้านเรือนสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนเจ้าและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงการคลังและก็สถาบันการเงินภาครัฐยังออกแนวทางพักหนี้และก็เติมทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือตึงเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยและก็ผู้ประสบภัยให้สามารถปิกมาตั้งหลักได้โดยเวยตัวเจ้าก็ถือว่าเป็นการเยียวยาและก็ฟื้นฟูที่ครอบคลุมกุมมิติเลยนะเจ้าเพราะว่าระบบประกันภัย บัติแห่งชาติเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ประสบภัยในตุกปืนตี้เนี่ยสามารถปีกมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นตัวเจ้า
0: เขาต้องเน้นย้ำในเรื่องของการกดลิงก์บางทีมีการจุว่ากดลิงก์เพื่อรับเงินเยียวยา นี่ต้องระวังเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ต่างรัฐเท่านั้นเนาะที่ใช้แอปพลิเคชันในการเช็คสถานะของเขาได้ว่าเขาจะได้ฮับโอนมาแล้วหรือยังอินาเจ้า
0: คุณผู้ชมครับช่วง12ถึง18ตุลาคมนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกเลยประเทศไทยของเรานะครับผมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยภูมิใจขนาดเลย
1: แน่ละเจ้า
0: เปิ้นมีตารางการประชุมกันแน่นขนาดเลยนะครับในภาพที่เห็นเลยนะครับซึ่งทางด้านท่านเอกนิติธารประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมแสดงบทบาทบนเวทีเงินสากลเนี่ยผ่านเวทีเสวนาสำคัญ4เวทีเลยครับร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกพร้อมเดินหน้า

0: ่าแล้วก็โอกาสทางการเงินสำหรับธุรกิจนวัตกรรมตัวแห่งเวทีนึกเอฟการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ส่วนวันที่15ตุลาคมครับมีการดีเบตสำคัญของ IMF เลยพาทางตันโจทย์ใหญ่ของโลกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะวิกฤตพลังงานคลื่น disruption แล้วก็มันของว่าจาก AI เนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดการตัวซึ่งเดี๋ยว AI ก็มาปรับปรุงในเรื่องของเศรษฐกิจตัวส่วนวันที่17ก็จะมีบทสรุปส่งท้ายการประชุมครับเป็นการตอกย้ำแล้วก็ผลักดันนโยบายรอบทบาทตัวเชื่อมสำคัญของไทยต่อเวทีโลกในเรื่องของการเงินโลกตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าประเทศไทยของเราแสดงศักยภาพแห่งครั้งหนึ่งหลังจาก31ปีที่ผ่านมาที่เป็นเจ้าภาพเน
1: า
0: ะ
1: แม่นละเจ้าก็จะช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆเข้ามาตัวก็จะเป็นการอู้จ๋าเชิงเศรษฐกิจเรื่องของการเงินว่าจะไปตั้งใดดีถึงจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเฮาดีขึ้นตึงเปิ้นตึงเฮาเนาะก็มาร่วมอู้จ๋ากันได้นะเจ้า
0: เป็นเจ้าบ้านที่ดีตัว
1: แม่นละเจ้าไปพอเรื่องของพาณิชย์เจ้าได้นำ20บริษัทคอนเทนต์ไทยไปลุยงานACFM 2026ที่ปูซานเลยเจ้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้ากว่า500ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทยสู่ตลาดโลกในงาน Asian Contents and Free Market 2026ที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายพุนพงษ์ในนาภาพรในนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยถึง20บริษัทเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนระหว่างประเทศได้นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทยถึง20บริษัทนะเจ้าและก็จากผู้ซื้อจากทั่วโลกเนี่ยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น Country of Honor หรือประเทศเกียรติยศประเทศแรกของงานซึ่งจัดควบคู่กับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานสำหรับพื้นที่คูหาประเทศไทยหรือว่า Thailand Pavilion มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอขายสิทธิ์เพื่อนำไปสร้างใหม่หรือว่ารีเมค IP เพื่อเสริมโยงกับกลุ่มทุนของสากลนั่นเองเจ้ากระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าไว้ว่าการเข้าร่วมงานในเตื้อนี้จะสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการบริการถ่ายทำภาพยนตร์รวมมาน้อยกว่า500ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีเพื่อเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์และก็ความคิดสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับเข้ามาประเทศเฮาอย่างยั่งยืนนั่นเองเจ้าก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเฮาเนาะที่ภาพยนตร์เฮาเนี่ยไปสู่สากลแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของละครยุคใหม่ที่กำลังจะผลิตคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์หนังสั้นนอกมันก็จะเป็นแฮมช่องทางนึงทำให้ภาพยนตร์ของเฮาเนี่ยเป็นความภูมิภาคภูมิใจทำให้คนที่เป็นสากลหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเห็นในประเทศเฮามากยิ่งขึ้นเจ้า
0: เวลากองไทยต่างประเทศเพิ่นมาอยู่บ้านเฮาเพิ่นก็จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
1: แม่น
0: กินแล้วก็วัฒนธรรมของบ้านเฮาสู่สายตาชาวโลกเองเนาะน่าสนใจขนาดเลยครับไปที่ข่าวทีวีกันพ้องค่าไปเริ่มต้นที่จังหวัดเจียงไฮ้เนาะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับจังหวัดเจียงไฮ้ก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองบัวทำความสะอาดแล้วก็แหล่งน้ำปล่อยพันธุ์ป่านะครับอันนี้ครับเป็นบรรยากาศที่ท่านชูชีพคงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและก็ปล่อยพันธุ์ป่าเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2519ที่บริเวณหนองบัวด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับที่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้ครับ
1: เจ้าตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้นำจิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่และก็กำจัดวัชพืชภายในหนองบัวโดยร่วมกันปล่อยพันธุ์ป่าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและก็ใจเรือดันวัชพืชที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคิดค้นขึ้นเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนองบัวซึ่งเป็นตึงแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและก็แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนั่นเองเจ้า
0: วันนี้เชื่อว่าหลายที่หลายทางก็ต้องมีกิจกรรม
1: ที่อาสามีกิจกรรมเกิดขึ้นแน่นอนเจ้าเพราะว่าเป็นวันสำคัญเนาะ
0: ค
1: ุณผู้ชมเจ้าไปพอกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันพ้องไปพอการร่วมปล่อยขบวนคาราวานกองทัพอาจป้องกันไข้เลือดออกคุณผู้ชมลดปัจจัยเสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชนเจ้าที่บริเวณหน้าวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมซักขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมและก็ร่วมปล่อยขบวน

0: คาราวานกองทัพอาจป้องกันไข้เลือดออกโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารบริษัทเอิร์ธประเทศไทยจำกัดและผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมโดยมีการมอบเงินสนับสนุนจากเอิร์ธประเทศไทยจำนวน 75,200 ซาวบาทกิจกรรมวิ่งแลกเงินในงานวิ่งแม่ฮ่องสอนคลอสคันทรี2026โดยทุกๆ1กิโลเมตรจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนจำนวน5บาทเจ้าเพื่อนำไปสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นงบประมาณในการจัดการเรื่องไข้เลือดออกและการมอบเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคือกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนเจ้า
1: ทั้งนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประเด็นโรคติดต่อจากยุงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของยุงลายและกอบแหล่งเพาะพันธุ์เนาะจึงได้จัดกิจกรรมอาร์ตร่วมใจไล่ยุงร้ายสู้ภัยไข้เลือดออกต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสร้างความตระหนักและก่อส่งเสริมการป้องกันโรคอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนแม่ฮ่องสอนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและก็สามารถดูแลตนเองให้พ้นจากการเสี่ยงเนาะในโรคที่มียุงเป็นพาหนะหลายโรคเหมือนกันนะว่าจะเป็นไข้เลือดออกมาเลเรียอีกก็มี
0: สะปะเลยคุณผู้ชมยิ่งละอ่อนนอกก็จะติดเชื้ออย่างหมดยะง่ายแล้วก็เป็นนักเหลือโคนเฮาก่อนคุณผู้ชมหันขบวนจะอีปิกมาพอที่บ้านเฮาสักหน่อยความน้ำขังกันแล้วยังนะคุณผู้ชมเจ้าก็ต้องป้องกันกันไว้เนอะ
1: หรือว่าใส่ไซอาเบตเนาะเหมือนมีลูกน้ำยุงลาย
0: ถูกต้องเจ้าม
1: าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็คนท้องว่านักเยาวชนเน
0: า
1: ะนักกีฬาน้องๆ นะครับผมก็ได้พบกับผู้ราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: แล้วก็คือโอวาทนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเยาวชนทีมชาติไทย2ทีมครับก่อนเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียครับบรรยากาศที่ท่านทศพลเพื่อนอุดมครับผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่คือตอนคือการต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและก็นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียประจำปี2569ครับที่เพิ่งจะไปที่ประเทศมาเลเซียโดยมีท่านเบญจมาศบุญเทพวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเข้าพบเพื่อรับโอวาทและก็กำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันครับ
0: น้องๆหน้าตาสดใสขนาดสำหรับนักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันเตือนนี้เจ้าประกอบไปด้วย2ทีมได้แก่นักกีฬาประเภทยูธฟอร์มทีมอายุ 12-14 ปีจากสถาบันชยาแดนสตูดิโอซึ่งผ่านการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยเตือนที่3ซีประจำปี2569และก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยและก็นักกีฬายูธฮิปฮอปทีมอายุ12-14 ปีจากสโมสร OMG Academy โดยมี2ทีมจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดียวกันซึ่งมีกำหนดการแข่งขันในวันที่18ตุลาคม2569ที่ประเทศมาเลเซียเจ้าภายใต้การแข่งขันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ตุลาคม2569นั่นเองเจ้าก็เป็นกำลังใจให้น้องๆกันตัวนะคุณผู้ชมเยาวชนอนาคตใหม่ของเรา
1: เนาะสร้างชื่อเสียงมาว่าจะเป็นเรื่องดนตรีอย่างร้องเน่ๆเน
0: า
1: ะ
0: ซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้มันก่อนแม่นอนเจ้า
1: ติดตามผลกันได้แข่งวันที่18เน
0: า
1: ะ
0: แม่นละเจ้าคุณผู้ชมไปพอกันในพื้นที่จังหวัดลำปูนกันต่อเลยเจ้าไปพองานประเพณีศาสตร์เดือน10ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเจ้าที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีงานประเพณีศาสตร์เดือน10โดยมีนางณัฐสถพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ร่วมพิธีและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานพร้อมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
1: ครับภายในงานมีการแสดงรามโนราถวายองค์พระธาตุหริพุนชัยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและก็สามเณรครับประธานและก็ผู้ร่วมงานร่วมแห่ริ้วขบวนรอบองค์พระธาตุหริพุนชัย3รอบโดยมีท่านพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นอกจากนี้นะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้มีชุดการแสดงมโนราโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื่อสร้างสีสันและก็สะท้อนเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและก็สร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยจากใต้ขึ้นมาเหนือ
0: แม่น
1: ครับแสดงมโนราที่ตังเหนือของเฮาก็เป็นสีสันบรรยากาศเน
0: า
1: ะ
0: แม่นละเจ้านอกจากประเพณีศาสตร์เดือน10ก็ยังมีแขวนคมจังหวัดละปูนมันก็ที่ยังไปแอวกันได้นะคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเปิ้นจัดถึงพฤศจิกายนบุญก่อนมันก
1: ็
0: โอ้นะคุณผู้ชมมีหลายๆที่เลยในจังหวัดละปูนที่น่าไปแอวกันนะเจ้า
1: จากละปูนครับไปที่จังหวัดลำปางนะครับผมตีบ้านเมทะเนาะเจ้าบ้านบ้านปาตันหลวงนะครับสืบสานท้องถิ่นที่ดีงามจัดขบวนต้านกล้วยสลากเพราะว่าสลากหลวงนะครับผมที่แห่สลักพระขนาดใหญ่เลยนี่บรรยากาศครับเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านศพทะหมู่3นะครับมายังบ้านบ้านป่าชาวบ้านบ้านปาตันเหนือเนาะหมู่5แล้วก็บ้านป่าตันใต้หมู่6ครับตำบลปาตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเพิ่นมีการตั้งขบวนสืบสานประเพณีทำบุญสลักพัดหรือว่าตามท้องถิ่นปนท้องว่าการก๋วยสลากเป็นปนท้องว่าแต่ละชุมชนก็มีกำอู้ที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ละที่นะครับแต่ชาวบ้านจะร่วมกันทำก๋วยสลากหรือว่าสลักพัดใบยักษ์หนึ่งเดียวในจังหวัดลำปางเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกตัวหนึ่งเดียวในภาคเหนือตัวแล้วก็เป็นขบวนแห่ที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้หูจักกันแพร่หลายแล้วก็ทำให้เด็กและเยาวชนแสดงออกในกิจกรรมต่างๆร่วมสืบสานวัฒนธรรมให้อย่างยืนตัวครับ
0: เจ้าหลังจากที่เคลื่อนขบวนมาตามถนนสายนี้เจ้าก็จะมุ่งหน้าไปที่วัดป่าตันหลวงเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและก็มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดท่ามกลางประชาชนคนหลายนักท่องเที่ยวตึงในและก็นอกพื้นที่มาร่วมกิจกรรมยังคึกคักเลยเจ้าสำหรับก๋วยสลากหลวงหรือว่าสลากพัดใบยักษ์ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเกือบตึงมดที่หาได้ในท้องถิ่นเลยเจ้านำมาตกแต่งบนและก่อจัดตั้งขบวนถึง29ขบวนยาวกว่า2กิโลเมตรนอกจากนี้สลากที่ใช้แจกจ่ายแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรยังอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นล้านนาหรือว่าภาษาเมืองเหนือลงไปในใบลานตึงมดกว่า 5,000 ใบเจ้าเพื่อที่จะให้ภาษาท้องถิ่นล้านนายังคงอยู่นั่นเองเจ้า
1: ก็มาเคยเห็นเหมือนกันเนาะต้นสลากแบบนี
0: ้แม่นใหญ่ขนาดหลวงขนาดเลยโอ้
1: แล้วก็แต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์แต่ละที่ไปอย่าง
0: ละปูนขบวนยาว2กิโลเลยอ่ะ
1: ละปูนก็เป็นสลากย้อมต้นสูง
0: ๆแม่น
1: ที่ลำปางก็เป็นสลากแบบนี
0: ้แม่นแล้วเจ้าก็แต่ละที่ก็ต่างกันไปเนาะคุณผู้ชมก็ไปแอวหลายๆที่หลายๆต่างหื้อหันอย่างที่มันแตกต่างเนาะความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นน่ะมันมีเสน่ห์คุณผู้ชมเจ้าปิดท้ายกันที่เรื่องของนักวิ่งและก็ผู้ที่รักธรรมชาติไปร่วมกิจกรรมผู้ชี้ฟ้าเทรลจังหวัดเจียงไฮ้กันอย่างคึกคักเลยเจ้าเป็นสัญญาณพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงแล้วเนอที่บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเจียงไฮ้นายสรอัตกลิ่นปทุมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานเปิดกิจกรรมภูชีฟ้าเทรล2026ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เป็นการเปิดความพร้อมของอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าตวยที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงของฤดูหนาวที่จะมาถึงโดยมีนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้นายอำเภอเทิงส่วนราชการภาคเอกชนร่วมงานกันคึกคักขนาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คนเลยเจ้าคาดว่าเงินสะพัดในพื้นที่วันเดียวบ่ต่ำกว่า5ล้านบาท
1: บรรยากาศคึกแต่ไหนเลยเนาะ
0: คนหลาย
1: ครับการแข่งขันผู้ชี้ฟ้าเทรล2026แบ่งเป็นประเภท41กิโลเมตรครับแล้วก็18กิโลเมตร8กิโลเมตรแล้วก็3กิโลเมตรซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เยือนภูชีฟ้าในเจ้าของวันอาทิตย์แล้วก็มันบอกว่าเป็นเสียงด้วยกันว่าประทับใจขนาดเลยในความสวยงามแล้วก็ทัศนียภาพประทับใจในสภาพอากาศที่กำลังเย็นกำลังดีเลยแล้วก็เตอร์นี้ครับอากาศเปิดมีหมอกขึ้นที่เห็นอย่างจุใจขนาดเลยครับ
0: โอ้ล่าเริงขนาดยังไรก็ตามเนี่ยอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าก็เป็นแฮมหนึ่งมุดหมายเนาะคุณผู้ชมเต้าที่จะมาแอวกันได้เลยเนอะก็ได้เตือนนักท่องเที่ยวตัวให้เพิ่มความระมัดระวังถ้ามาแอวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเดินทางอาจจะมืดหน่อยนะเจ้าแล้วก็มีทากนาคตัวนักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังซึ่งอุทยานเนี่ยก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงเรียบร้อยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะอี้เลยเจ้า
1: ช่วงนี้กลับไปฝนต้นหนาวเนาะคนไปแอลจะเห็นทะเลหมอก
0: คนทางสุขภาพนักส่วนใหญ่จะไปวิ่งเทรลเดินเทรลตามเขาตามป่าอย่างคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องเตือนตลอดก็คือระมัดระวังต่างมันมืดเนาะแล้วก็พยากรณ์อากาศให้เช็คกันตลอดด้วยนะเจ้า
1: คุณผู้ชมก็ดูไลฟ์สดกันนักขนาดเลยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันหยุดจะตื่นมาให้กำลังใจทีมงานของเรารวมถึงเขาสองคนก็มาเล่าข่าวอู้จากกันก็สามารถมาทักทายกันได้
0: แมนกดไลค์กดแชร์กันไว้ตัวเนิบเล่าข่าวภาษากำเมืองเจ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะย่างกันสักกรรมเจ้าช่วงหน้าจะปาไปพอกับคุณเอกนรินทร์ที่พาคุณผู้ชมไปชมเทศกาล1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันหนึ่งมาจากพระราชดำริรายละเอียดจะเป็นใดไปติดตามกันเลยเจ้า

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เฮาป้ากันวันที่13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชวันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนทนาก็ว่าอู้จ๋าในรายการเจ้านิติภาคเหนือครับวันนี้ผมสัญจรนอกสถานที่มาอยู่ที่บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่ครับศูนย์ที่นี่มีการจัดนิทรรศการหนึ่งทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินิทรรศการตรงนี้ครับจะมีความน่าสนใจอันอยากจะได้กันพ่องเข้ามาติดตามกันในช่วงของสนทนาก็ว่าอู้จ๋าในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กันกับผอ.ดุษฎีพรภาคแก้วผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยากจะคือผอ.ได้เล่าถึงตีไปตีมาแล้วก็แนวคิดครับของการจัดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาล
1: ครับ
0: เขามีแนวคิดแล้วก็มีที่ไปที่มายังไงผอ.
1: ครับเนื่องจากนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็คือเป็นศูนย์ศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับได้พระราชดำริทรงจัดตั้งศูนย์เอาไว้นะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2525นะครับระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับรวม44ปีแล้วนะครับในจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ครับคือจัดงานในชื่องานเรื่องชื่องานว่า1ทศวรรษ2รัชกาลนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้เนื่องมาจากพระราชดำริครับเพื่อน้อมรำลึกถึงสิ่งที่ท่านได้มอบพระราชดำริให้กับศูนย์ศึกษานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับศูนย์ศึกษาก็ได้นําพระราชดำริที่ท่านมาต่อยอดนะครับดําเนินการตั้งแต่ที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมมาที่เสด็จมาที่ศูนย์เลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับศูนย์ศึกษาก็มีการพัฒนาครับจากอดีตถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้นะครับแล้วก็เรื่องของต้นน้ำลำธารนะครับในการจัดงานครั้งนี้ก็คือจะเป็นการเล่าเรื่องสิ่งที่ผ่านมาให้เทิดพระเกียรติท่านนะครับเทิดพระเกียรติท่านว่าศูนย์ศึกษาเองก็นําแนวพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมาต่อยอดจนถึงประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับได้มีครับ
0: ซึ่งตรงนี้เราก็จะอยู่เป็นจุดแรกก็คือเรียกว่าเป็นอาคารพระพลา
1: ใช่ครับ
0: ครับที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกนี่คือปีไหนนะครับผอครับ
1: ครั้งแรกที่ท่านเสด็จมานะครับปี2525
0: ครับ
1: ผมท่านก็มาดูพื้นที่จากพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยห้องไคร
0: ้ครับ
1: ครับตอนนี้ท่านเสด็จมาเนี่ยยังสภาพมันยังไม่ได้เป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับสภาพพื้นที่จะเป็นสภาพแบบป่าไม
0: ้ครับ
1: ถูกทำลายโดนตัดบ้างจากการโดนไฟป่าบ้างครับพื้นที่แห้งแล้งไม่มีต้นไม้ขึ้นนะครับจนท่านเสด็จมาแล้วก็มองว่าพื้นที่นี้แหละเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการพัฒนาท่านจึงพระราชดำริเอาไว้ว่านั้นขอจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ที่เรายืนอยู่ที่นี่ครับคือพระพลาทรงงาน
0: ครับ
1: ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้แล้วใช้พระพลาแห่งนี้เป็นที่ประทับทรงงานเลือกงานต่างๆให้กับหน่วยงานเข้ามารับฟังนะครับซึ่งพระพลาทรงงานเนี่ยประวัติตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2525นะครับท่านก็มาทรงงานโดยการทรงงานของท่านเนี่ยก็คือมาประทับนะครับโดยมีเจ้าที่ต่าง
0: ๆคร
1: ับเข้ามารับฟังนะครับที่ท่านมีพระราชดำริอะไรบ้างสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่ท่านพระราชดำริเอาไว้ในศูนย์ศึกษา ครับ
0: ครับก็จะมีหลายภาคส่วนทั้งรองอธิบดีกรมชลประทานในสมัยนั้น
1: ครับ
0: อดีตอธิบดีกรมชลประทานนะครับที่เฝ้ารับเสด็จ
1: ครับ
0: ครับวันที่3กุมภาพันธ์2527
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็จะมีเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของป่าไม้นะครับเรื่องของประมงครับต่างๆที่ศูนย์ศึกษาได้มีพระราชดำริจากท่านแล้วก็นำมาสืบสานและต่อยอดต่อ
0: ครับ
1: แล้วนำไปส่งต่อให้ราษฎรประชาชนได้นำความรู้จากศูนย์เนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: นำไปพัฒนาเรื่องของอาชีพต่างๆครับให้เกิดผลจริงนะครับ
0: ครับ
1: โดยศูนย์ได้มีการอบรมทดลองวิจัยจนได้รูปแบบที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้ราษฎรประชาชนของท่านน่ะได้นำไปใช้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีความอยู่ดีกินดีพึ่งพาตนเองได้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่ท่านได้วางเอาไว
0: ้ครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นประติมากรรมพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ
0: ครับแล้วก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการที่เป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ท่านทรงงานในวันที่ท่านเสด็จที่นี่
1: ใช่ครับท่านจะมีช่วงเวลาที่ท่านเสด็จที่นี่ท่านเสด็จประมาณ8ครั้งตั้งแต่ปี2525
0: คร
1: ับจนถึง2536ท่านเสด็จนี่แล้วก็ในแต่ละไทม์ไลน์ช่วงเวลาที่ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ศึกษาเนี่ยท่านก็จะนำความรู้ครับมาให้กับศูนย์ศึกษาได้ปฏิบัติต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฝายต้นน้ำการปลูกหญ้าแฝกครับแล้วก็แม้ถึงกระทั่งการพัฒนาเรื่องของงานปศุสัตว์เรื่องของโคนม
0: ครับ
1: มันเป็น
0: ก็จะมีด้านของน้ำของการเลี้ยงสัตว์ประมงต่างๆด้วย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีการจัดนิทรรศการที่ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำไปสานต่อได้เดี๋ยวจะให้ผอ.นะครับพาพวกเราครับได้ไปเยี่ยมชมกันแล้วครับว่าการจัดนิทรรศการนะครับ1ทศวรรษ2รัชกาลมีการสานต่องานด้านไหนยังไงกันบ้าง
1: ครับ

0: ตอนนี้เราอยู่เรียกว่าอุโมงค์การเวลา
1: ใช่ครับ
0: ครับจะได้เห็นว่าในแต่ละปีที่พระองค์เสด็จก็คือเริ่มตั้งแต่ครั้งที่1 3กุมภาพันธ์2527
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จทรงงานที่ศูนย์ศึกษานะครับอุโมงค์การเวลาก็จะเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะครับว่าตั้งแต่ปี27 28นะครับ2528 2530นะครับท่านเสด็จมา3ครั้งมั้งครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วเฉพาะปีเดียวเหรอ
1: เฉพาะปีเดียวครับ
0: ปี30นี่เสด็จ3ครั้ง
1: 3ครั้ง3ครั้งนะครับใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ซะส่วนใหญ่คร
1: ับ ก็เป็นช่วงเวลาที่
0: อากาศไม่ร้อนเอกว่าครับ
1: ครับก็จะมีปี32นะครับ
0: ครับ
1: 35นะครับก็จะในปีสุดท้ายจะเป็นปีที่ท่านเสด็จคือปี36นะครับในปี35เนี่ยครับเป็นปีที่ท่านนำหญ้าแฝ
0: ก
1: มาทดลองปลูกในศูนย์ศึกษาก่อนนะครับเป็นปีที่ว่าประชาชนรู้จักหญ้าแฝกแล้ว
0: ครับ
1: ครับท่านก็นำหญ้าแฝกมาทดลองปลูกแล้วก็วิธีการปลูกนะครับแล้วก็นำไปให้กับหน่วยงานหรือราษฎรนำไปใช้ได้
0: คร
1: ับหญ้าแฝกนี่แหละครับเป็นหญ้าที่เป็นหญ้ามหัศจรรย
0: ์
1: ครับในปีนี้แหละครับ
0: คุณผู้ชมผมจังเอกจังกันจะบอกว่าภาพเหล่านี้ที่เราเห็นตามปฏิทินนะครับแต่เราไม่เคยรู้ว่าที่มาจากที่ไหนและปีอะไร
1: ว
0: ันนี้เป็นคำตอบของเอกเลยครับว่าภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำก็คือเป็นภาพที่พระองค์เสด็จที่ศูนย์แห่งนี้เป็นครั้งที่7เมื่อวันที่25มีนาคม2535
1: คร
0: ับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นหญ้าแฝกจากวันนั้นถึงวันนี้หญ้าแฝกเรามีหลายสายพันธุ์มาก
1: มีหลายสายพันธุ์มากครับมีประมาณ40กว่าสายพันธุ์
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณผู้ชมเหมือนชื่อของนิทรรศการครับ1ทศวรรษ2รัชกาลเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็คือครั้งที่1ที่พระองค์เสด็จปี2528
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนั้นที่ท่านเสด็จมาพร้อมกับทางในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับมาพร้อมกันแล้วก็เราก็จะมีการเล่าเรื่องว่าท่านได้สืบสานนะครับต่อยอดนะครับการพัฒนาศูนย์ศึกษาเนี่ยทุกๆศูนย์เลยนะครับก็จะมามีพระดำริจากพระองค์ท่านให้สืบสานรักษาและต่อยอดจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้พระราชดำริเอาไว
0: ้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทรงปลูกต้นลิ้นจี่พันธุ์ของหวยอันนี้เป็นครั้งที่2
1: ครับฝั่งนี้ที่ท่าน
0: ปี30
1: ท่านมาเสด็จนะครับรับทางเขาเรียกว่าอคันตุกะของประเทศนะครับก็มาดูศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาเวียงไคที่นี่ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่3
1: ครับ
0: ปี34ครับพัฒนาปศุสัตว์แล้วก็ปลูกต้นตะแบกอ๋อก็คือเฝ้ารับเสด็จอคันตุกะด้วยเหมือนกันครับ
1: ใช่ครับรอบนี้ท่านเสด็จมารับเสด็จอคันตุกะของประเทศญี่ปุ่นครับท่านอะไรพระจักรพรรดิ
0: ครับ
1: พระจักรพรรดิ

0: ราอยู่ต้นทางเป็นป่าไม้มหัศจรรย์ป่าไม้ไม้3อย่างประโยชน์4อย่าง
1: ต
0: รงนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่พระองค์ได้ทรงฝากให้กับพวกเราได้สานต่อ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็คือต้นทางเป็นป่าไม้นะครับพระองค์ได้พระราชดำริเรื่องของต้นทางเป็นป่าไม้ระหว่างปลายทางเป็นประมง
0: ครับ
1: ระหว่างทางเป็นการทำเกษตรกรรมปศุสัตว์นะครับการจุดนี้ก็คือเป็นการพื้นที่บริเวณนี้เป็นการจำลองศูนย์ศึกษา
0: ครับ
1: ที่ณปัจจุบันนี้ได้มีการวางตำแหน่งของอ่างเก็บน้ำมีตำแหน่งของป่าไม้เอาไว้นะครับ
0: ครับ
1: มีอ่างเก็บน้ำแรกคืออ่างเก็บน้ำที่หนึ่งนะครับคือการอ่างเก็บน้ำเนี่ยทำให้นำน้ำเนี่ยไปช่วยปลูกป่า
0: ครับ
1: โดยวิธีผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำโดยวิธีเป็นคลองไส้ไก่บ้างคลองตั้งปลาบ้างหรือการทำฝ่ายชะลอน้ำคือการเป็นการจำลองในการทำงานของศูนย์ศึกษา
0: ครับ
1: นะครับทำให้ป่าไม้ในศูนย์ศึกษาแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าแบบพลิกผืนป่าจากที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณครับก็เลยเป็นการจำลองพื้นที่ศูนย์ให้เห็นภาพใครประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานก็จะเห็นภาพว่าการจำลองของเราเนี่ยจำลองในรูปแบบที่แท้จริงที่เป็นจริงณปัจจุบันนี้นะ
0: ครับ
1: มีการทำฝ่ายชะลอน้ำตามจุดต่าง
0: ๆ
1: นะครับเพื่อที่จะนำน้ำไปเลี้ยงดูป่าไม้ไปทำด้านเกษตรด้วยด้านประมงล่างสุดนะครับ
0: อันนั้นก็คือเป็นการตอบโจทย์ที่บอกไว้ว่าประโยชน์4อย่างก็จะได้ทั้งภาคการเกษตรแล้วก็ยังคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้ยังไว้เหมือนเดิมอยู่เรามีนกยูงพอครับเห็นว่าศูนย์ของเรามีการประกวดมัสคอตที่ให้เป็นสัญลักษณ์นกยูง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับพ่อครับ
1: ใช่ครับ
0: วิเป็นกรรมการนี่น่าจะตัดสินลำบากมากเพราะว่าแต่ละคนออกแบบมาได้สวยงามเลยพ่อครับ
1: ครับเลือกยากมากครับท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้บนพื้นฐานของศูนย์ศึกษาเนี่ยมีนกยูงเยอะ
0: ครับ
1: มีนกยูงเข้ามาเรียกว่าหากินตามธรรมชาตินกย
0: ู
1: งที่นี่เป็นนกยูงธรรมชาตินะครับเป็นนกยูงไทยแล้วก็เข้ามาหากินเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพป่าเราอุดมสมบูรณ
0: ์ครับ
1: นะครับเลยมีการประกวดอัตลักษณ์ครับเป็นมัสคอตที่เป็นรูปภาพนกยูงเพื่อที่จะนำไปก่อสร้างณอาคารแสดงสินค้าด้านหน้าศูนย์ของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
0: คร
1: ับ
0: อีกไม่นานนี้เราก็จะเห็นผลงานที่ผ่านการประกวดเป็นนกยูงเป็นมัสคอตอยู่ด้านหน้าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับมาถึงตรงนี้ครับผอครับก็จะเป็นการปลูกข้าวแล้ว
1: ครับ
0: ครับตรงนี้เราส่งเสริมยังไงฮะข้าวนาปลังสายพันธุ์อะไรเป็นพิเศษยังไงมั้ยฮะผอครับ
1: ตรงนี้เป็นการนําสาธิตการปลูกข้าวโดยการพื้นที่เล็กๆก็สามารถปลูกข้าวได้อย
0: ่
1: างการปลูกข้าวบนวงบ่อซีเมนต์เนี่ยคือสามารถปลูกข้าวในพื้นที่จํากัด
0: ครับ
1: แล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็สามารถมาเรียกว่ามาใช้กินในครัวเรือนได้ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: การปลูกข้าวบางประชาชนบางที่ไม่มีที่เป็นจำนวนหลายๆไร่แต่ว่าเราแค่ทำการสาธิตการปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์นะครับผลผลิตได้ข้าวมาก็จะได้ข้าวในปริมาณที่เพียงพอต
0: ่
1: อการบริโภคได้
0: ใช้พื้นที่แค่1ตารางเมตรต่อบ่อ
1: ครับ
0: ครับก็จะมีการสาธิตแบบนี้อุ๊ยแต่ข้าวเขียวแบบกอใหญ่มากเลยนะพ่อคร
1: ับก็จะเป็นคราวนี้จะแถวนี้โซนนี้จะเป็นการปลูกข้าวเหนียวครับ
0: ครับครับ
1: ครับก็จะมีการทำการทำเกษตรคือการปลูกข้าวนี่แหละครับบางทีก็จะเลี้ยงสัตว์ในบ่อหรือในพื้นที่ที่เราปลูกข้าวได
0: ้ครับ
1: ครับอย่างในนี้ก็จะมีการเลี้ยงกบเลี้ยงกบไปด้วย
0: ในนาข้าว
1: ไปด้วยครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับแล้วก็เราก็นําเอาวิชาความรู้พวกนี้ไปถ่ายทอดให้กับราษฎรในพื้นที
0: ่
1: ครับ
0: มีการเลี้ยงผึ้ง
1: ครับผึ้งตัวนี้เป็นผึ้งชนรงค์ครับ
0: อ๋อครับ
1: ซึ่งเป็นผึ้งเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ครับเราก็มีการสาธิตสอนให้กับทางเกษตรกรนะครับให้รู้จักผึ้งชนรงค
0: ์ครับ
1: ผึ้งชนรงค์เนี่ยน้ําผึ้งมันมีมูลค่าสูงมากนะครับให้เกษตรกรเพราะผึ้งชนรงค์เนี่ยมันจะอาศัยอยู่ในสวนผลไม้ในสวนผักอะไรสามารถอยู่ได
0: ้
1: และเป็นที่เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษครับน้ำผึ้งมีมูลค่าสูง
0: ครับ
1: มีราคาในท้องตลาดสูงมาก
0: ก็จะดีต่อร่างกาย
1: ดีต่อร่างกายครับ
0: ของเราด้วยเหมือนกันปลูกข้าว
1: ปลูกผักเคลนะครับผักเคลก็เป็นผักที่เป็นผักพื้นเมือง
0: ครับ
1: ที่มีประโยชน์ครับ
0: จริงๆเอกเห็นเขาไปปั่นใช่ไหมครับปั่นดื่ม
1: ทำเป็นน้ำสมุนไพร
0: น้ำสมุนไพรได้เลย
1: ก็จะมีชาผักเคลมีอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นจุดที่ปลายทางแล้ว
0: ครับ
1: ปลายทางอย่างที่เรียนทราบคือปลายทางด้านการประมงนะครับก็จะมีการทำประมงในอ่างเก็บน้ำนี่เป็นการจำลองอ่างเก็บน้ำที่7ของศูนย์ศึกษา
0: ครับ
1: ครับก็จะมีการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำให้ประชาชนหรือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ามาจับสัตว์น้ำครับเข้ามาวางอวน
0: ครับ
1: ครับได้ในเขาว่าวางข่ายวางข่ายได้ในศูนย์เราจะมีช่วงระยะเวลาที่สามารถทำได
0: ้ครับครับ
1: แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องปิดอ่างเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องมีการพัก
0: ต้องมีการช่วงวางข่าย
1: ช่วงวางข่าย
0: แล้วก็ขอความร่วมมือว่ายังไม่สามารถมาจับได้
1: ได้ใช่ครับได้ครับก็คือให้เกษตรกรหรือให้กับประชาชนทั่วไปเข้ามาทำการประมงในศูนย์สาเราก็จะปล่อยปลาลงไปในอ่างเก็บน้ำเนี่ยแหละครับ
0: ครับครับ
1: ให้เขามาจับสัตว์น้ำได้จับปลาได้ในศูนย
0: ์เขาจะมีแบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเสริมไปด้วย
1: ครับเขาจะมีการเลี้ยงกบครับ
0: โอ้กบอันนี้คือกบพื้นเมืองเราเลยแล้วครับ
1: กบนี่เป็นกบนาครับ
0: กบนาเลยนะครับตัวใหญ่มาก
1: ตัวใหญ่ครับไอ้ตัวนี้อันนี้ยังเป็นขนาดที่ยังตัวเล็กๆอยู
0: ่
1: แต่ถ้าใหญ่จริงคือใหญ่มากตัวนึงประมาณ5-6 ขีด
0: คร
1: ับต่อตัวนะครับสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้ก็คือส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมาอบรมในการเลี้ยงกบ
0: ครับ
1: ครับเขาก็จะนำและเราก็มอบปัจจัยการผลิตคือกบเนี่ยแหละครับให้เขาไปด้วยเขาจะได้ไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพได
0: ้
1: นะครับ
0: วิธีการเลี้ยงยังไงดูแลยังไงต้องทำความสะอาดบ่อไม้ให้อะไรกิน
1: ครับ
0: นำออกไปจำหน่ายเมื่อไหร
1: ่
0: จริงๆมันก็จะมีแบบหลากหลายเมนูว่าเอาสามารถเอากบไปประกอบอาหารได้เมนูอะไรบ้างด้วยหมอครับ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไรสร้างมูลค่าได
0: ้
1: สร้างมูลค่าในการที่เกษตรกรนำเอากบไปเลี้ยงเนี่ยขายได้มีราคาแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานในการเลี้ยง
0: ใช่เพราะแป๊บเดียวก็คือสามารถแบบนำไปจำหน่ายได
1: ้ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ส่วนของเราผอ.ก็จะมีโอกาสได้ต้อนรับท้องถิ่นอบต.เทศบาลชุมชนต่างๆมาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ครับมีตลอดเวลาทั้งปีครับ
0: อืมก็สิ่งเหล่านี้ก็คือสามารถไปสานต่อในชุมชนเขาได้ต่อ
1: ครับผม
0: ครับพอครับตอนนี้เรามาอยู่จุดจำหน่าย
1: คร
0: ับสินค้าทั้งหมดที่ผ่านจากโครงการต่างๆของเรามาตรงนี้ซึ่งจะมีทั้งของกินของใช้และเป็นเครื่องสำอางพอครับ
1: ครับผมที่นี่ก็จะเป็นอาคารเรียกว่าแสดงผลิตภัณฑ์ของศูนย์นะครับจำลองมาก่อนย่อยๆนะครับศูนย์ศึกษาเราพัฒนาวัตถุดิบที่อยู่ในศูนย์นะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับแล้วก็จดเขาเรียกว่าจดเลขที่บัตรอย.โดยสำนักงานอย.เข้ามา ร่วมในการพิจารณานะครับผ่านมาตรฐานอย.ทุกชนิดตอนนี้ศูนย์ศึกษามีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนสำนักงานอย.อยู่ประมาณ98ชนิด
0: โอ้ครับขนาดอะไรครับผอครับ
1: ก็จะเป็นก็จะแบ่งเป็นเรื่องของอาหาร
0: คร
1: ับแล้วก็เครื่องสำอางนะครับอาหารล่าสุดเนี่ยครับศูนย์ศึกษาได้รับรางวัลอย. Quality Award นะครับเรื่องของอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ปลาย
0: อ
1: ครับที่ได้รางวัลล่าสุดที่ได้รับรางวัลมาเมื่อที่ผ่านมา
0: ครับครับการทำการของอย.ว่ายากแล้วแต่นี่เป็น Quality Award ครับ
1: ก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการเสริมให้กับผลิตภัณฑ์ในศูนย์ศึกษามีเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยสนับสนุนโดยสำนักงานกปล.นะครับในการสนับสนุนให้กับศูนย์ศึกษาได้นำผลิตภัณฑ์ได้เข้าไปจดเลขที่ทะเบียนของอย.ได
0: ้ครับครับ
1: ผลิตภัณฑ์เด่นๆของเราก็อย่างเช่นเรื่องของเอาผมเอาด้วยอันนี้ก่อนนะครับก็เรื่องของกบนะครับ
0: อ๋อน้ำพริก
1: คั่วกบ
0: คร
1: ับซึ่งน้ำพริกคั่วกบเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนะครับทางเวลาเราไปจัดแสดงสินค้านะครับผลิตภัณฑ์พิโก้กบเราได้รับความนิยมในการซื้อเพราะว่า มีการเขาเรียกว่าคนมาซื้อต่อซื้อแล้ว
0: กินกับข้าวสวยหิวก็คือผักลวกอะไรได้เลย
1: ได้กินง่ายครับ
0: ซึ่งกบสดเราก็มีเหมือนกันที่เราเป็นแพ็คแช่แข็งไว้ตัวพอครับ
1: ครับผม
0: สุดท้ายจะให้ทางผอได้ฝากถึงทางชุมชนทางพี่น้องประชาชนครับอยากจะมาศึกษาดูงานมาเฮียนฮู้ที่นี่ก็สามารถมาแอลได้ตลอดครับผอครับ
1: ครับศูนย์ศึกษานะครับการพัฒนาห้วยไคร้เนื่องจากพระราชดำริครับได้จัดงานนะครับนิทรรศการครับเทิดพระเกียรติโดยใช้ชื่องานว่า1ทศวรรษ2รัชกาลนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยไคร้เนื่องจากพระราชดำริแห่งนี้นะครับเชิญชวนนะครับประชาชนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับดูงานนะครับแนวทางพระราชดำรินะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านมีแนวทางพระราชดำริไว้ที่ศูนย์ศึกษานะครับรวมถึงแนวทางพระราชดำริที่สืบสานและต่อยอดของรัชกาลที่10นะครับเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนิสิตนักศึกษานะครับรวมถึงเยาวชนนะครับสามารถเข้ามาดูงานได้ตลอดเวลาครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับสำหรับการจัดนิทรรศการนะครับ1ทศวรรษ2รัชกาลสู่การพัฒนาของศูนย์การศึกษาแห่งนี้นะครับก็บ่ใจเฉพาะการปาเฮาไปย้อนรอยอดีตต่ออันครับแต่นี่คือหันถึงการพัฒนาแนวทางพระราชดำรินะครับที่สู่การทดลองปฏิบัติจริงและนำไปขยายผลครับสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับผอ.ดุษฎีพรพระแก้วนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันหนึ่งมาจากพระราชดำริที่ได้มาปาเฮามาเยี่ยมชมนิทรรศการในวันนี้ขอบพระคุณครับผอ.ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เวลาเสียงแห่งแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับการมาปะกันสัญจรนอกสถานที่ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงใต้ของรายการของเฮาตี NBT เชียงใหม่กันต่อเลยครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ชมครับวันหยุดแบบนี้หลายคนวางแผนที่จะออกไปแอล
1: ละ
0: แต่ว่าเขาจะมาเช็คสภาพอากาศกันนะครับวันนี้ปากกับคุณณพรพันธฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรียนเชิญคุณณพรพันธ์รายงานได้เลยครับ
2: และผู้ชมผู้ฟังทางทุกท่านเจ้าสำหรับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในระยะนี้นะเจ้าก็ยังคงเป็นลักษณะของมวลอากาศเย็นนะเจ้าหรือจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนของเราแล้วก็ทะเลจีนใต้นะเจ้าทำให้มีลมใต้แนวลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นเนี่ยเข้ามาปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนของเราได้นะเจ้าดังนั้นภาคเหนือตอนบนปริมาณและการกระจายของฝนก็จะยังคงมีน้อยอยู่นะเจ้าในช่วงนี้แต่ว่าฝนก็จะเน้นไปในทางด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10-30ของพื้นที่นะเจ้าทางด้านภาคเหนือตอนบนก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ10ของพื้นที่เลยนะเจ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนกับทางด้านเชียงใหม่นะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนล่างก็ร้อยละ10-30ของพื้นที่ได้นะเจ้าโดยก็จะเน้นทางด้านบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรลงไปถึงทางด้านนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีได้ในบางพื้นที่นะเจ้าสำหรับอุณหภูมิแล้วของอุณหภูมิส่วนใหญ่ก็ทางด้านภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดนะเจ้าก็จะอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสเจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดตอนเมื่อวานก็จะอยู่32-35องศาเซลเซียสเจ้าก็รู้สึกว่าอาจจะมีอากาศร้อนได้ตอนเมื่อวานได้ในบางพื้นที่นะเจ้าสำหรับทางภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสเจ้าสูงสุดก็33-35องศาเซลเซียสได้เจ้าก็มีอากาศร้อนในตอนเมื่อวานในบางพื้นที่ได้เหมือนกันนะเจ้าลมที่พัดปกคลุมก็จะเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ก็ขอเพิ่มความระมัดระวังกันไว้ตัวนะเจ้ารวมไปถึงดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ตัวนะเจ้าเนื่องจากว่าทางด้านภาคเหนือตอนบนเองก็ในบางพื้นที่ก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าเข้ามาได้แล้วนะเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532479119หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้า
1: เจ้ายินดีจัดนักเจ้าก็ยังต้องระวังเรื่องของอากาศกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะแปรปรวนนะคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าจะหันได้เลยว่าช่วงเช้าอากาศเย็นช่วงสายๆอากาศจะเริ่มร้อนแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นผู้ป่วยก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของระบบหายใจเนาะอย่างข้าเจ้าก็มีอาการเริ่มเจ็บคอมาแล้วคุณผู้ชมเจ้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันตัวเนอ
0: ร์
1: คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูความน่าฮักของละออนลูกหลานคนเมืองของเฮากันเจ้าในช่วงของกำเมืองอู้ม่วน

0: ม่ได้ไปไหนเลยปวดกระนาคอยู่บ้านกับกายกายเตะกายว่าลาลาลาลาลาลาไปแบ่งส้มอินกินดีกว่าเอาอินตัวอยู่บ้านกับไปไหนกับวันนี้ใช่ครับพี่กับกายวันนี้เลยเอาส้มเขียวหวานมากินกับอินไปกินกันบ่โอเคครับสวัสดีเจ้าหนูชื่อเด็กหญิงมาแล้วมีเงินคำคง
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมิ่งแมนอินเงินคำคง
0: วันนี้จะมาเสนอกับเมืองกันว่าก้ายก้ายแปลว่าเบื่อไม่ได้ไปไหนเลยก้ายก้ายไปกินส้มเขียวหวานกันก็น้องอินส้มนี้หวานเนาะตอนหลังจะไปซื้อมากินจะได้บักไก
1: ่โอเคครับ
2: นะฮะคณะเลยคุณผู้ชมเจ้าก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งคลิปลูกหลานตะเกาจะอี้เข้ามาได้นะเจ้าในกลุ่มไลน์กำเมืองอู้ม่วนใส่ชุดกำเมืองอู้กำเมืองสอนละอ่อนอู้กำเมืองรักษาความเป็นของเมืองกันไว้นะเจ้าจะไปดีลืมส่งกันมากันเนอ
3: ครับคุณผู้ชมครับรายการของเฮายังหมดมาเสี่ยงเตื้อ
2: เจ้า
3: หลังจากรายการนี้นะครับยังมีรายการห้องนั่งเล่านะครับผมแล้วก็มีรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตัวเอาเรื่องกฎหมายมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆตัว
2: แม่นแล้วเจ้า
3: ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับผมในช่วงสนทนาก่อนน่าสนใจคณะเลยครับในช่วงซีมงแรงเน
2: า
3: ะ
2: แม่นเจ้าม
3: ีข่าวภาคเหนือตัวนะครับผมวันนี้พบกับคุณกิ๊บแล้วก็คุณอุ้มอิ่มผมรอบนึงเน
2: า
3: ะ
2: แม่นเจ้าก็จะมาอู้จ๋าเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันพ้องเนาะติดตามข่าวสารกันได้4โมงแรงนะเจ้า
3: ส่วนวันพรุ่งนี้ครับประเด็นสนทนาก็น่าสนใจขนาดเลยครับจะอู้จ๋าในเรื่องของมาตรา35ครับสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนพิการก็ติดตามกันได้ในช่วงสนทนาวันพรุ่งนี้เน
2: า
3: ะ
2: แม่นแล้วเจ้าสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วเจ้าคุณผู้ชมข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัย
3: ผมนกรดวงดีแล้วก็ทีมงานเอพีทีเจียงใหม่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า

หลายท่านเข้าใจผิดว่าการที่บิดาเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับในสูติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณี

ที่บิดามารดาเนี่ยมีแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้จดทะเบียนรับรองบุตรคือการที่บิดาเนี่ยไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือในของกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะครับเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแต่วิธีการนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กก็คือบุตรนี่แหละแล้วก็มารดาของเด็กนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังโตไม่พอนะครับก็คืออาจจะยังเป็นเด็กอยู่อายุ6ขวบ7ขวบกรณีนี้เด็กยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กอายุ17 18 15 16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเด็กสามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่หากเด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังน้อยอันนี้อาจจะต้องข้ามไปวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ก็จะต้องใช้วิธีการทางศาลแล้วก็อาจจะมีหลายๆประการอย่างเช่นบิดาไม่ยอมรับอันนี้ก็อาจจะเป็นการต้องฟ้องบิดาต่างๆซึ่งกระบวนการสุดท้ายวิธีสุดท้ายนี่คือวิธีการทางศาลนะครับที่จะมาแก้ปัญหา2วิธีแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็น3วิธีที่จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วก็มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะ
1: ใช่ครับประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมลลิตจันทนะมลกะครับ
0: ดิฉันศรีนีนาธนชัยคุณผู้ชมวันนี้นะคะ13ตุลาคมค่ะเป็นวันนววินทรมหาราชนะคะเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็มีกิจกรรมหลากหลายพื้นที่นะคะ ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันนี้นั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับก็พูดถึงวันอาทิตย์นี้นะก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะฮะอย่างเช่นเป็นการประชุมระดับโลกนะว่าอย่างนี้ดีกว่า IMF World Bank Annual Meeting ฮะก็ถือว่าเป็นไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีเป็นครั้งที่2แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับที
0: ่
1: คนไทยได้ร่วมต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติกว่า191ประเทศนะฮะกว่า 15,000 คนเข้ามาร่วมการประชุมครั้งนี้แน่นอนว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของไทยนะครับทั้งอาหารไทยนะครับประเพณีรวมถึงสิ่งต่างๆที่ความเป็นไทยที่เราแบบภาคภูมิใจได
0: ้ถูกต้อง
1: ให้ชาวโลกได้มารับรู้แล้วก็มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของไทยด้วย
0: ใช่นะคะเพราะว่าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยก็จะเป็นหมุดหมายนะคะของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาสัมผัสนะคะกับความอันซีนของประเทศไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะวัฒนธรรมดีๆนะคะหรือว่าจะเป็นรอยยิ้มแล้วก็การไหว้สวยๆแบบคนไทยนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งถือว่าเมื่อวานนี้เปิดตัวเป็นวันแรกนะครับสำหรับการประชุมโหถือว่ายิ่งใหญ่เลยมีการพูดคุยกับประเด็นเรื่องของ AI นะครับมีการเวทีเสวนานำเยาวชนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการที่จะมาต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็รวมถึงการผลักดันเรื่องต่างๆเรื่องรถไฟฟ้า EV พลังงานสะอาดไม่ใช่แค่พูดคุยในเรื่อง

0: ของการเงินการคลังระดับโลกอย่างเดียวทั่วเลยครับเป็นหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนั่นแหละครับสภาพอากาศเนาะมลพิษต่างๆที่หลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้เนี่ยก็มาพูดคุยกันแล้วว่าจะทำยังไงในการที่จะพัฒนาให้หลายๆประเทศเนี่ยได้นำมาใช้แล้วก็ช่วยกันเรียกว่าลดการก่อมลพิษด้วย
1: ใช่นะคะรายละเอียดต่อยอดสำหรับการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้นะคะรายการของเราก็จะหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะและบรรยากาศในช่วงนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นคือเทศกาลถือศีลกินเจนั่นเองนะคะถ้าเป็นที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะเรียกว่าถือศีลกินผักถ้าเป็นโซนบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าถือศีลกินเจนะคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่ของคุณผู้ชมคึกคักหรือเปล่านะคะพิษณุโลกคึกคักมากมากผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปทำข่าวทั้งในตลาดนะคะร้านขายอาหารเจนะคะหรือว่าโรงทานต่างๆโอ้โหพี่น้องประชาชนเดินทางกันไปอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
0: วันนี้ก็มีบรรยากาศให้คุณผู้ชมด้วยนะครับรวมถึงสกู๊ปพิเศษวันนี้เป็นที่โรงเจสะอิทยุกตึง
1: ข
0: ึ้นชื่อมากของจังหวัดพิษณุโลกอยู่แล้วฮะก็มีโอ้โหพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยมาประกอบอาหารให้ผู้คนขึ้นมาทำบุญนะครับแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาด้วยหยอดตู้เป็นกำลังใจให้กับพ่อครัวนะครับเรื่องของช่วยวัตถุดิบด้วยอาหารอร่อยทุกอย่าง
1: ถูกต้องแล้วก็ได้บุญด้วยคุณผู้ชมค่ะนะคะก็พื้นที่คุณผู้ชมนะคะมีโรงเจแบบนี้หรือเปล่าก็สามารถแนะนำกันมาได้นะคะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ร่วมกันทำบุญในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจด้วยนะคะคุณลลิศกินเจไหมคะ
0: อ๋อวันนี้น่าสนใจนะปีนี
1: ้ต้องกินคุณลลิศนะคะก็คือเราเริ่มต้น
0: ก็คือว่าเดี๋ยวนี้อาหารเจเนี่ยมีแบบหลายอย่างแล้วไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่ผัดผักหรืออะไรไม่กี่อย่างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีแบบเมนูหลากหลายมากขึ้นเนาะอย่างเช่นแบบผัดไทยอะไรเง
1: ี้
0: ยผัดหมี่เนาะผัดผักแล้วก็มีอาหารแปรรูปจากเต้าหู้อะไรก็มีโปรตีนมีสารอาหารเหมือนกัน
1: กินเจแบบไม่จำเจคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะกินเจอย่างไรนะคะให้ส่งผลดีต่อสุขภาพนะคะไม่กระทบต่อสุขภาพของเราโปรตีนเพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงต่างๆนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยค่ะ
0: แน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยแต่ก่อนนี้ก็จะมีแต่แป้งใช่ไหม
1: ของทอด
0: ของมันของเค็ม
1: ใช่
0: นะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหต้องมีการใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นด้วยนะครับดูเรื่องของการประกอบอาหารการใช้ซอสที่แบบโซเดียมน้อยลงอะไรอย่างนี
1: ้
0: เดี๋ยวนี้คนหันมารักสุขภาพมากขึ้นก็มีตัวเลือกนะฮะในการที่จะเลือกซื้อมารับประทานหรือว่านำมาประกอบอาหารเองที่บ้านได้ด้วยเดี๋ยวน
1: ี้
0: อาหารเจก็ทำง่ายด้วย
1: ร้านสะดวกซื้อก็มีให้ซื้อเยอะด้วยนะคะไหนขอเสียงคนทานเจปีนี้หน่อยคุณผู้ชมค่ะแนะนำกันเข้ามาในใต้คอมเมนต์นะว่าคุณผู้ชมมีเมนูเด็ดในช่วงเทศกาลกินเจอะไรมาแนะนำกันบ้างนะคะดิฉันจะได้เอาไปเป็นไอเดียเพราะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้จะทำเมนูอะไรดีจะได้ดูไอเดียของคุณผู้ชมแล้วก็ไปทำทาน
0: วันนี้ได้ดูแน่นอนมีแน่นอนฮะเมนูสำหรับอาหารเจวันนี้แต่ว่าต้องพูดถึงอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของวัตถุดิบ
1: ใช่แล้วว
0: ัตถุดิบช่วงนี้ราคาผักก็อาจจะมีราคาแพงขึ้นตามเรียกว่ากลไกตลาดเมื่อมีคนต้องการที่จะกินเจเยอะนะฮะแล้วผักก็จะแพงขึ้นรวมถึงสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นก็ทำให้พืชผักพืชผลเสียหายก็อาจจะทำให้ราคาตรงนี้มีแพงขึ้นแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยด้วยความที่เขาต้องจ่ายต้นทุนสูงขึ้นแต่เขาก็กลับที่จะตึงราคานะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ให้กับผู้บริโภคต่างๆพยายามตึงราคาไม่ให้เกินไปนะครับแต่ว่าเขาก็ได้กำไรที่น้อยลงก็ต้องนับถือใจเขาตรงนี้เหมือนกันนะ
1: ใช่นะคะนี่คือความน่ารักของผู้ประกอบการในช่วงนี้นั่นเอง
0: ครับมาร่วมกันกินเจปีนี้ทำบุญปีนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับในช่วงสรรหามาเล่าวันนี้ก็มาเฝ้าระวังโรคนะฮะเนื่องจากเราพูดคุยถึงเรื่องอาหารการกินสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลในการที่จะป้องกันด้วยกับโรคโควิด-19ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินข่าวว่าโควิดอาจจะกลับมาอีกหรือเปล่าเพราะว่ามีตัวเลขที่ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงวิธีป้องกันรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยของจังหวัดพิจิตรนะฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างมีการควบคุมการระบาดอย่างไรกันบ้างจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับทางสสจจังหวัดพิจิตรด้วย
1: ใช่นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณพิพัฒน์นะคะนำคุณผู้ชมไปพูดคุยกันแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราสองคนได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะนำคุณผู้ชมค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินค่ะวันนี้มาในตอนสมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดิน

0: ระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ส่งเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและส่งซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน
1: ช่วงต่อไปมารอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วนะคะไปกันต่อกับช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ
2: เริ่มต้นประเด็นเป็นข่าวข่าวแรกในวันนี้ครับต้องพูดถึงงานนี้เลยครับ IMF World Bank Group Annual Meeting ถือว่าเป็นการเปิดฉากเมื่อวันนี้เป็นวันแรกของประเทศไทยนะครับเรียกว่าโหมีความภาคภูมิใจนะครับซึ่งถือว่าประเทศไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับไทยเปิดฉากนะครับเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับรัฐบาลก็เดินหน้าดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับชูศักยภาพด้านของดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับหวังต่อยอดในความร่วมมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้เวทีนี้ครับในการนำเสนอศักยภาพของไทยและขยาย

0: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลกไฮไลท์เมื่อวานนี้ครับซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมเนี่ยก็คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion นำเสนอศักยภาพของไทยใน3ด้านด้วยกันครับได้แก่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพรองรับสังคมอายุยืนนะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอความพร้อมของไทยในการรองรับการลงทุนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่าง AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ครับ
1: วันนี้คุณผู้ชม13ตุลาคม2569นะคะมีกำหนดเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกนะคะพร้อมเดินหน้าหารือความร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศด้วยค่ะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ต้องต่อยอดไปสู่โอกาสด้านการค้าการลงทุนและสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและประชาชนไม่เพียงแค่จัดงานให้สำเร็จโดยการประชุมเต็มคณะระดับผู้ว่าการ IMF และธนาคารโลกจะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้นะคะวันนี้วันที่13ตุลาคมคุณผู้ชมอีก3วันนะคะสำหรับการประชุมแบบเต็มคณะระดับผู้ว่าการ IMF และธนาคารโลกเลยค่ะ
0: แต่การประชุมครั้งนี้ก็จะยาวไปถึงวันอาทิตย์เลยนะครับวันที่18ตุลาคมก็สามารถติดตามนะครับการถ่ายทอดสดได้ทางโซเชียลของ AM 2026 Thailand นะครับรวมถึงนะสามารถเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนะฮะแขกบ้านแขกเรือนของเรากว
1: ่
0: า191ประเทศเนี่ยจากทั่วโลกที่มาอยู่ในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้เนี่ยนะฮะสามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับไปเจอชาวต่างชาติก็ยิ้มแย้มทักทายนะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: เขาชอบเราสวัสดีอยู่แล้วนะแล้วก
1: ับ
0: มารยาทคนไทยรวมถึงคนไทยรู้จักกันง่ายอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คุยกันง่ายตีสนิทกันง่ายนี่แหละเป็นความน่ารักของคนไทยที่ประทับใจต่างชาตินั่นเองค่ะ
0: ก็จะยาวไปถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็เป็นการเรียกว่าเปิดเวทีแล้วกันในการที่จะพูดคุยถึงนโยบายการเงินการคลังอะไรที่เข้าใจยาก
1: ๆใช่ค่ะ
0: รวมถึงเนี่ยอย่างเรื่องต่างๆเรื่องของภูมิอากาศนะฮะรถยนต์ EV เป็นการที่จะร่วมกันในหลายประเทศเนี่ยมาพูดคุยหาแนวทางในการที่จะทำให้เรียกว่าประเทศโลกเราดีขึ้นจากการพูดคุยในครั้งนี้รวมถึงอาจจะมีนโยบายการเงินการคลังที่จะออกมาหลังจากงานนี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ฉัน
1: เชื่อเหลือเกินว่าจะมีการต่อยอดในอนาคตเป
0: ็
1: นการจับมือกันนะวันนี้แล้วก็จับมือกันแบบยาวๆนะคะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าทุกประเทศนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะจ
0: ับ
1: มือแล้วเดินก้าวไปด้วยกันนะคะวิกฤตโลกที่เราต้องเผชิญอยู่ณขณะนี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าเราจะสามารถเดินข้ามผ่านพ้นไปได้นั่นเองค่ะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทองคุณผู้ชมค่ะแต่เป็นเงินทองที่เกี่ยวข้องกับเงินเยียวยาค่ะคุณผู้ชมทางด้านของปอพอค่ะก็ได้จับมือกับธนาคารออมสินนะคะเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยค่ะทางด้านของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรค่ะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปภค่ะร่วมกับธนาคารออมสินเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะของปี2569ค่ะตามมติของคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะก็ได้โอนเงินสำเร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะ 111,400 ครัวเรือนค่ะถ้านับเป็นยอดเงินแล้วนะคะ917ล้านบาทเลยค่ะครอบคลุม35จังหวัดนะคะโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครค่ะได้รับเงินแล้วนะคะ 34,92 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินนะ221ล้านบาทค่ะในกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จนะคะพบว่าสาเหตุหนึ่งมาจากผู้ประสบภัยค่ะยังไม่ได้ผูกเลขพร้อมเพย์นะคะจึงประสานกับจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบพร้อมแจ้งประชาชนดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันนะคะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะค่ะกรมชลประทานนะคะก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วครับเมื่อวานนี้เองครับที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มีแนวโน้มลดลงแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอีกประมาณ 2,322 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับน้ำเข้าฝั่งตะวันออกและตะวันตกจึงมีการทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วนะครับแบบเป็นขั้นบันไดต่อเนื่องโดยให้ระบายน้ำเนี่ยอยู่ในอัตราที่1,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง16นาฬิกาและคงอัตราดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมกับบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้นั่นเองครับซึ่งทางกรมชลประทานเองก็ยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมกับขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงติดตามนะครับประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องครับ
1: ใช่นะคะภาพรวมนะคะคุณผู้ชมขาเช็คกับกรมอุตุนิยมวิทยาเรียบร้อยแล้วนะคะภาคเหนือของเราตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะแต่สำหรับภาคกลางค่ะลงไปถึงภาคใต้นะคะเตรียมรับกับฝนที่จะตกมาในพื้นที่ด้วยนะคะก็ทำความเข้าใจง่ายๆเป็นฝนส่งท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองค่ะ
0: ก็มีการประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าประมาณสักช่วงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะฮะภาคเหนือตอนบนก็จะเข้าก่อนซ
1: ึ่
0: งนั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปพื้นที่ที่รับฝนต่อจากนี้ก็คงจะเป็นพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต
1: ้
0: ต้องระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงอะไรด้วยนะครับก็ชาวเหนือก็เตรียมตัวพร้อมรับไอเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: ได้แล้วนะฮะ
1: ปีนี้เย็นนะคะคุณผู้ชมขาบอกก่อนเย็นนะคะและฤดูแล้งแล้งนานนะคะ
0: ครับ
1: เป็นผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโญนั่นเองนะคะก็ใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะคะฤดูแล้งอยู่กับเรา9เดือนคุณผู้ชมฝนตกแค่3เดือนและฝนในปีนี้จากการที่เช็คนะเหมือนน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่ใช่ไหมคะแต่น้ำไม่เข้าเขื่อนน้ำในเขื่อนมีน้ำสำรองกักเก็บเอาไว้ใช้นะคะก็ต้องบอกว่ายังไม่อุ่นใจค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการประหยัดน้ำด้วยนะคะ
0: แต่สถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ลดลงแล้วแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำลงพื้นที่ตอนล่างแล้วด้วยนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นรายการครับก็ออกมาเตือนนะในเรื่องของการกินเจกินเจก็ต้องเลือกเมนูเลือกคัดเลือกเรียกว่าสารอาหารเหมือนกันนะครับต้องได้โปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอย่างเหมาะสมไม่ให้มีไขมันกินหวานมันเค็มเกินไปด้วยเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคก็ออกมาเชิญชวนคนไทยนะครับให้ใส่ใจสุขภาพในช่วงกินเจนี้นะครับย้ำว่างดเนื้อสัตว์อย่างเดียวไม่พอครับต้องลดหวานมันเค็มแล้วก็เลี่ยงอาหารทอดอาหารแปรรูปกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรเลือกอาหารให้เหมาะสมครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคครับกล่าวว่าเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนให้เลือกกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยครับเพราะว่าอาหารเจบางเมนูก็จะมีน้ำตาลมีไขมันมีโซเดียมสูงครับอย่างเช่นอาหารทอดอาหารแปรรูปอาหารที่ปรุงรสจัดหากว่ารับประทานมากเกินไปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นะครับส่วนทางด้านของนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับก็แนะนำให้เฝ้าระวังโซเดียมนี่นะครับซึ่งเป็นภัยแฝงที่อยู่ในซีอิ๊วซอสปรุงรสและก็เต้าเจี้ยวนะครับโดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ผู้บริโภคครับบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันส่วนผู้ป่วยเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคไตก็ควรเลือกอาหารให้เหมาะสมกับโรคและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดครับ
1: แนะนำนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ที่เรากินเจกันนะคะเน้นผักและผลไม้เลือกอาหารที่แปรรูปน้อยคุณผู้ชมค่ะเพื่อลดการเติมเครื่องปรุงนั่นเองอาหารแปรรูปก็กลุ่มพวกไส้กรอกลูกชิ้นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมค่ะพอเขาเนี่ยนำมาแปรรูปใช่ไหมคะเขาก็จะใส่กลุ่มเกลือกลุ่มโซเดียมเข้าไปค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเป็นการเพิ่มปริมาณโซเดียมนั่นเองค่ะและเปลี่ยนจากเมนูทอดมันคุณผู้ชมเป็นเมนูต้มนึ่งหรือย่างนะคะและทุกครั้งก่อนคุณผู้ชมจะรับประทานอะไรนะคะอ่านฉลากโภชนาการก่อนกินด้วยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะกินเจในปีนี้ค่ะอย่าลืมว่าอิ่มบุญแล้วต้องอิ่มสุขภาพไปด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคภัยสุขภาพต่างๆสอบถามกันได้ค่ะที่สายด่วนของกรมควบคุมโรคนะคะ1422 1422นี่คือสายด่วนของกรมควบคุมโรคค่ะในช่วงนี้นะคะใครกินเจอยู่นะคะก
0: ็
1: ทานเจอย่างปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายคุณผู้ชมค่ะ อาหารมันๆ นะคะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็อย่ารับประทานแป้งที่เยอะจนเกินไปคุณผู้ชมเพราะว่าการที่เป็นอาหารเจแปรรูปใช่ไหมคะเขาจะมีส่วนผสมของแป้งยกตัวอย่างลูกชิ้นเจอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทำจากเห็ดจากโปรตีนอย่างเดียวเขาจะมีเห็ดมามีแป้งมาเพื่อทำให้สามารถขึ้นรูปได้เมื่อมีแป้งนั่นคือมีคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วใส่โซเดียมเข้าไปอีกเสร็จแล้วนำไปทอดต่อคือโปรตีนน้อยมากมีแต่เห็ดนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะอาหารเจนะคะเลือกร้านที่เราเนี่ยไว้ใจได้นะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเมนูนั้นนะคะมีแป้งมีไขมันเยอะจนเกินไปหรือเปล่าก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยได้ทานเจและอิ่มบุญแล้วก็สุขภาพของเรายังคงดีอยู่ค่ะ
0: ที่สำคัญก็คือต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่ใช
0: ่กินแต่แป้งมันอย่างเดียวก็คือแหล่งโปรตีนที่สำคัญของอาหารเจก็คือเต้าหู้นี่แหละเป็นแหล่งเดียวจากธรรมชาติและที่เราจะหาได้นะครับก็เน้นเต้าหู้แล้วก็เน้นในเรื่องของการปรุงรสชาติด้วยซึ่งคนเป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตอะไรเงี้ยเวลาประกอบอาหารทีนึงก็ต้องใช้โซเดียมที่น้อยลงหน่อยอาจจะใช้ซีอิ๊วสูตรลดโซเดียมอะไรแบบนี
1: ้ต้อง
0: นะก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับการกินเจด้วยกินเจอิ่มบุญนั่นแหละฮะอิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็ต้องสุขภาพดีด้วย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอาหารเจนะคะทำให้อร่อยได้คุณผู้ชมทำเองอร่อยที่สุดดิฉันทำเองทุกมื้อเกือบทุกมื้อมีซื้อร้านสะดวกซื้อบ้างบางทีที่ลงพื้นที่ไปทำงาน
0: ต้องมีมาฝากน้องบ้างแล้วนะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ฮิวปิ่นโตมาฝากคุณละลิตนะคะจะได้มาโอ้อวดได้ว่าพี่อ้อมในฝีมือดี
0: รอชิมฮะ
1: ได้เลยค่ะเมื่อสักครู่แนะนำวิธีการทานเจอย่างปลอดภัยกันไปแล้วนะคะต่อไปพาคุณผู้ชมไปอิ่มบุญกันต่อที่พิษณุโลกเทศกาลถือศีลกินเจนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปอิ่มบุญอิ่มใจกันที่โรงเจไซทีฮุกตึงนะคะ บรรยากาศปีนี้จะเป็นอย่างไรคึกคักขนาดไหนมีเมนูอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ท่ามกลางควันธูปและเสียงอธิษฐานศรัทธาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่นำพาผู้คนมารวมตัวกันณศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อกราบสักการะขอพรแต่ที่นี่ศรัทธาไม่ใช่เพียงแค่การขอพรแต่ได้ถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ผ่านการตั้งโรงทานในแต่ละวันอาหารที่หลากหลายถูกปรุงขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรและชาวบ้านในพื้นที่เมื่อการทำอาหารในปริมาณที่เยอะขนาดนี้ความสะอาดและสุขอนามัยจึงเป็นกฎเหล็กที่โรงทานแห่งนี้ยึดถือ
3: โรงเจก็จะเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เผยแพร่อาหารเจแล้วก็จะเป็นที่ที่ส่งต่อบุญส่งบุญแบบการทำทานอะไรอย่างนี้เอาหลักง่ายๆเลยก็คือเหมือนที่บ้านเราเลยทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเหมือนทำอยู่บ้านเลยทำปกติแค่ไม่รบกวนคนอื่นทำกินแล้วเก็บความสะอาดก็ตามหลักสะอาดปลอดภัยตามหลักอนามัยเลยเรื่องก็สนับสนุนนะคะทางศาลเจ้าก็จะนำเงินบริจาคเลยค่ะมาซื้อวัตถุดิบในแต่ละวันเราก็จะซื้อมาก็สองสามหมื่นแล้วค่ะแล้วยิ่งเป็นช่วงเทศกาลก็จะเยอะขึ้นไปอีกเราจึงนำส่วนบริจาคนี้มาซื้อวัตถุดิบค่ะ
2: เบื้องหลังความอร่อยคือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมาตรฐานสุขอนามัยถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการปรุงไปจนถึงการล้างทำความสะอาดภาชนะ
4: เราจะกำหนดใช้วันต่อวันแต่ถ้าเกิดที่ว่าแขกเขาเอามาบริจาคเราก็จะเข้าตู้แช่ไว้ก็อยู่ได้หลายวันอยู่โซนที่อยู่แผนกพวกผักก็ผักของทอดก็ของทอดก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวจะแผนกใครแผนกมันเราจะเติมทีละหน่อยแต่ช่วงเทศกาลนี้เราก็จะเยอะแต่พอบ่ายเราก็จะลดลงจะไม่เหลือตกค้างเพราะว่าที่นี่เขาจะมีคนทำความสะอาดทุกวันพื้นนี่ขัดทุกวันตอนเย็นเราก็จะเก็บล้างทุกวันรับรองได้ว่าความสะอาดปลอดภัยแน่นอน
5: อาหารส่วนมากเราจะทำวันต่อวันค่ะเราจะทำเป็นแบบถาดเล็กหมดแล้วก็แกงหมดแล้วก็แกงพอตอนบ่ายๆเราก็จะดูปริมาณแขกที่มาเราก็จะทำให้น้อยลงจะไม่ให้เหลือจ้ะเหลือก็เหลือน้อยที่สุดจ้ะกฎระเบียบของเราคือว่าทุกคนจะต้องเตรียมชุดให้พร้อมค่ะใส่ชุดให้เรียบร้อยแล้วก็ผมเก็บใส่เอี้ยมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่รองเท้า
2: เมื่อความเชื่อถูกหลอมรวมกับความตั้งใจโรงทานแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าสถานที่แจกจ่ายอาหารแต่เป็นส่วนรวมศรัทธาที่มอบความอิ่มท้องอิ่มใจและความปลอดภัยให้กับทุกคนที่มาเยือนสำหรับเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงหากท่านกำลังมองหาสถานที่ทำบุญและฝากท้องโรงเจไซทีฮุกตึงยินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจและถูกสุขอนามัยที่โรงทานแห่งนี้
1: สองคนดูไปก็ท้องร้องนะคะคุณผู้ชมชมอยู่ทางบ้านท้องร้องเหมือนเราสองคนหรือเปล่านะคะอย่าปล่อยให้ท้องร้องนานนะคะไปทานอาหารเจอร่อยอร่อยกันได้นะคะก็ขึ้นไปเขาสมอแคลงคุณผู้ชมค่ะไปกันได้เลยนะคะโรงครัวเขาปิด16:00 น.นะคะเขาทานได้ทั้งหมด3 มื้อด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นคุณผู้ชมอร่อยทุกเมนูโดยส่วนตัวดิฉันเนี่ยดิฉันชอบทานเมนูแกงขี้เหล็กของที่นี่มากแกงขี้เหล็กเจก็ทำอร่อยมากน้ำพริกเจผักต้มอร่อยมากคุณลิศชอบทานเมนู
0: ของผมก็เป็นเหมือนแบบเป็นสลัดไก่ทอด
1: โอ้ใช่สลัดก็อร่อย
0: ส้มตำ
1: ส้มตำก็ดี
0: อร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีนะ
1: ใช่เย็นตาโฟเขาอร่อยมาก
0: มีหลากหลายจริงหลากหลายเมนูแล้วฮะก็เข้ามาไปสักการะขอพรกันได้นะครับรวมถึงไปทานอาหารเจแล้วก็หยอดตู้เพื่อเป็นอาจจะให้กับพ่อครัวแม่ครัวกันด้วยนะครับมาพูดถึงสถานการณ์นะฮะเทศกาลกินเจนี้อย่างที่กล่าวไปว่าก่อนหน้านี้ก็มีอุทกภัยทำให้พืชผลเนี่ยเสียหายทางการเกษตรนะครับทำให้ผักเนี่ยราคาสูงขึ้นครับก็จะมาดูกันครับที่ร้านอาหารเจในจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ก็ต้องเผชิญกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วยนะครับผักบางชนิดก็มีการปรับราคาขึ้นนะครับกิโลกรัมละหลาย10 บาทในขณะที่อาหารเจก็ยังมีการตรึงราคาเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าครับผู้สื่อข่าวสำรวจนะครับราคาผักที่ตลาดพิษณุโลกร่วมใจครับที่อำเภอเมืองพิษณุโลกประชาชนก็ทยอยออกมาซื้อผักแล้วก็วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจนะครับขณะที่แม่ค้าก็เปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยราคาผักสูงขึ้นกว่าปีก่อนจากผลกระทบของน้ำท่วมที่ทำให้ผลผลิตลดลงนะครับประกอบกับต้นทุนขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนางปิยดาแซ่เฮงครับเจ้าของแผงผักเจด้าก็เปิดเผยว่าผักหลายชนิดเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นอย่างเช่นคะน้าเนี่ยจากกิโลกรัมละ180 บาทเนี่ยเป็น220 บาทกวางตุ้งจาก180 บาทเป็น200 บาทนะครับและคะน้าฮ่องกงเนี่ยจาก80 บาทขึ้นไปเป็น120 บาทก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อน้อยลงครับทางร้านจะมีการแบ่งผักขายเป็นถุงหรือว่าเป็นมัดเล็กๆราคาเริ่มต้นเนี่ย10 บาทเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันตามกำลังทรัพย์ครับ
1: ผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปสัมภาษณ์ค่ะเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะก็ชื่อว่าคุณนันทนาคุณผู้ชมร้านอาหารแห่งนี้นะคะเป็นร้านอาหารเจเก่าแก่ค่ะบนถนนสีธรรมไตรปิฎกนะคะซึ่งขายอาหารเจมากว่า20 ปีแล้วนะคะเจ้าของร้านก็บอกว่าปีนี้วัตถุดิบแพงขึ้นค่ะผักบุ้งเนี่ยจากที่เคยซื้อ80 บาทคุณผู้ชมปีนี้เพิ่มเป็น170 บาท
0: ฟัง
1: ไม่ผ
0: ิ
1: ดนะ80เป็น170ป่ะคุณละลิศแพงนะแต่ร้านค้าร้านนี้เขาก็น่ารักนะคะคุณผู้ชมค่ะยังขายอาหารในราคาเดิมข้าวรัดแกง2อย่างเนี่ยยังขายจานละ45 บาทอยู่นะคะคุณผู้ชมแม่ค้าเขาก็บอกนะคะว่ากังวลนะคะว่าถ้าราคาผักยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อาจจะกระทบต่อกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ในปีนี้นะคะก็อยากให้ผู้คนเนี่ยมาซื้ออาหารเจเยอะๆจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทั้งตลาดแล้วก็ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจนั่นเองนะคะพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เป็นห่วงในพื้นที่นครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยน้ำท่วมขังค่อนข้างเยอะนะคะราคาอาหารเจเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกล่าวกันด้วยนะคะว่าราคาในปีนี้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่ายังเป็นราคาเดิมเหมือนพิษณุโลกค่ะ
0: เพราะว่ามีเทศกาลใหญ่ด้วยนะ9ธันวาคม9ราตรีเลยของนครสวรรค์เองก็ถือว่ามีอาหารเจฟรีด้วยนะที
1: ่
0: งานนี้รวมถึงก็มีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวก็ชาวนครสวรรค์รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถไปเที่ยวไปชิมอาหารเจที่นครสวรรค์ได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เองก็คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกมาซื้อผักมาประกอบอาหารเองด้วยเนื่องจากว่า ผักขายซื้อทีนึงเป็นมัดใหญ่ๆราคาแพงแต่ว่ามาซื้ออาหารสำเร็จรูปจากร้านค้าได้ซึ่งเขาก็มีการตรึงราคาไว้ช่วยลูกค้าแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตามแต่ว่าก็ยังคงมีกลยุทธ์มีการปรับแผนปรับตัวนะฮะในการที่จะทำให้ราคาตึงไว้ได้แล้วก็ยังมีกำไร

0: ือได้แต่ว่ากำไรอาจจะลดร้อยลงไป
1: ใช่นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเทศกาลอาหารเจคุณผู้ชมถ้าภาคใต้เนี่ยดังสุดก็ภูเก็ตเนาะถ้าในโซนของภาคกลางนะคะก็กรุงเทพนะคะถ้าโซนภาคเหนือของเรานครสวรรค์ขึ้นชื่อมากๆใครที่ยังไม่เคยไปกันได้เลยนะคะไปโรงเจกันไปแล้วไปตลาดกันไปแล้วพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารเจชื่อดังของพิษณุโลกกันดีกว่าปีนี้นะคะเจ้าของร้านบอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยล่ะค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารเจร้านดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้นะคะค่อนข้างคึกคักคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่ร้านอาหารเจแห่งนี้ค่ะร้านนี้มีชื่อว่าร้านรถทิพย์นะคะอยู่บริเวณริมถนนบรมไตรโลกนาถค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาซื้ออาหารเจกลับไปรับประทานเป็นจำนวนมากเลยค่ะเจ้าของร้านแห่งนี้นะคะชื่อว่าเจบวยค่ะอายุ81ปีแล้วนะคะก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่าปีนี้ลูกค้าเนี่ยแน่นกว่าปีที่ผ่านมานะคะเขาเปิดร้านกันตั้งแต่7โมงคุณผู้ชมขายจนถึง4โมงเย็นเลยค่ะมีอาหารเจให้เลือกกว่า20เมนูเลยนะคะแล้วก็เจบวยบอกเลยว่าปีนี้ถึงแม้ว่าราคาผักสดแล้วก็โปรตีนเกษตรเนี่ยจะสูงขึ้นแต่ร้านของเจบวยค่ะยังขายราคาเดิมนะคะข้าวราดแกง1อย่างเริ่มต้นที่30บาทคุณผู้ชมราด2อย่างเนี่ย40บาทหรือใครจะใส่ถุงกลับบ้านนะคะก็ถุงละ40บาทเท่านั้นค่ะเมนูของทอดนะคะก็ชิ้นละ10ถึง15บาทค่ะเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นะคะนั่นก็คือเห็ดนางฟ้าสวรรค์1กระปุก20บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สามารถไปกันได้นะคะขายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วน่ากินทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วค่ะท้องร้องเลย
0: นอกจากนี้ครับอย่างที่กล่าวไปก็ยังมีหลายที่นะฮะที่จังหวัดพิษณุโลกก็ยังมีโรงเจสถานที่ต่างๆบริการอาหารเจครับฟรีตลอด9วัน9คืนนะครับอย่างเช่นที่มูลนิธิประสาทบุญยสถานศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียเขาสมอแคลงและครัวไซทีอำเภอวังทองนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้ถือศีลกินเจได้มาอิ่มบุญอิ่มท้องตลอดเทศกาลกินเจปีนี้ครับ
1: ใช่นะคะอิ่มบุญกันต่อคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไป3จังหวัดเลยค่ะในพื้นที่จังหวัดตากพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะไปร่วมกันขับเคลื่อนโครงการการทำดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะจังหวัดแรกนะคะไปกันที่จังหวัดตากคุณผู้ชมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงานะคะทางหน้าของท่านในอำเภอสามเงาค่ะคุณบุญเหลี่ยมตาขบตาดำเนี่ยเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำดอกไม้จันทร์ระดับอำเภอค่ะเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ตัวแทนสตรีแต่ละตำบลเพื่อนำไปขยายผลต่อในชุมชนนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที
0: ่ส่วนที่จังหวัดพิจิตรครับนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดครับได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์ครั้งที่1ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตรครับตั้งเป้าไว้นะครับว่าจัดทำจำนวน 12,700 ดอกล่าสุดนะครับวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยจัดทำไปแล้วประมาณ 82,305 ดอกนะครับคิดเป็นร้อยละ 80% ของเป้าหมายทางนี้ครับก็มีการนำดอกบัวหลวงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมาเป็นต้นแบบและใช้เปลือกข้าวโพดมาเป็นวัสดุในการประดิษฐ์ตามแนวทางการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมครับ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณสรัญญูมีทองคำเป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะสถานที่แห่งนี้ก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะโดยทำดอกไม้จันทร์ทั้งหมด7รูปแบบนะคะนับเป็นจำนวนดอกละ 761,252 ดอกค่ะและดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภออีก12ช่อนะคะล่าสุดจัดทำไปแล้ว 728,392 ดอกค่ะคิดเป็นนะคะอยู่ที่ 94.44 ของกลุ่มเป้าหมายค่ะมีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะคะจัดทำดอกมะขามค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดจำนวน12ช่อและจัดทำวีทัศน์สาธิตนะคะวิธีการทำเพื่อนำวิธีการเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมคะทั้ง3จังหวัดนะคะยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดทำดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: ป็นกิจกรรมร่วมกันของทั้ง3จังหวัดนะครับมาปิดท้ายกันที่กำแพงเพชรกันบ้างนะครับมีการจัดพิธีทอดผ้าป่าแถวนะครับสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับภายในงานก็มีประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเบืองกำแพงประจำปี2569นะครับปีนี้ถือว่าจัดพิธีทอดผ้าป่าเนี่ยจำนวน124กองครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบไปกันที่โดมกิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าแถวโดยมีพระพรหมวชรวิสุทธิ์เจ้าคณะภาค4เจ้าอาวาสวัดคูยางพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีนะครับซึ่งการทอดผ้าป่าแถวเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดกำแพงเพชรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดไปเมื่อปี2562โดยปีนี้ครับจัดพิธีทอดผ้าป่าจำนวน124กองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
1: งานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงนะคะจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะวันนี้เขาเริ่มงานแล้วนะคุณผู้ชมค่ะไปกันได้จนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมกล้วยไข่ซึ่งเป็นผลไม้เอกลักษณ์ของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะได้ส่งเสริมผู้ประกอบการตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะในช่วงนี้2จังหวัดคุณผู้ชมในช่วงงานศาสตร์ไทยนะคะ2พื้นที่จังหวัดแรกเนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรนะคะกับงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงนะอีก1พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะยังคงจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่18ตุลาคมสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยจัดถึงวันที่17ตุลาคมนะใกล้พื้นที่ไหนก็สามารถไปกันได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงต่อไปคุณมิพัฒน์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อได้ในช่วงหน้าค่ะ
2: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
3: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
4: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
3: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมพฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
5: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
6: ติบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิญ
5: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
6: นาราชเอ้า
7: ฮ่าให
8: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเ
7: ฮ้เอ้า
8: ฮ่าให
9: ้เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทย ที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สรรหามาเล่าในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19ไม่เคยหายไปไหนนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้เราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยมีการโพสต์ข้อความโพสต์รูปภาพบนโซเชียลมีเดียนะครับบอกโอ้ตรวจแล้วเจอ2คิดอีกแล้วเอ๊ะแบบนี้เนี่ยโควิดณตอนนี้มันน่ากลัวขนาดไหนเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะครับนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยาตอนนี้อยู่กับเราในรายการกันแล้วคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณยินครับ
2: สวัสดีครับ
0: ซึ่งตอนนี้คุณหมอที่เราพูดคุยกันอยู่ยังอยู่ที่เป็นของที่พิจิตรแต่คุณหมอจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตากแล้ว
1: จังหวัดตากครับวันที่1ตุลานี้ครับ
0: 1ตุลานี้แล้วนะครับไม่แน่ที่คุณผู้ชมรับชมรายการของเราอยู่นะฮะคุณหมอก็อาจจะไปอยู่ที่จังหวัดตากแล้วนะแต่ยังไงก็ยังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
1: ใช่ครับ
0: นะครับคุณหมอครับคราวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของโควิด-19เป็นอย่างไรกันบ้างครับสถานการณ์ในตอนนี
1: ้ครับโควิด-19เนี่ยจริงเมื่อกี้อย่างที่คุณยิมบอกมันยังไม่หายไปจากประเทศไทยแต่จำนวนความรุนแรงลดลงนะครับนะครับจากข้อมูลเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีข้อมูลที่มีการติดเชื้อเนี่ยประมาณสัก 200,000 คนนะครับซึ่งน้อยกว่าน้อยลงทุกปีนะ
0: ครับ
1: น้อยลงทุกปีแล้วก็สำหรับพิจิตรเนี่ยก็จะประมาณสักรวมแล้วหลักพันเองครับประมาณพันกว่าคนนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับจากปีนี้ล่าสุดพิจิตรไม่มีเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตทั้งประเทศก็ลดลงประมาณสักเกินครึ่งเกิน 50% แต่มันยังอยู่กับเราครับหลายๆคนอาจจะมีความกังวลเพราะว่าเรามีอาการน้ำมูกคัดจมูกเราก็ไปตรวจเจอ2ขีดเอ๊ะแล้วเราจะทำตัวกันยังไงอ
0: ัน
1: นี้แหละครับแล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลซึ่งผมว่าก็อาจจะมีความรู้สึกเดิมๆนะจากที่โควิดตอนที่เกิดระบาดมีความรุนแรงครับเราก็ต้องมาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันครับ
0: ครับณตอนนี้โควิดเป็นสายพันธุ์อะไรอย่างไรและอาการเขาเป็นอย่างไรบ้างที่คุณบอกว่าโอเคตอนนี้อัตราการเกิดโควิดเนี่ยน้อยลงการเสียชีวิตแทบไม่มีเลยแสดงว่าอาการมันเบาลงหรือเปล่าหรือเป็นไงบ้าง
1: ยังมีอาการเสียชีวิตอยู่แต่อาการเบาลงนะครับอันนี้ต้องพูดเดี๋ยวจะไม่ระวังตัวนะคร
0: ับ
1: โควิดจริงๆเชื้อมันคล้ายๆเป็นเชื้อไวรัสเหมือนเชื้อไข้หวัดนะครับถ้าพูดง่ายๆคือเทียบระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดอาการจะคล้ายกันมากครับ
0: ครับ
1: เช่นไอน้ำมูกเจ็บคอเป็นหวัดแหละสรุปแล้วนะครับไข้หวัดใหญ่ก็ชื่อไข้หวัดแบบนี้มันใหญ่นะครับก็เลยไข้หวัดใหญ่ส่วนโควิดก็จะมีอาการเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นอาการจะแยกกันไม่ออกเลยเพราะเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเรารักษาและป้องกันเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อไวรัสต่างๆเลยครับ นะครับได้แก่ถ้าเรามีอาการหวัดเราก็ใส่หน้ากากนะครับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็แยกจากกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: ครับผม
1: กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่อยากจะเน้นเลยนะครับก็คือผู้สูงอายุนะครับอายุเกิน60ปีมีโรคประจำตัวเบาหวานโรคหัวใจโรคฟอกไตหรือโรคไตวายเรื้อรังนะครับแล้วโรคประจำตัวอื่นนะครับแล้วโดยเฉพาะอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มเด็กเล็กกลุ่มเด็กเล็กนี่ก็มีโอกาสติดเชื้อง่ายแพร่เชื้อได
0: ้
1: กลุ่มนี้เวลาติดเชื้อแล้วก็จะมีความรุนแรงสูงขึ้นเพราะนั้นกลุ่มนี้ต้องเฝ้าระวังครับ
0: นี่แหละฮะคือยังมีโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังไว้ตามหลักปกติเลยที่ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้มาเนาะผมเชื่อว่าณปัจจุบันเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเรียนรู้กับวิกฤตโควิด-19มารู้แล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะต้องป้องกันอย่างไรต้องทำอย่างไรบ้างถึงแม้ว่าณตอนนี้อย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับสถิติต่างๆเนี่ยมีการลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดเมื่อท่านตรวจแล้วท่านเป็นก็ยังอยากให้ท่านเนี่ยปฏิบัติตนตามหลักการทุกอย่างที่ท่านได้เรียนรู้มานั่นเองนะครับคราวนี้เองครับในส่วนของขั้นตอนการรักษาณปัจจุบันแน่นอนครับว่าเราพอติดโควิดแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการกักตัวเหม
1: ือ
0: นสมัยก่อนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราก็มีวิธีการรักษาปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองตรวจมาพบ2ขีดเป็นโควิด-19เขาต้องทำตัวอย่างไรบ้างต้องไปติดต่อรับยาหรืออะไรอย่างไรกันบ้าง
1: โอ้ขอบคุณครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเราจะเจอแล้วเราจะกังวลเราต้องทำตัวไงความรู้เดิมที่ท่านได้รู้มาสมัยโควิดสมัยก่อนเอามาใช้ได้เลยครับเมื่อท่านเป็นหรือท่านเป็นหวัดนะครับเป็นโควิดนะครับท่านต้องปกป้องการติดเชื้อไปหาคนอื่นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในบ้านมีคนผู้สูงอายุมีเด็กน้อยอย่างเงี้ยต้องระวังโดยการอะไรครับเมื่อกี้ที่บอกนำเรียนครับใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะต่อไปก็คือทานอาหารก็อาจจะมีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเนาะแยกนิดหน่อยกับผู้ที่สูงอายุนะครับการรักษาเนี่ยจริงๆเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการครับเช่นมีอาการน้ำมูกอาการไอก็รักษาตามอาการนะครับดูอาการสัก 2-3 วันส่วนจะดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: เช่นไข้สูงก็จะหายไปนะครับเราจะสังเกตสัก 2-3 วันเนี่ยเมื่อ อาการอะไรที่จะบ่งว่าไม่ค่อยดีคือเขาเรียกจำง่ายๆเลยครับผมก็จะจำตั้งแต่สมัยเรียนครับไข้ไอหอบนะครับเมื่อไหร่ไข้สูงยังไอจำนวนเยอะแล้วก็เริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายหอบพวกนั้นก็จะเรียกว่าลงปอดซึ่งเจอได้ไม่เยอะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังครับอีกอันนึงก็คือจะมีสอบถามมาเช่นเด็กน้อยหรือมีการติดเชื้อเนี่ยจะทำยังไงบางครั้งการหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ชุมชนเยอะโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปกลุ่มอื่นครับ
0: นี่แหละก็คือวิธีการป้องกันของเราเองคราวนี้มีคำถามว่าคุณหมอได้ทำไมเราสังเกตในรอบปี
1: ครับ
0: โควิด19เนี่ยมันจะมีการเพิ่มจำนวนหรือคนติดเชื้อเยอะขึ้นในช่วงที่เป็นหน้าฝน
1: ใช่ครับ
0: เพราะ
1: ช่วงนี้เชื้อโรคครับมันก็ชอบคนละแบบนะครับเชื้อหวัดเนี่ยส่วนใหญ่มาก็มาฤดูฝนตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ยังเฝ้าระวังอยู่แม้จะเป็นช่วงท้ายๆก็ตามครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตามฤดูกาลเลยจะเป็นอย่างนี้มาตลอดครับโดยเฉพาะสูงสุดในช่วงฝนแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปถึงหนาวนะครับอากาศเย็นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่เราพอพยากรณ์ได้แล้วจะเตรียมการเฝ้าระวังครับ
0: ในช่วงนี้นะครับตั้งแต่หน้าฝนเป็นต้นไปยาวๆไปจนถึงหน้าหนาวนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเนี่ยเขาชอบ
1: ใช่
0: การเจริญเติบโตได้ดี
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ต้องระมัดระวังนอกจากโควิด19แล้วมีอะไรอีกครับในช่วงนี้ที่เราต้องระมัดระวัง
1: จริงๆต้องตามสถานการณ์เลยเนาะและน้ำท่วมน้ำท่วมที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีหลายพื้นที่หลากหลายนะครับยิมครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงหรือเป็นพื้นที่ภูเขาคนถล่มสำหรับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจะมีโรคที่เกี่ยวข้องง่ายๆเลยนะครับที่นั่นก็คือเรื่องของการจมน้ำอันนี้ต้องระมัดระวังที่สุดเลยนะเด็กน้อยหรือผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต้องให้การเฝ้าระวังก่อนเลยกลุ่มเปราะบางทีมสาธารณสุขและทีมต่างๆที่ต้องไปช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการออกมาในที่ปลอดภัยนะครับอันที่2โรคที่เกี่ยวกับน้ำท่วมที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆก็คือโรคที่มากับน้ำครับอาจจะเป็นงูนะครับสิ่งมีพิษต่างๆต้องระวังนะครับตรงนี้พอมีปัญหาเราจะต้องเคลื่อนย้ายไปรักษาอันที่3คืออาจจะเป็นโรคที่ตามมาแล้วเรื่องความสะอาดของน้ำน้ำดื่มท้องเสียนะครับหรืออาการอื่นๆที่มากับน้ำ
0: ครับ
1: สุดท้ายคือหลังจากน้ำแห้งไปแล้วต้องระวังโรคบางโรคเช่นโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูพวกนี้ก็จะมีการไข
0: ้
1: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไข้สูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณสัก2อาทิตย์เมื่อเราไปย่ำน้ำเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือรักษาสุขการอนามัยของท่านครับการย่ำน้ำย่ำโคลนอะไรก็ต้องมีความสำคัญครับ
0: อย่างพูดถึงในเรื่องของพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีน้ำขังอยู่เนี่ยนะฮะอย่างที่เมื่อสักครู่บอกว่าต้องเฝ้าระวังเลยอย่างเรื่องโรคฉี่หนูต่างๆเนี่ยพื้นที่ที่มีน้ำขังถ้าเกิดเราจะเข้าไปหรือเราต้องจำเป็นยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในชั้นล่างมาเอาของบ้างอะไรบ้างคุณหมอแนะนำอย่างไรดีครับว่าเราควรป้องกันอย่างไรระหว่างที่เราต้องลุยน้ำแล้วก็หลังจากที่ลุยน้ำเสร็จต้องมาทำความสะอาดไหมต้องทำอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับก็จริงๆป้องกันไว้ก่อนบูทเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: นะบางครั้งอาจจะจำเป็นรองเท้าป้องกันไว้เลยแต่ถ้ามันจำเป็นต้องลุยนะครับ เมื่อท่านลุยเสร็จต้องระวังด้วยเนาะเหยียบนู่นเหยียบนี่นะในนั้นก็มีบาดแผลมีจากอุบัติเหตุได้ก็พอเมื่อปฏิบัติการเสร็จต้องทำความสะอาดล้างเท้าล้างอะไรสะอาดผมว่าอันนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับก็จะช่วยป้องกันโรคที่มาจากน้ำท่วมในภายหลังได้ด้วยครับ
0: อีกหนึ่งอย่างครับน้ำท่วมกันอยู่แน่นอนครับหลายครัวเรือนไม่สามารถประกอบอาหารได
1: ้
0: นะครับก็จะเป็นการรับอาหารรับสิ่งของจากที่หลายๆหน่วยเนี่ยมาช่วยเหลือ
1: ครับ
0: คราวนี้ครับบางทีแน่นอนล่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกรับประทานได้เนาะในวิกฤตณตอนนั้นน่ะแต่คราวนี้คุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมว่าเอ้ยอาหารที่ได้มาแล้วควรสังเกตอย่างไรควรดูอย่างไรเพราะแน่นอนครับว่าถ้าเกิดท้องเสียมาเนี่ยโอ้โหยากเลย
1: ใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้าอาหารปรุงสุกถ้าเรารู้ส่วนใหญ่เวลาสัก6ชั่วโมงเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิน6ชั่วโมงมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารประเภทนั้นเนาะเช่นนะที่มีกะทิเยอะหรือมีอะไรเราพอจะสังเกตดูได้อันนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะที่เราต้องไปใช้ไปให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเวลามีอาการพวกนี้ก็จะรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตดูอาหารแล้วก็เลือกอาหารถ้าท่านทำเองได้ปรุงสุกหรืออาหารที่ใช้ง่ายนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นโทษง่ายที่ปรุงง่ายๆไข่ต้มไข่เจียวหรืออะไรอย่างเงี้ยอาหารกระป๋องบางอย่างแล้วดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับก็จะปลอดภัยครับ
0: นั่นแหละฮะนี่คือวิธีการดูการป้องกันตนเองนะครับในช่วงหน้าฝนในช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นกันอยู่ณขณะนี้นะครับย้อนกลับมาในเรื่องของโควิด-19 อาการต่างๆครับโควิด-19 เองไข้หวัด

0: ใหญ่เองก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนป่วยกันเยอะมากนะแล้วก็มีอาการเริ่มแรกเนี่ยคล้ายๆกันด้วยคุณหมอพูดถึงอย่างไข้หวัดใหญ่ก็จะมาในช่วงหน้านี้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับจริงๆอยากพูดเรื่องไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับจริงๆแล้วสถิติการเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเนี่ยคือโรคปอดบวมนะปอดบวมจริงๆมันเริ่มมาจากไข้หวัดก่อนนะที่เมื่อกี้บอกว่าถ้า 2-3 วันไม่ดีขึ้นมันก็จะเริ่มลงปอดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการไข้สูงไอน้ำมูกเจ็บคอมันใหญ่เพราะนั้นอาการพวกนี้จะเยอะนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้น 2-3 วันอาการไม่ดีต้องไปดูและที่สำคัญคือกลุ่มเปราะบางแนะนำเลยนะครับฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับซึ่งเป็นวัคซีนที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับ
0: ครับผมซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยผมจะเห็นว่าเราจะมีการรณรงค์ให้ไปฉีดทุกปีเลย
1: ใช่ครับจริงๆครับ
0: ต้องฉีดทุกปี
1: ควรฉีดทุกปีปีละ1ครั้งครับ แล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือเด็กน้อยเราฉีดได้เลยนะครับแล้วก็มีสนับสนุนโดยภาคของกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐนะครับจะช่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับ
0: ครับผมก็แนะนำนะมันจะได้ช่วยเขาเรียกว่าผ่อนให้เป็นเบามากยิ่งขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆนะฮะอาการเริ่มแรกที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งโควิด19แล้วก็ไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: อาการจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่สังเกตคือไข้หวัดใหญ่ที่คุณบอกว่ามันใหญ่กว่า
1: ใช่ครับ
0: มันคือจะหนักกว่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยตรวจเบื้องต้นใช้มันจะมีแผนตรวจเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ที่ตอนปัจจุบันนี้นะคุณผู้ชมตรวจได้หมดเลยทั้งโควิดสายพาแล้วก็ไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตรวจได้เลยนะครับถ้าเกิดตรวจแล้วเกิดไข้หวัดใหญ่เจอแล้วเนี่ยนั่นหมายดี
1: มีประเด็นหนึ่งคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเจอแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเขาจะบอกนะเป็นฟูเอเป็นสายพันธุ์เอสายพันธุ์บีหรือจะเป็นโควิดสายพันธุ์ที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมียารักษาด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและท่านต้องมาเร็วนะครับถ้าสมมติเจอบวกเนี่ยแล้วกลุ่มเปราะบางถ้าเป็นคนที่แข็งแรงแล้วไม่มีอาการก็ไม่ต้องใช้ยารักษาแบบประคับประคองแต่ถ้าคนสูงอายุและกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะมียารักษาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธีที่สุดคือมาเร็วภายใน48ชั่วโมงยาจะได้ผลดีมากครับนะครับเพราะฉะนั้นจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้เลยคุณหมอจะพิจารณาตามข้อบ่งชี้นะคร
0: ับ
1: ไม่ได้ใช่ว่าทุกคนมีอาการนิดหน่อยก็กินยาเลยอาจจะไม่จำเป็นอย่างนั้นแต่เราจะเน้นที่กลุ่มเปราะบางเป็นหลักเลยนะครับเพราะป้องกันเขาติดเชื้อลงปอดที่เรากลัวกันเรื่องปอดบวมนี่แหละคร
0: ับก็คือภายใน48ชั่วโมงนะถ้าเกิดพบเจอแล้วนะฮะว่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาจะได้เรียกว่าประสิทธิภาพดีมากออกได้เต็มที่นะครับแล้วก็สามารถช่วยรักษาได้ระยะเวลารวดเร็วด้วยนะครับคุณหมอครับณตอนนี้เองครับเรามีกิจกรรมหรืออะไรอย่างไรบ้างไหมครับที่มีการทำร่วมกับประชาชนหรือหนึ่งอื่นๆที่เป็นการรณรงค์ให้ความรู้ทั้งโควิด19ทั้งเรื่องไข้หวัดใหญ่ต่างๆณตอนนี้ครับ
1: จริงๆผมว่ากิจกรรมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะการทำกับประชาชนนี่คือการรีแอคการรีแอคคืออะไรประชาชนเนี่ยตื่นตัวมากมีอะไรนิดมีอะไรหน่อยเราคอยสังเกตว่าเอ้ยความสนใจประชาชนเยอะเราก็รีแอคกับเขามีการตอบข้อมูลให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเช่นกิจกรรมวันนี้ผมต้องขอบคุณเลยฮะเพราะมีคนโพสต์มาเยอะพอเรารีแอคเข้าไปเขาก็จะสนใจในทิศทางที่เขาสนใจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ตามก็จะร่วมกับหน่วยงานเนาะไม่ว่าจะเป็นทางองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอบจ.เพราะว่าบางที่ถ่ายโอนไปแล้วนะครับก็จะร่วมมือกันโดยเฉพาะทีมนำภาพรวมของคณะกรรมการที่ดูแลระดับจังหวัดควบคุมโรคติดต่อก็จะช่วยดูเพราะนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะมีส่วนร่วมท
0: ั้
1: งสิ้นนะครับก็ขออนุญาตว่าจริงๆแล้วเรายึดประชาชนเป็นหลักเราจะดูสถานการณ์แต่ว่าเรามีข้อมูลอะไรที่ดีหรือที่จะป้องกันเราก็จะให้ข้อมูลตรงนั้นไปด้วยครับ
0: นี่แหละครับนี่คือการทำงานของภาครัฐยุคใหม่เนาะเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้ประชาชนเขาต้องการความรู้ต้องการรู้ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีความรู้องค์ความรู้นี่แหละให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้คุณหมอได้ฝากอะไรครับได้ถึงคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้ทั้งโควิด19เองนะฮะทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่เองรวมถึงสถานการณ์ที่เรากำลังเจอกันอยู่ณตอนนี้ในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังอุทกภัยอยากให้คุณหมอฝากได้เลยครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของอยากพูดเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยไม่ว่าจะภัยอะไรนะครับมันมีผลกระทบต่อชีวิตคนทั้งนั้นก็จะมากระทบกับแพทย์เมื่อรักษาแล้ววิธีเดียวก็คือเราต้องเตรียมการอย่างพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมอย่างตากเนี่ยจะมีดินถล่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกหน่วยงานต้องช่วยกันโดยเฉพาะสาธารณสุขก็ต้องเตรียมการในการดูแลผู้ป่วยเมื่อเหตุฉุกเฉินนะครับการเข้าสู่การถึงตำแหน่งในการดูแลผู้ฉุกเฉินและกลุ่มเปราะบางเราอยากเน้นเรื่องของกลุ่มเปราะบางเพราะว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะครับเราไม่อยากให้สูญเสียชีวิตเพราะฉะนั้นทีมงานที่รับผิดชอบต้องมีความพร้อมประชาชนก็ต้องตื่นตัวในการที่จะรับรู้สถานการณ์ต่างๆและแก้ไขนะครับก็จะช่วยให้เราประคับประคองผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้านสุขภาพในช่วงติดตามระบบข้อมูลทางสาธารณสุข นะครับและผู้เกี่ยวข้องก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจนะครับเพราะว่าเราก็จะอยู่เคียงข้างนั่นแหละครับเราก็จะเดินไปด้วยกันสาธารณสุขก็จะมีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราก็จะดูแลเต็มที่แล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็ให้กำลังใจผู้ที่ประสบโรคภัยด้วยที่ประกบโรคภัยต่างๆแล้วก็ยินดีที่จะน้อมรับแล้วก็รับใช้ครับ
0: ครับเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดตากนะต้องได้รับเปิดคุณหมอ
1: ครับผม
0: ได้ออกมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของระบบสาธารณสุขต่างๆด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากครับที่มาในรายการของเราครับ
2: ครับขอบคุณครับนิ่มครับ
0: หมดเวลากันแล้วนะครับกับรายการห้องนั่งเราครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะอยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าค่ะจากทีมสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันวันนี้ค่ะประเด็นสุขภาพที่เราจะพูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็เกิดคำถามนะคะว่าอาการที่เราเป็นอยู่นี่มันเข้าข่ายหรือยังเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนของโรคนี้หรือยังนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงรู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะลองสังเกตอาการตัวเองให้ดีนะคะว่าอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเข้าข่ายหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาพูดคุยกันกับอาจารย์หมออย่างที่บอกว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องของกระเพาะอาหารวันนี้มาในประเด็นมะเร็งกระเพาะอาหารเดี๋ยววันนี้จะชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาเช็คสัญญาณเตือนกันหน่อยนะคะว่าสัญญาณเตือนของโรคนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นแล้วรักษาหายไหมมีแนวทางในการรักษามีแนวทางในการดูแลอย่างไรบ้างวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยในรายการแล้วก็มาให้ความรู้กับเราค่ะต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มอมหลวงพันพัฒน์จักรพันธ์ท่านเป็นอาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ให้เกียรติพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการด้วยนะคะเมื่อสักครู่มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์หลายปีแล้วนะคะอาจารย์ที่เราไม่ได้เจอกัน
1: ใช่คราวที่แล้วผมมาคุยให้ฟังเรื่องไส้เลื่อนไส้เลื่อนก็น่าจะหลายปีเหมือนกัน
0: ค่ะอาจารย์ไม่ได้เจอกับคุณผู้ชมหลายปีแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับประเด็นรู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรายละเอียดอาจารย์สอบถามก่อนเลยว่าอย่างโรงพยาบาลเราเนี่ยค่ะพบผู้ป่วยบ่อยไหมคะอาจารย์
1: เรียนว่าโรงพยาบาลมหาราชนะครับเป็นศูนย์การแพทย์ตาติยภูมิรับรีเฟอร์นะครับก็คืออาจจะมีคนไข้ที่ลักษณะซับซ้อนเนี่ยเยอะนะครับแต่เรียนว่าโดยจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับผมอยู่ที่ประมาณตัวเลขของเราก็อยู่ที่ประมาณ8ถึง12คนนะฮะต่อแสนคนต่อ1ปีนะฮะเทียบกับประเทศที่เป็นเยอะๆเนี่ยเป็นเยอะๆนี่คืออย่างประเทศอย่างผมยกตัวอย่างประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีทั้งแต่ประมาณ80ถึง100คนเลยมากกว่าเรา10เท่า
0: ค่ะ
1: นะฮะดังนั้นประเทศเราก็ถือว่าไม่ได้มีความเสี่ยง

0: เยอะขนาดนั้น
1: ก็ถือว่าสัดส่วนน้อยอยู่
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าในประเทศมหาราชโรงพยาบาลมหาราชสันดอกก็อาจจะเยอะนิดนึงครับ
1: อย่างเขามีเพดานให้ประมาณ 8-12 คนสันดอกเรานี่ก็เต
0: ็
1: มแม็กเลยนะคะ
0: เต็มแม็กเลยครับโดยเฉพาะจริงๆเชียงใหม่มีอุบัติการณ์ที่ค่อนข้างสูงนะฮะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ12นี่คือที่เชียงใหม
1: ่
0: นะครับที่บางประเทศส่วนใหญ่ก็คือประมาณเฉลี่ยถึง 8-10 ท่านครับ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มานี่อยู่ในระยะไหนคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์สไลด์ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะการที่จริงเรียนว่าคนไข้ที่มาเนี่ยมักจะเป็นเยอะนะฮะของประเทศไทยนะครับผมจะสังเกตนะฮะคนไข้มาเนี่ยในฟิล์มอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการอุดกั้นของกระเพาะอาหารเกิดขึ้นละคนไข้มีมะเร็งมันใหญ่จนไปอุดทางเดินอาหารไปเลยนะครับผมแล้วก็มาส่องกล้องดูอาจจะเห็นอาหารค้างมะเร็งลักษณะขนาดใหญ
1: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผ่าตัดออกมาก็จะเห็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับต้องเอากระเพาะออกทั้งหมดเลยนะฮะเนื้อเฉลี่ยว่าโอ้มะเร็งก็ก้อนใหญ่มากซึ่งเรียนว่าอันเนี้ยประเทศไทยก็ยังอยู่ในจุดที่ถึงแม้ว่าคนไข้มีไม่เยอะแต่ว่าเรียนว่าคนไข้เนี่ยมาเนี่ยก็คือระยะค่อนข้างที่จะเยอะละนะครับผม
1: โอ้โหเนี่ยนะคะวันนี้อาจารย์ก็มีภาพมาให้ดูประกอบด้วยว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะคะอาจารย์พูดถึงมะเร็งกระเพาะอาหารจริงๆแล้วมันคืออะไรคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์อธิบายให้ความรู้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการวันนี้สักนิดนึงค
0: ่ะก็คือมะเร็งกระเพาะอาหารนะฮะก็คือเป็นตัวของเซลล์ผิดปกติที่เกิดขึ้นนะฮะที่ตรงเยื่อบุนะครับเยื่อบุกระเพาะอาหารมันมีการเปลี่ยนแปลงเซลล์เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นมะเร็งนะครับแล้วเขาก็เริ่มกินลึกเข้ามาในชั้นของกล้ามเนื้อชั้นออกทะลุออกไปแทบจะถ้าเกิดเป็นมากจริงๆคือทะลุออกไปด้านนอกของกระเพาะอาหารได้เลยนะครับแล้วเขาเกิดด้านในเกิดจากด้านในนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจริงๆแล้วเรียนว่าตัวของชิ้นเนื้อผิดปกติอย่างอื่นในกระเพาะอาหารก็มีนะครับมะเร็งชนิดอื่นก็มีแต่ว่าถ้าเราพูดถึงมะเร็งกระเพาะอาหารหมายรวมเนี่ยก็มักจะหมายถึงมะเร็งเยื่อบุกระเพาะอาหารครับผมมะเร็งเยื่อบุกระเพาะอาหารเป็นหลัก
1: ค่ะมีทั้งหมด4ระยะใช่ไหมคะอาจารย์นะคะ
0: ใช่ผู
1: ้ป่วยส่วนใหญ่ที่เราเจอนี่อยู่ในช่วงวัยไหนคะอาจารย
0: ์เรียนว่าจริงๆมันกลไกการเกิดโรคมันมีหลายแบบนะครับแต่นั้นถ้ากลไกการเกิดโรคที่เกิดจากเรื่องของกระเพาะอักเสบเรื้อรังคนไข้ก็จะอายุเยอะหน่อยนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ55-65ปีนะฮะแต่ว่าเรียนว่ามีสาเหตุสำคัญอีกอันหนึ่งเลยที่สามารถทำให้เกิดในคนอายุน้อยได้ก็คือการติดแบคทีเรียตัวสำคัญมากในมะเร็งกระเพาะอาหารก็คือตัวเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไล
1: ค่ะ
0: นะครับผมซึ่งตัวนี้มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเป็นมะเร็งในคนไข้ที่อายุน้อยได้บางท่านอายุ30ไม่ถึง40ปีก็เริ่มเป็นได้แล้วครับดังนั้นคือโรคเนี้ยเป็นได้แบบหลายวัยทุกวัยนะครับเป็นได้หลายกลุ่มซึ่งจริงๆเรียนว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยระยะก็มักจะสูงกว่าคนไข้ที่เป็นอายุสูงด้วยสูงวัย
1: คือเป็นเยอะแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: เพราะว่าอายุน้อยบางทีเรามาเรียนว่าเราไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วคนไข้ที่มาด้วยเรื่องนี้มาตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยนะครับเป็นระยะค่อนข้างสูงนะครับ 70% เป็นระยะที่3กับ4รวมกัน
1: โอ้โห
0: ใช่ครับคนไข้เป็นระยะที่1ที่2นี่เพียงแค่ประมาณ 20-25% เท่านั้นเองคร
1: ับผมเขาถึงบอกว่าเป็นภัยเงียบที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมคะอาจารย์แล้วอย่างเจ้าเชื้อแบคทีเรียที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้มันเจอได้ในไหนคะอาจารย์หรือว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงไหนบ้างที่จะทำให้เชื้อนี้มันพัฒนาไป
0: จริงๆเรียนว่าแบคทีเรียตัวนี้นะครับในประเทศกลุ่มเขาเรียกว่า Eastern Asian ว่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขามีอุบัติการณ์ที่สูงมากในการติดบางประเทศติด 80-90% เลยประเทศไทยยังต่ำตัวเลขต่ำกว่านั้นนะครับอยู่ประมาณสัก 40-50% ต่ำกว่าถือว่าต่ำกว่านะครับตัวนี้แบคทีเรียตัวนี้เขาเจอในไหนบ้างเจอได้ในอาหารนี่แหละครับหรือว่าในตัวของที่เราปรุงไม่สุกนะครับปรุงไม่สุกหรือว่าอยู่ในภาชนะที่มีการปนเปื้อนนะครับเพราะว่าจริงๆเรียนว่าโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนี่สำคัญกับภาวะเศรษฐฐานะที่ต่ำนะฮะตามที่ยิ่งว่าโอ๊ยเราแบบคนที่แบบไม่ค่อยมีกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเจอได้ในสิ่งพวกที่เราเอาเข้าปากนี่แหละครับผม
1: ค่ะพออาจารย์พูดถึงเรื่องของอาหารถามไปอีกค่ะอาจารย์แล้วอาหารประเภทไหนคะที่เสี่ยง
0: โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์สไลด์ต่อไปนิดนึงอันนี้อาการเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมานะครับผมขอไปที่ปัจจัยเสี่ยง

0: รูปอะไรที่มีการเรื่องของการถนอมอาหารทั้งหลายนะครับมีโอกาสทำให้เป็นได้สำคัญอีกอันก็คือที่คนไทยชอบมากคือปิ้งย่างคนไทยชอบกินปิ้งย่าง
1: หมูกระทะอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
0: หมูกระทะปิ้งย่างก็คือเป็นตัวที่ทำให้เสี่ยงมากเหมือนกันถ้าเป็นฝรั่งก็เป็นพวกบาร์บีคิวนะครับประเทศไทยก็จะเป็นปิ้งย่างแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราทานผักผลไม้ก็ช่วยได้นะครับผ
1: ัก
0: ผลไม้วิตามินซีพวกนี้ป้องช่วยลดนะครับลดได้นะครับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับที่เราแบบป้องกันได้นะครับที่แบบอย่างเช่นการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่นี่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากมะเร็งปอดที่เราทราบกันแล้วมะเร็งปอดมะเร็งในหูคอจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะก็เป็นนะครับ
1: การ
0: ด
1: ื่
0: มใช่ครับการดื่มสุราก็เกี่ยวนะฮะดื่มสุราโดยเฉพาะยิ่งถ้าดื่มหนักดื่มเกินวันละ4แก้วอันนี้ถือว่าหนักมากนะฮะก็ถือว่าทำให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนะครับหรือว่าบางท่านเป็นอันนี้จริงๆเรียนว่าปัจจัยเสี่ยงเรื่องกรดไหลย้อนนี่เป็นในฝรั่งมากกว่าถ้าเป็นฝรั่งหรือว่าแบบมีกรดไหลย้อนเรื้อรังก็ทำให้เกิดมะเร็งในโซนนี้ได
1: ้โอ้เหรอคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าประเทศไทยก็คือเรื่องกรดไหลย้อนนี่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับเรื่องของการรับประทานอาหารครับผม
1: คนไทยนี่ส่วนใหญ่ปัญหามาจากการทานอาหารนะคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าคือมันอร่อยเนาะบางทีเราก็ชอบกินเหมือนกันอ
1: ย่างปิ้งย่างเนี่ยค่ะอาจารย์บางทีมันห้ามใจไม่ได้นะคะ
0: ห้ามใจไม่ได
1: ้ก็ต้องกินนะคะแต่พอกินเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามัน
0: ใช่เราก็รู้ว่ามันมีความเสี่ยงนะครับก็อาจจะไม่บ่อยเกินไป
1: ค่ะแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าการทานผักผลไม้บางทีก็ช่วยได้
0: ก็กินปิ้งย่างแล้วก็เสริมผักผลไม้
1: ก็กินผักเยอะๆนะคะอาจารย์ก็จะลดความเสี่ยงได้นะคะทีนี้ย้อนไปเรื่องของอาการค่ะอาจารย
0: ์
1: มะเร็งกระเพาะอาหารพอเป็นแล้วอาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จะได้ชวนทุกท่านได้มาเช็คสัญญาณเตือนไปพร้อมกันชวนมาดูอาการของตัวเองว่าอาการเราเป็นแบบนี้มันควรไปหาหมอหรือยังเนี่ยค่ะอาจารย์
0: ผมขออนุญาตโชว์สไลด์นิดนึงนะฮะว่ามีผมทำไว้ให้ดูตรงนี้จริงๆเรียนว่ามะเร็งกระเพาะอาหารอาการเขาค่อนข้างกว้างมากแล้วก็ใกล้เคียงกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารสังเกตที่ผมปวดท้องลิ้นปี่เหลือหลังเนี่ยก
1: ็
0: เป็นอาการของโรคกระเพาะอาหารเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคือถ้าอย่างอื่นเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะเจาะจงเข้าไปมากขึ้นอย่างเช่นคำก้อนได้นี่แย่แล้วนะฮะต้องมีมาตรวจน้ำหนักลดผิดปกติ
1: ค
0: ือเราไม่ได้พยายามจะลดนะเขาลดเอง
1: ไม่ใช่เรื่องดีนะคะ
0: ไม่ใช่เรื่องดีนะฮะแต่ว่าตอนแรกๆก็รู้สึกเอ้ยอาจจะดีแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจลดเนี่ยเราต้องระวังอะไรผิดปกติกับร่างกายเราหรือเปล่านะครับผมการอิ่มเร็วปกติเราทานได้เต็มถ้วยตอนนี้ทาน
1: ก็น่าจะดีนะคะอาจารย์อิ่มเร็ว
0: แต่ว่ารู้สึกว่าทานแล้วมันแน่นไวขึ้นต้องหยุดทานอันนี้คือเป็นไม่ดีนะฮะถ้ามาพบแพทย์จะทานนะครับว่าเพราะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับอาจารย์อาเจียนเรื้อรังบางท่านโหอาเจียนทุกวันเลยนะครับตอนเย็นอาเจียนทุกวันอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยมีเลือดออกนะฮะถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดพวกนี้นอกจากเป็นอาการของลำไส้ใหญ่ได้แล้วกระเพาะอาหารก็เป็นอันนึงที่ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือเรียนว่าถ้ารักษาแล้วลองรักษาแบบเป็นแผลในกระเพาะก่อนจริงๆเรียนว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะที่บอกว่าเราไปพบแพทย์ด้วยอาการเหมือนเรื่องของแผลกระเพาะอาหารลองให้ยาก่อนนี่คือเป็นไปได้แต่ว่าคือเรียนว่าการวินิจฉัยที่จำเพาะเนี่ยยังไม่ได้กระทำแล้วเหมือนเราทดสอบนะฮะก็คือว่าถ้าเราให้ยาคนไข้หายขาดเลยกลายว่าโอเคละน่าจะเป็นแผลหรือว่าเป็นโรคที่แบบถ่ายได้ด้วยยาแต่เรียนว่าพอกินยาเสร็จดีขึ้นนิดหน่อยไม่ดีขึ้นหรือว่ามันหยุดยาก็เป็นซ้ำลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะก็คือถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงซึ่งทุกอันเนี่ยนะฮะในกรณีที่มาพบแพทย์ก็คือจะพยายามถามครับว่าเอ้ยคนไข้ท่านมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งเรียนว่าถ้ามีเนี่ยจำเป็นที่ต้องรับการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเราต้องส่องกล้องเข้าไปไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเรียนว่าการส่องกล้องผมขออนุญาตมุมสไลด์นิดนึงนะฮะการส่องกล้องเนี่ยครับปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีในการส่องกล้องเห็นภาพในทางเดินอาหารเนี่ยมันพัฒนาไปมากเราจะเห็นว่ารูปมันขยายมากเห็นได้ชัดมากแล้วเขาก็คือมีการใช้ลักษณะแสงที่จำเพาะสีพิเศษเข้าไปนะฮะมะเร็งสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะต้นหรือเราแค่มีเซลล์ผิดปกติเรียนว่ามีเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้นในผิวหนังของกับผิวของกระเพาะอาหารผิวเยื่อบุเนี่ยนะฮะเราก็สามารถพบได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนว่าพอมันเพราะเมื่อกี้ผมเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการอักเสบเรื้อรังเป็นต้นเหตุใช่ไหมครับเราสามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะเกิดขึ้นแล้วคนไข้กลุ่มนี้ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าการตรวจติดตามนะฮะลดโอกาสความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้รับยาที่ทำให้เรื่องเซลล์มีปัญหาดีขึ้นแล้วก็ในกรณีที่เป็นก็คือเป็น เจอตั้งแต่เนิ่น

0: ะครับลดอัตราการตายได้นะครับดังนั้นคือเรียนว่าถ้ามาพบแพทย์แล้วแพทย์แนะนำคุณไปไข้ไปส่องกล้องถือว่าเรียนว่าจำเป็นนะครับเรียนว่าจำเป็นจะต้องรับการตรวจครับผม
1: อันนี้นะคะก็ดูภาพแบบว่าเห็นชัดมากนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี
0: ้ขยายแบบโอ้โหขยายเห็นไปถึงเซลล์
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่เอามาช่วยในการตรวจในเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าระยะแรกระยะสองเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยมีอาการเยอะนะคะอาจารย์แล้วก็อาการมันอาจจะไปใกล้เคียงกับโรคกระเพาะอาหารบ้างกดไหลย้อนบ้าง
0: ใช่ครับ
1: คนไข้บางคนเกิดคำถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการแล้วเรากินยากระเพาะอาหารเนี่ยค่ะหรือยาลดกรดลงไปแล้วอาการมันดีขึ้นหรือมันหายไปเลยแต่พอมาตรวจอีกทีเจออยู่ในระยะท้ายๆแล้วเนี้ยค่ะอาจารย
0: ์เรียนว่าในถ้าเป็นมะเร็งนะฮะ
1: ค่ะ
0: อาการเขามักจะไม่ได้หายไป 100% แต่มีนะฮะเรียนว่าทานยาลดกรดแล้วมะเร็งก็ดีขึ้นได้แต่ว่าเขาจะไม่หายขาดเขาจะไม่หายขาดคือถ้าคนไข้เนี่ยหยุดยาแล้วอาการยังคงอยู่ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นยังไง
1: เป็นตัวบ่งชี้แล้วใช่ไหมคะ
0: บ่งชี้ที่สำคัญเลยครับเพราะเรียนว่าที่ต้องเข้ากับมาตรวจนะครับมาพบแพทย์ไม่ใช่ว่าโอ้กินยาแล้วดีขึ้นหยุดยาแล้วไม่ดีอ้าวเดี๋ยวคราวหน้าไม่ต้องมาเจอหมอละไปซื้อยากินเองคือ กินไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะดีขึ้นคือไม่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกนะฮะนะครับสำคัญมากครับตรงนี้เพราะว่าเรียนว่าเวลามาพบแพทย์เรามักจะให้ความสำคัญที่ว่าอยากจะให้คนไข้เข้าใจในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับโรคเหมือนแพทย์นะฮะถ้าเข้าใจจะได้เข้าใจว่าจุดประสงค์จุดมุ่งหมายในการทำแต่ละอย่างเนี่ยนะครับให้คนไข้เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายนะฮะมีจุดมุ่งหมายเพราะถ้าเกิดคนไข้กับหมอแบบเป็นทีมเดียวกันแล้วมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายเดียวกันการรักษาอะไรมันก็ประสบความสำเร็จ
1: เราก็ไปด้วยกันได้
0: ใช่ครับบางทีแต่ว่าบางทีบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยาถ้ายาแล้วดีจุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วคือบางทีไม่ใช่นะครับ
1: เราก็ต้องดูอาการของตัวเองด้วย
0: ใช
1: ่คุณหมอมันน่าจะเคยมีคนไข้เหรอคะที่แบบว่าพอหมอเสนอแนวทางในการรักษาไปแล้วแบบว่าเราไม่เอาได้ไหมอะไรได้ไหมเกิดคำถามใช่ไหมคะ
0: มีเสมอครับเพราะจริงเรียนว่านะฮะเรื่องของการตัดสินใจที่ว่าจะทำหรือว่าไม่ทำอะไรบางคนไข้บางคนกลัวโอ้ยต้องไปทำอย่างนู้นอย่างนี้แบบไม่ทำได้ไหม
1: ยังส่องกล้องเงี้ยค่ะคนไข้บางคนก็กลัว
0: มีความกลัวนะครับซึ่งเรียนว่ามันก็มีความไม่สุขสบายเกิดขึ้นระหว่างการตรวจนั่นแหละนะครับเราพยายามจะให้ยาคนไข้สุขสบายที่สุดแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เหมือนกับนั่งอยู่เฉยๆนะครับดังนั้นคือว่าคือหน้าที่ของแพทย์ก็คือเราต้องพยายามเรียนให้ถึงเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับคนไข้ได้นะฮ
1: ะ
0: ว่าทุกท่านเนี่ยมีความคล้ายๆว่าเรียนว่ามีออโตโนมีก็คือว่าเลือกตัวของท่านน่ะคือท่านมีสิทธิ์มากที่สุดในการตัดสินใจกระทำอะไรก็ตามนะครับหน้าที่ของแพทย์คือต้องแบบเมคชัวร์ว่าคนไข้เนี่ยได้ทราบข้อมูลเหมือนแพทย์หรือยังนะฮะเข้าใจโรคเป็นลักษณะเดียวกันหรือยังแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าเข้าใจถ่องแท้แล้วก็คือแบบคิดสละตะแล้วก็คือแต่แบบยังไม่อยากทำเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไร
1: ก็แล้วแต่คนไข้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคือสำคัญคือว่าแพทย์เนี่ยเขาพยายามอยู่แล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยหมออยากจะให้ทำจริงๆเพราะอะไรนะฮะเพราะท่านมีอาการ1 2 3 4เงี้ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเยอะนะอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่คนไข้เข้าใจครับเพราะว่าคนไข้เราแบบว่าคุยกันแบบรู้เรื่องนะครับมีความเข้าใจกันนะครับ
1: การทานอาหารค้างคืนค่ะอาจารย์อันนี้อีกหนึ่งคำถามทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ไหมคะ
0: จริงจริงเรียนว่าโดยตรงเนี่ยไม่มีนะครับไม่ทราบโดยตรงนะครับว่าแต่ว่าแน่นอนอะไรที่ไม่ได้ปรุงสุกใหม่นะครับการปนเปื้อนมันก็ย่อมจะมีมากกว่านะครับย่อมจะมีมากกว่าบางอย่างที่มันเก็บไว้ได้นานแล้วไม่เสียนะครับเขามักจะใส่พวกอะไรที่มี preservation เข้ามานะครับผมหรือว่าเป็นการถนอมบางอย่างซึ่งเรียนว่าดีสู้อาหารสดไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกันแล้วบางทีการที่จะบอกว่าอันนี้เป็นอันนี้ไม่เป็นเนี่ยในทางการแพทย์มันต้องอาศัยกลไกมากมายเหลือเกินครับในการวิจัยเก็บข้อมูลกว่าที่เราจะบอกเอาอะไรมาบอกท่านในแต่ละอย่างเนี่ยครับว่าอันนี้แบบห้ามทำหรือว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใช้เวลาในการเก็บนานมากซึ่งบางทีเรียนว่าอาหารค้างคืนเนี่ยไม่ได้มีมาร์กเกอร์ที่ชัดเจนว่าจะไปศึกษายังไงนะครับแต่ยังไงก็ตามคือหมอถ้าเป็นแพทย์นะครับความเห็นเนี่ยก็คือแนะนำว่าทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะครับไม่ใส่สารถนอมอาหารก็จะดีที่สุดครับ
1: ก็คือแนะนำให้กินอาหารปรุงสุกสุกใหม่เน้นผักผลไม้นะคะอาจารย
0: ์แล้วก็ปิ้งย่าง
1: ไม่ติดหมูกระทะกินหมูกระทะเกือบ ทุกมื้อเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงตรงจุดนั้นนะคะวันนี้เราออกอากาศ2ช่องทางด้วยกันนะคะทาง YouTube สนดอก Channel นะคะแล้วก็ทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านติดตามรับชมมานะคะอาจารย์อย่างคุณวาสนาบอกว่ามาแชร์กันนะคะว่าคุณวาสนาเนี่ยเป็นโรคท้องอืดเป็นประจำค่ะอาจารย์คะคุณหมอสั่งให้ส่องกล้องดูแต่ว่าอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวค่ะมีความกลัวก็เลยยังไม่ได้ส่องกินยาบรรเทาอาการแก้อืดท้องยาเคลือบกระเพาะที่พบอาการบ่อยๆทุกวันนี้ก็คือท้องอืดบ่อยๆถ้าได้ยาลดกรดมาเคี้ยวหลังอาหารอาการก็จะดีขึ้นอันนี้ควรมาตรวจไหมคะอาจารย์คะคือหมอแนะนำไปแล้ว
0: ใช่ครับแต่ว่าเรียนจริงๆอันนี้คือเป็นบริบทที่เราเจอได้เยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าเรียนว่าแบบบางท่านก็คือแบบไม่มีความสะดวกสบายที่จะมาตรวจนะครับเพราะเรียนมาตรวจก็ต้องเสียมีคนมาส่งเสียเวลาบางท่านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับมีหมอเข้าใจหรือว่าแต่ว่าคือถามว่าถ้าเรียนตามลักษณะทางคลินิกเนี่ยท่านเนี้ยควรตรวจ
1: คุณวาสนาควรไปตรวจ
0: เพราะว่าดูถ้าเกิดเท่าที่ฟังอาการนี่คือคุณวาสนาน่าจะเป็นมานานพอสมควรแล้วและยังจำเป็นต้องรับประทานยาต่อเนื่องนะครับแน่นอนว่าจริงๆเรียนว่านะฮะสาเหตุมะเร็งเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่คือไม่ใช่แต่ว่ายังจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องตรวจเขาให้เขารู้ก่อนว่าเขาไม่ใช่เพราะเรียนว่าถ้าเขาไม่ใช่มะเร็งมันไม่เชิงจะมีคล้ายๆกรอบเวลาในการรักษาที่ชัดเจนนะฮะใช่ไหมครับโอ้ยรักษาปี2ปีก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยบางทีเราไปทิ้งเวลาเขาไว้นานระยะโลกเขาเปลี่ยนนะครับเมื่อเขาเปลี่ยนผลลัพธ์การรักษาก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงการรักษาใช่ครับแต่ว่าคือมันเปลี่ยนผลลัพธ์การรักษาวิธีการรักษาเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับดังนั้นคือแนะนำนะครับถ้าเป็นไปได
1: ้ค่ะคุณวาสนานะคะ
0: ควรมาตรวจครับ
1: อาจารย์หมอก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจเพราะว่าอย่างอาการอย่างที่บอกว่าเป็นมานานแล้วพอกินยาอาการก็ดีขึ้นแสดงว่าพอไม่กินยาอาการก็กำเริบอีกนะคะอาจารย์
0: ต้องกินยาใช่ครับใช่ครับเหมือนที่ผมเรียนไปเมื่อกี
1: ้ก็เข้าใจว่าบางทีคุณวาสนาอาจจะมีอาการกังวลใจกลัวเพราะไม่เคยตรวจไม่เคยส่องกล้องแต่ก็อย่างที่อาจารย์แนะนำว่าเราต้องตรวจก่อน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นก็จะได้รักษาแต่ถ้าไม่เป็นก็จะได้รู้ว่าอาการที่เราเป็นอยู่มันเป็นอะไรกันแน่นะคะอาจารย์
0: แล้วจริงๆเรียนว่ากระบวนการการตรวจในปัจจุบันนะครับเรามีเรียนว่ามีทางแบบว่าอายุรแพทย์วิสัญญีแพทย์ทั้งหลายเนี่ยคอยดูแลระหว่างตรวจนะฮะซึ่งคนไข้จะได้รับความสุขสบายมากกว่าในอดีตนะครับในอดีตบางทีโอ๊ยตรวจแบบว่าใช้ยาชาแล้วก็ตรวจเลยอะไรอย่างเง
1: ี้ยก็จบเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คือมียาทำฉีดหลายตัวนะครับทำให้คนไข้รู้สึกสุขสบายนะฮะรู้สึกว่าไม่ได้กังวลรู้สึกไม่เจ็บนะครับแล้วก็จำเหตุการณ์ช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อยได้นะครับก็ถือว่าไม่เป็นบาดแผลทางจิตใจแล้วกันนะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับจริงๆเรียนว่าอยากจะให้แบบว่าในกรณีที่แพทย์แนะนำว่าควรทำแล้วอยากจะให้เข้ามาตรวจกันเยอะ
1: ๆก็ต้องมาทำนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะอีกหนึ่งท่านละกันค่ะคุณจินตนานะคะคุณจินตนาก็มาแชร์ข้อมูลกันนะคะบอกว่าตัวเองเป็นลำไส้อักเสบเนื่องจากภูมิคุ้มกันแล้วก็เคยเข้าไปส่องกล้องเข้าอุโมงค์2ครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่พบอะไ
0: ร
1: เป็นเพียงแค่ลำไส้อักเสบเท่านั้นอันนี้คือส่องแล้วก็จะได้โล่งใจนะคะอาจารย
0: ์เท่าที่ฟังอันนี้น่าจะเป็นคนละโรคกับที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นโรคเหมือนที่เรียนว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันใช่ครับมีหลายโรคครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นโรคโครนโคไลติสหรือว่าโรคเอาเซเลทีฟโคไลติสเรื่องลำไส้อักเสบพวกนี้เป็นในฝรั่งเยอะอย่างพวกนี้มีความใกล้เคียงกับโรคภูมิพวงมันเป็นจากภูมิคุ้มกันนะฮะแต่ว่าคือจริงๆเรียนว่ากว่าที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตัวนี้มันต้องตรวจหลายอย่างมากนะฮะดังนั้นคือคนไข้มักจะได้รับผ่านการส่องกล้องมาแล้วซึ่งคือคล้ายๆกันนะฮะแนวการปฏิบัติของแพทย์คือในกรณีที่เราก็ค้นหาว่าโรคเขาเป็นมะเร็งก่อนหรือเปล่านะครับถ้าไม่เป็นจากอะไรนะฮะเป็นจากโรคที่เราสามารถแก้ไขได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมียาอะไรไหมนะครับดังนั้นคือถ้าได้รับการตรวจรักษาสักระยะหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มะเร็งเราก็พยายามจะค้นหาอยู่ดีครับว่าเราจะสามารถทำให้คนไข้ดีขึ้นได้ยังไงครับผม
1: ค่ะคุณสมรนะคะบอกสอบถามอาจารย์หมอเพิ่มเติมค่ะว่าการส่องกล้องในผู้สูงอายุมีความเสี่ยงไหมคะ
0: จริงๆเรียนว่าเรื่องของการตรวจเนี่ยนะครับหรือว่าการทำหัตถการทุกอย่างนะครับวัยที่สูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนไข้เสี่ยงขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนแน่นอนผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคนอายุ90กว่า95อยู่บ้านเฉยๆเขายังน่ากังวลเลยครับเรียนมาเพราะอายุเยอะมาก
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าเรียนว่าการส่องกล้องนะฮะถ้าตามระดับของหัตถการถือว่าเป็นหัตถการที่เบาที่สุดเบาที่สุดความเสี่ยงต่ำที่สุดครับความเสี่ยงต่ำที่สุดก็คือแทบจะทำแบบไปกลับได้อะไรลักษณะพวกนี้นะครับดังนั้นคือว่าก็ถือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าอย่าให้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไม่ได้ใช้ข้อจำกัดตรงนี้เป็นการตรวจบอกว่าเราจะไม่ตรวจหรือไม่ตรวจนะครับผมว่าทำมัดก็ทำได้ครับผม
1: โอ้ตอนนี้คำถามในเพจคณะแพทย์เยอะพอสมควรค่ะอาจารย์อีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อคุณฮันไททิพย์บอกว่าถ้าเคยเป็นโรคกระเพาะเลือดออกในกระเพาะลำไส้แปรปรวนรักษาหายแล้วแต่ยังต้องคอยดูแลไม่ให้มีอาการเยอะหรือว่าพอเป็นโรคอื่นทานยาเยอะก็ต้องกลับไปรักษาเรื่องของกระเพาะอาหารอีกนะคะอาจารย์จะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารไหมคะ
0: ผมขอแบ่งอันนี้เป็นหลายกรณีแล้วกันนะ
1: คร
0: ับคือเท่าที่ฟังเนี่ยนะฮะท่านเนี้ยมีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ง่ายนะฮะมีเขาแล้วมีความเสี่ยงนะครับแผลในกระเพาะอาหารได้ง่ายซึ่งเหมือนร่างกายเรามันเหมือนแบบว่าเหมือนวงดนตรีนะครับถ้ามันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปชิ้นหนึ่งชิ้นอื่นมันมักจะผิดพลาดอันนี้คล้ายๆกันถ้าเกิดแสดงว่าถ้าคนไข้ป่วยด้วยโรคอื่นอย่างสมมติว่าเป็นโรคหัวใจต้องทานยาละลายลิ่มเลือดสมมุตินะครับหรือว่าการพวกเกล็ดเลือดแข็งตัวกระเพาะมักจะมีอาการหรือว่าเป็นโรคเข่านะฮะข้อเข่าเจ็บทานยาเรื่องปัญหาแก้ปัญหาเรื่องเข่าบางทีทำให้กระเพาะมีอาการอันนี้จริงนะฮะอันนี้จริงๆแต่ถามว่าตรงจุดนี้เกี่ยวมีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งโดยตรงไหมอาจจะไม่มีนะฮะยกเว้นว่าในกรณีไอ้ปัจจัยที่ทำให้คนไข้เป็นซ้ำเป็นซากเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียนะครับเหมือนที่โรงเรียน H. pylori หรือว่าคนไข้มีปัญหาที่เรียกว่ากระเพาะเสื่อมเรื้อรังอยู่ด้วยทำให้กระเพาะไม่แข็งแรงเรื่องของแผลกระเพาะเป็นได้ง่ายอย่างเงี้ยนะฮะตรงจุดนี้น่าจะต้องมาหาสาเหตุตรงนี้ครับว่ามีหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวนำไปสู่การเป็นมะเร็งนะครับเรื่องของปัญหาที่ว่าเอ้ยเลือดออกซ้ำเรื้อรังหลายครั้งมันขึ้นอยู่กับต้นเหตุนะครับว่าเป็นอะไรไม่ใช่ทุกเคสที่จะเป็นมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้นครับ
1: ค่ะนี่นะคะก็คุณหมอก็ตอบคำถามเรียบร้อยนะคะก็มีอีกหลายคำถามเดี๋ยวเราทยอยตอบกันละกันนะคะอาจารย์คะค่ะทีนี้พูดถึงมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อสักครู่ที่เราบอกไปว่ามี4ระยะอาจารย์พอจะลงรายละเอียดอีกนิดได้ไหมคะว่าแต่ละระยะ1 2 3 4อาการมันเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันมากน้อย
0: ครับครับผมขอคุยให้ฟังเรื่องอาการนิดนึงก่อนนะฮะถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยระยะเริ่มต้นเนี่ยนะฮะอาการเขามักจะอยู่ที่เฉพาะที่ครับเฉพาะที่ก็คืออยู่ที่เฉพาะกระเพาะอาหารเท่านั้นนะฮะดังนั้นคือมันมักจะเกี่ยวข้องกับการกินนะฮะอย่างเช่นว่ากินเข้าไปอิ่มไวหรือว่าก่อนกินปวดหลังกินก็ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยกินอาหารแล้วปวดท้องคล้ายๆลักษณะอย่างเงี้ยบางทีอาการใกล้กับโรคกระเพาะอาหารเลยนะฮะเหมือนที่ผมเรียนก็คือว่าอาการมันใกล้เคียงกระเพาะอาหารมากแต่ในกรณีที่คนไข้เป็นมากขึ้นตัวของมะเร็งมันกระจายออกจากกระเพาะอาหารอย่างเช่นบางท่านเนี่ยมาด้วยท้องมาน้ำนะครับมีน้ำในช่องท้องเยอะมากเลยมะเร็งกระจายในช่องท้องเต็มไปหมดหรือว่ามาด้วยไอผิดปกติไอเรื้อรังนะครับมะเร็งกระจายไปที่ปอดหรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณคอหรือว่าอาจจะมาด้วยปัญหาว่ามีการอ่อนแรงแขนขามะเร็งกระจายสมองนี่ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับซึ่งมีตรงจุดระหว่างกลางนี่ก็มีหลายอันอย่างเช่นว่ามะเร็งเริ่มเป็นเยอะบางทีคนไข้น้ำหนักลดเยอะมากถ่ายเป็นเลือดก็มีถ่ายสีดำอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นในกรณีที่มันเป็นน้อยๆอาการมันจะใกล้เคียงกับเรื่องของกระเพาะอาหารปกติธรรมดาถ้าเริ่มเป็นมากขึ้นคนไข้ก็จะเริ่มมีความแบบไม่สุขสบายจากเรื่องของมะเร็งที่มันเป็นเยอะนะครับและถ้าเป็นเยอะที่สุดก็คงจะมีเรื่องของอาการของการกระจายของโรคเกิดขึ้นครับผม
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติแล้วไปหาหมอแนะนำว่าเราควรจะได้รับการตรวจด้วยการส่องกล้องก็ควรเข้ารับการตรวจนะคะพอถ้าเกิดว่าเราเจอเนื้อร้ายแล้วมันเป็นระยะท้ายๆเนี่ยมันจะไม่ทันนะคะอาจารย
0: ์
1: มะเร็งกระเพาะอาหารรักษาหายไหมคะอาจารย์คะ
0: เรียนว่าหายนะครับแต่ว่ามันขึ้นกับระยะของโรคเป็นหลักจริงๆมะเร็งแทบทุกอย่างนะครับลักษณะคล้ายกันก็คือว่าถ้าเป็นน้อย โอกาสหายเยอะมาก
1: รักษาทันใช่ไหมคะอาจารย์
0: หายบาดหายแบบ 90% 100% นะครับแต่ถ้ามันเป็นระยะสูงมากจริงๆอย่างระยะที่4เนี่ยโอกาสหายก็น้อยลงเรื่อยๆบางโรคบางเหมือนซื้อหวยครับก็คือบางทีโอ้ยากมากจะถูก
1: อาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็คือดังนั้นคือว่าในกรณีอย่างนั้นคือระยะของโรคเนี่ยเป็นตัวบอกที่สำคัญมากๆว่าท่านนี้จะหายหรือเปล่านะครับแล้ววิธีการรักษาก็แตกต่างกันด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เราพูดถึงวิธีการรักษากันเลยแล้วกันค่ะอาจารย์คะว่าถ้าเกิดว่ามีคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเอาแต่ระยะที่1ที่2ที่3ที่4ไปเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: แนวทางในการรักษาเป็นยังไงบ้างต่างกันไหมคะ
0: ครับแนวทางในการรักษาก็คือเรียนว่าก็คือเราต้องพยายามกำจัดให้มะเร็งมันหมดไปจากร่างกายนะครับในกรณีที่มันเป็นระยะที่1เนี่ยนะครับมะเร็งเนี่ยอยู่เฉพาะที่แบบเยื่อบุกระเพาะอาหารเลยนะครับเยื่อบุชั้นบนเลยนะครับยังไม่กระจายไปถึงไหนโอกาสไปต่อมเหลืองบางทีน้อยมากนะครับเราบางทีจังหวะที่อาจารย์เขาเข้าไปส่องกล้องอาจารย์หมอไปส่องกล้องเข้าไปดูหรือหมอเข้าไปส่องกล้องดูเนี่ยเห็นเซลล์ที่มันผิดปกติชัดเจนทำการตัดนะครับทำการตัดออกไปนี่คือหายเลยนะครับ
1: หายเลยเหรอคะอาจารย
0: ์หายเลยนะครับก็คือหายเลยก็คือการรักษาด้วยการส่องกล้องผ่านการส่องกล้องทางปากเท่านั้น
1: คือก็ไม่ต้องไปทำคีโมหรืออะไร
0: ไม่ต้องทำคีโมอะไรเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแต่แปลว่ายิ่งเป็นน้อยยิ่งรักษาง่าย
1: อันนี้คือระยะต้นๆ
0: และนี่คือระยะที่หนึ่งนะฮะระยะที่หนึ่งก็คือว่าหายเลยนะครับไม่ต้องไปผ่าตัดใหญ่ด้วยนะฮ
1: ะ
0: จริงๆเรียนว่าแล้วก็โอกาสหายก็คือใกล้ 100% มากแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นนะฮะเยอะขึ้นอย่างเช่นว่าเอ้ยเริ่มก้อนมันเริ่มใหญ่ละมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจำเป็นต้องตัดกระเพาะออกบางส่วนบางครั้งอาจจะต้องให้คีโมก่
1: อ
0: นหรือว่าต้องให้คีโมหลังคีโมเข้ามามีส่วนเยอะละนะฮะเพราะว่ามันเขาเริ่มออกไปข้างนอกแล้ว
1: ค
0: ีโมมีส่วนนะครับบางท่านเป็นเยอะมากบางทีผ่าเลยไม่ได้ก็ต้องให้คีโมก่อนก็
1: ม
0: ีนะฮะพอมันเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องเอากระเพาะออกนะครับบางท่านเป็นเยอะมากกระเพาะต้องเอาออกทั้งหมดเลยบางทีต้องเอาอวัยวะใกล้เคียงออกด้วยอย่างเอาม้ามออกตับส่วนใกล้ๆอะไรลักษณะนี้ตับอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาเริ่มออกไปมากขึ้นแล้วนะครับพวกนี้ก็คือมักจะต้องได้คีโมด้วยแหละบางครั้งก็คือเราอาจจะไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้เพราะเรียนว่าปัจจุบันมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่นะฮะผ่าตัดผ่านกล้องได้นะครับผมแต่ในกรณีที่แบบอุ้ยเป็นเยอะมากจริงบางทีผ่านกล้องไม่ได
1: ้
0: นะครับจำเป็นต้องผ่าแบบผ่าใหญ่ผ่าเปิดก็การฟื้นตัวก็ช้ากว่าสุดท้ายในกรณีที่ทับกระจายแล้วนะฮะการกระจายแล้วคือการผ่าตัดมักจะเป็นตัวเสริมนะฮะการรักษาหลักก็คือเป็นการให้คีโมบางครั้งก็มีการให้ยาที่เราก็จะมีนะฮะมียาต้านตัวรับยาอิมมูโนคือเรื่องของผลลัพธ์รักษาก็ถือว่าแบบใกล้เคียงอาญาประเทศ
1: เดี๋ยวนี้เขามียามุ่งเป้าอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับยาต้านตัวรับยาหรือว่ายามุ่งเป้านี่แหละครับคือเราก็จะตรวจนะฮะว่าตรวจว่าเอาเซลล์ของท่านไปตรวจว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีสามารถเข้ากับยาตัวไหนได้บ้างอาจารย์ทางอายุรกรรมมะเร็งของเราหรือว่าเป็นศัลยกรรมมะเร็งของเราก็จะสามารถให้ยาที่มันจำเพาะที่สุดมันก็สื่อถ้าทำให้ดีขึ้นที่สุดนะฮะแต่เรียนว่าสู้มาระยะแรกไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะนะฮะยิ่งดังนั้นคือยิ่งเป็นเยอะก็คือยิ่งรักษายากขึ้นครับแต่แน่นอนว่าการรักษาของอย่างที่สวนดอกของเราเนี่ยก็มีการให้ยาลักษณะที่ค่อนข้างที่จะใหม่ที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้อัตราการตอบสนองนี่สูงที่สุดเรียนว่าในอดีตคือว่าถ้าแบบว่าเป็นเยอะขนาดนี้ก็คือไม่ไหวแต่ปัจจุบันก็คือบางท่านอยู่ได้นานมากถึงแม้ว่าเป็นระยะกระจายละหรือว่าถึงเป็นระยะที่3มาท่านก็หายเป็นไปได้ครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ต่างๆเข้ามาช่วยแต่ว่าสิ่งแรกที่สำคัญเลยก็คือต้องไปตรวจก่อนนะคะ
0: สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อนนะครับเพราะเหมือนผมเรียนตอนแรกบางทีคนไทยแบบอดทน
1: นะครับ
0: ไปกินอันนี้ไม่ไหวเราเปลี่ยนมากิน
1: เดียวเองนะคะ
0: กินอ่อนๆก่อนแปลว่ากินยาก่อนอะไรอย่างเงี้ยกินยานู่นยานี่ยาตัวนั้นคนนั้นว่าดีตอนนี้ยังไม่ว่างไปตรวจพอสุดท้ายก็คือเป็นเยอะถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วตรวจพบนี่ก็คือสำหรับแพทย์นี่ก็คือจะค่อนข้างง่ายขึ้นตรงไปตรงมามากขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่1ระยะที่2อาจจะตัดกระเพาะอาหารไปบางส่วนมีไหมคะอาจารย์หมอคะที่ต้องตัดกระเพาะอาหารทั้งหมดเลยเงี้ยค่ะ
0: มีครับแต่จริงๆการตัดกระเพาะลักษณะนี้ไม่เหมือนปัจจุบันที่กำลังฮิตกันนะฮะก็คือปัจจุบันนี้ลดอ้วน
1: ลดน้ำหนักเนี้ยคะอาจารย์
0: ใช่ครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าดูในสื่อโซเชียล
1: ดูในรายการเราเนี่ยนะคะอาจารย์อ๋อ
0: เหรอครับใช่ครับก็คือที่มหาราชก็ทำเยอะเหมือนกันนะครับการผ่าตัดลดความอ้วนด้วยเทคนิคสลีฟ
1: อ
0: ันนั้นคือเขาจะเอาส่วนของกระเพาะอาหารออกไปเยอะเหมือนกันทำให้กินได้น้อยนะฮะแต่ว่าของกระเพาะอาหารเนี่ยจุดที่มีความแตกต่างกันมากก็คือว่าเรามักจะจำเป็นต้องเอาต่อมน้ำเหลืองนะฮะที่เขาก็มีน่าเดาว่าคาดว่าจะมีมะเร็งกระจายไปเนี่ยออกเลยนะฮะและก็คือเรื่องของการ

0: ัดกับพ่อเนี่ยเทคนิคก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะเทคนิคสลีปมักจะไม่ค่อยได้ใช้ในกรณีนี้เรามักจะตัดกับพ่อส่วนปลายหรือว่าส่วนต้นหรือว่าตัดออกทั้งหมดเลยนะครับเทคนิคสลีปคือตัดให้มันเป็นท่อแบนๆใช่ไหมครับท่อเลยใช่แต่นี่อันนี้คือคนละแบบกันเทคนิคก็คือคนละอย่างแต่ว่ามีครับก็คือว่าคนไข้มีโอกาสที่จะเสียกระเพาะไปทั้งหมดเลยการรับประทานอาหารก็จะแย่ลง
1: ค่ะพอเราไม่มีกระเพาะเราทำยังไงคะอาจารย์คะ
0: อยู่ยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าเรียนว่าทานลดลงแน่นอนนะฮะทานได้ลดลงแน่นอนเราจะส่วนใหญ่เราเอาลำไส้เล็กนะฮะลำไส้เล็กส่วนเจจูนัมนะฮะส่วนกลางเนี่ยเอาขึ้นมาทำเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นกระเพาะเทียมไว
1: ้
0: ใกล้ๆตรงจุดนั้นคนไข้มักจะช่วงแรกๆมักจะทานได้ประมาณ5คำ10คำอะไรเงี้ยแต่ว่าสักระยะหนึ่งกระเพาะเขาก็จะขยายตัวขึ้นนะฮะก็จะทานได้ดีขึ้นก็จะทานได้อาจจะ10 20คำหรือว่าถึง1ถ้วยใช้เวลานิดนึงนะฮะคนไข้ความอยากอาหารก็จะลดลงครับคล้ายๆผ่าอ้วนนั่นแหละครับเพราะว่าเรื่องของเขาเรียกว่าฮอร์โมนที่มาจากทางเดินอาหารตัวนึงชื่อกิลินเขาจะลดลงหายไปบางทีความอยากอาหารหายไปเลยไม่อยากทานอะไรนะฮะมีอย่างอื่นที่กระทบได้อีกอย่างเช่นการดูดซึมวิตามิน B12นะฮะเรียนว่ากระเพาะอาหารเนี่ยมีการสร้างโปรตีนตัวสำคัญนะครับ
1: ชื่
0: อ intrinsic factor นี่เป็นตัวที่จะเขาเชื่อเหมือนเป็นแบบรถขนส่งนำวิตามิน B12 ไปดูดซึมที่ลำไส้เล็กแต่ว่าคือถ้าขาดตัวจุดนี้แล้วนี่คือแบบดูดซึมไม่ได้บางทีเนี่ยอาจจะต้องคือมีความจำเป็นต้องฉีดวิตามินตัวนี้ด้วยนะฮะก็จริงจริงคล้ายๆว่าเทียบกันมันเหมือนต้องแลกมาการรักษาผ่าตัดกระเพาะบางทีเพราะว่ามันก็สูญเสียอะไรหรือว่าสำคัญของเราไปนะครับแต่ว่าซึ่งมีฟังก์ชันเยอะมากเลยกระเพาะแต่ว่าก็คือว่าเขาแบบเป็นเนื้อลายแล้วถ้าเราไม่ตัดก็คือโอกาสการรอดชีวิตก็จะน้อยนะฮะดังนั้นก็คือมีอะไรที่ต้องอาจจะต้องสูญเสียไปแล้วก็แบบชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าของแบบคอนเฟิร์มอยู่ได้นะครับคนไข้ต่างกระเพาะไปเยอะอยู่ได้นะครับ
1: ค่ะก็เป็นแนวทางในการรักษาแต่อย่าให้ไปถึงตรงนั้นนะคะอาจารย
0: ์
1: บางคนนะคะมี FC อาจารย์บอกว่าแค่เห็นหน้าอาจารย์ก็หายไปแล้วครึ่งนึง
0: โอ้
1: โหแต่ถ้ามาเข้าสู่กระบวนการรักษาก็จะดีขึ้นแต่ดีที่สุดคือไม่อยากมาเจออาจารย
0: ์
1: เขาไม่อยากเป็น
0: ดีครับเจอกันข้างนอกไม่เป็นไรครับเจอที่โรงพยาบาลอย่า
1: แต่อย่ามาเจอที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์นะคะใน YouTube ของเราสนดอ Channel ค่ะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาคุณธนดลนะคะถามอาจารย์หมอว่าหากมีปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนในกระเพาะอาหารกรดในกระเพาะอาหารเยอะอันนี้มีความเสี่ยงมั้ยคะกับการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
0: กรดไหลย้อนเนี่ยนะครับจริงๆเรียนว่าอาการก็คือกรดอ่ะมันไหลขึ้นไปในหลอดอาหารนะฮะมันทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งไหมเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งส่วนปลายของหลอดอาหารมากกว่านะครับเพราะว่าในกรณีกรดมันขึ้นไปนานๆเนี่ยนะครับผมเขาจะทำให้ปลายหลอดอาหารมีการอักเสบบางทีมีเซลล์เปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างท่านบางท่านเป็นมาหลายปีเนี่ยนะครับไปส่องกล้องดูมีเซลล์เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ส่องกล้องก็ทราบนะครับเห็นเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงพอเซลล์เปลี่ยนแปลงเซลล์ตรงนี้แหละครับจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับมีโอกาสเลยนะครับดังนั้นคือการที่มีกรดไหลย้อนนานๆไม่ดีครับไม่ดีต้องมาตรวจครับอาจจะต้องรับประทานยาหรือว่าจริงๆเรียนว่าก็มีการผ่าตัดที่จำเพาะนะครับกับภาวะกรดไหลย้อนด้วยนะครับในคนไข้ที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยคือนิยมมากก็คือการทำหูรูดเทียมนะครับของหลอดอาหารส่วนปลาย
1: มี
0: ชาวต่างชาติจะนิยมนะครับถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็ถ้าทานยาดีขึ้นก็ไม่ต้องทำนะครับผม
1: คุณธนดลนะคะก็ลองไปหาคุณหมอดูก่อนนะคะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกรดในกระเพาะอาหารเยอะนะคะก็ลองไปตรวจกันอีกทีนึงนะคะท้องเสียบ่อยค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็บางครั้งมีเลือดปนออกมาด้วยแล้วก็มีอาการอ่อนแรงอันนี้เข้าข่ายไหมคะอาจารย
0: ์ท้อง
1: อ่อนเพลียอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าข่ายครับคือเรียนว่าท้องเสียบ่อยเนี่ยถ้าเกี่ยวกับการขับถ่ายนะฮะก็คือจะเข้ากับมีโอกาสเสี่ยงกับมะเร็งลำไส้มากกว่าการถ่ายผิดปกติไปจากเดิมนะฮะไม่ว่าจะถ่ายมากถ่ายน้อยก็ถือว่าเป็นตัวที่เสี่ยงทางนั้นนะครับอย่างปกติบางท่านเขาถ่ายทุกวันนะวันละครั้งมา10ปีแล้วช่วงนี้3วันถ่ายทีแต่ว่าถ้าถ่ายเสร็จก็ถ่ายเหลวเยอะเลยเอาอันนี้น่าก
1: ัง
0: วล
1: ผิดปกติแล้ว
0: ใช่ครับการมีเลือดปนก็เหมือนกันนะครับถ้ายิ่งถ้ามันมีเลือดมีลิ่มเลือดด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดจาก มะเร็งก็ได้เกิดจากแผลในทางเดินอาหารจากลำไส้ใหญ่ก็ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นคือเท่าที่ฟังอาการเนี่ยอาการอ่อนเพลียน่าจะเป็นผลพวงผลลัพธ์
1: มาจากท้องเสีย
0: ใช่ไหมครับผลท้องเสียด้วยหรือว่าการที่เราเลือดออกบ่อยแล้วก็มีภาวะซีดด้วยนะครับดังนั้นคือตรงนี้น่าจะเรียนว่าต้องมาตรวจนะครับรีบมาตรวจนะครับแต่อาจจะไม่ตรงกับมะเร็งกระเพาะซะทีเดียวครับอาจจะเป็นลำไส้ใหญ่ครับ
1: ก็ควรจะไปตรวจดูก่อนนะคะว่าเราเป็นอะไรนะคะอาจารย์พูดถึงวิธีการรักษาไปแล้วว่าเรามีวิธีการรักษาด้วยวิธีใดบ้างนะคะแต่ละระยะนะคะทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นเลยอาจารย์คะเราต้องกลับไปย้อนไปที่ความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้
0: ใช่คร
1: ับเราจะลดความเสี่ยงหรือเราจะป้องกันได้ยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร
0: ถึงผมขออนุญาตโชว์สไลด์อันนี้มันก็คือจริงๆเรียนว่ามันก็คือการตรงข้ามอะครับเป็นคอนเทนต์พาร์ทของ
1: ทำตรงข้ามกับเมื่อก
0: ี้ใช่ตรงข้ามกับเมื่อกี้นะฮะการเมื่อกี้อันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปตรวจแล้วก็ต้องรักษาแบคทีเรียตัวนี้ว่าเป็นหรือเปล่านะครับแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์อาหารก็โฟกัสทานผักผลไม้ครับวิตามินซีเลิกบุหรี่ถ้าเป็นไปได้เพราะจริงเรียนว่าไม่มีแทบไม่มีข้อดีนะฮะบุหรี่ก็คือทำให้ป่วยนะฮะสืบดูสุราก็คือลดลงนะฮะแต่พอดีถ้าว่าควบคุมไม่ได้ก็เลิกเลยก็ดี ถ้าเลิกไม่ได้ก็พยายามอย่าให้เยอะเกินไป นะครับแล้วก็อาหารที่มีความเสี่ยงกับมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างเช่นที่ผมเรียนอาหารที่แบบแปรรูปมากๆ นะครับเค็มมากๆดองเค็มทั้งหลายกิมจิอะไรคล้ายๆคนเกาหลีเป็นเยอะมากเลยนะครับก็ใส่เงี้ยนะฮะก็คืออาหารที่แบบปิ้งย่างอะไรเงี้ยนะฮะก็คือพยายามอย่ามากเกินไปนะครับผมแล้วก็คือยังไงก็ตามคือว่าถ้าค้นพบแล้วว่ามีการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นเคยเข้าสู่กระบวนการการรักษาเนี่ยตรงจุดเนี้ยการที่มาพบแพทย์อย่างต่อเนื่องนี่ก็จะช่วยได้นะครับทำให้ท่านไม่กลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในที่สุดนะครับดังนั้นคือจริงๆเรียนว่าการถ้าเกิดเราทราบข้อมูลแล้วพูดง่ายครับบางทีทำยาก
1: นะคะอาจารย์
0: นะครับแต่ว่าข้อมูลอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบไว้ก่อนว่าณตอนปัจจุบันเราก็เป็นข้อมีข้อมูลประมาณนี้นะครับ
1: อย่างน้อยๆได้รู้ข้อมูลก็จะได้เอาไปวิเคราะห์กับสภาพร่างกายตัวเองนะคะอาจารย์ว่าเราเป็นอยู่นี่มันใช่หรือยังหรืออาจจะยังไม่ใช่
0: ใช
1: ่
0: ก็ไปปรับใช้อย
1: ู่แล้วอย่างการตรวจสุขภาพประจำปีที่เราตรวจกันทุกปีเนี่ยนะคะอาจารย์อันนี้มีโอกาสเจอได้ไหม
0: คือจริงๆเรียนว่ามะเร็งกระเพาะเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเป็นมะเร็งที่เป็นไม่เยอะในประเทศไทยถามว่าเรามีลักษณะการตรวจที่เป็นสกรีนนิ่งโปรแกรมสำหรับเขาโดยตรงไหมไม่มีนะครับยังไม่มียังรู้สึกว่ายังไม่แบบไม่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมการตรวจประจำปีโดยตัวส่วนใหญ่เราก็จะตรวจเลือดกันนะครับยังไม่มีการตรวจที่จำเพาะนะครับกับมะเร็งกระเพาะอาหารสิ่งที่อาจจะพบได้อย่างเช่นคนไข้อาจจะซีดผิดปกติสมมุตินะฮะมีความเรื่องซีดซึ่งในคนไข้ผู้ใหญ่ในกรณีที่ไม่มีประวัติเสียเลือดที่ไหนชัดเจนในทางเดินอาหารมักจะเป็นผู้ร้ายนะครับคนไข้มักจะเสียเลือดทางเดินอาหารนี่แหละซึ่งเราอาจจะนำไปสู่การตรวจที่มากขึ้นแต่เรียนว่าการตรวจโดยตรงนี้ยังไม่มีนะครับเทียบกับประเทศที่เขาเป็นเยอะๆเป็นเยอะๆอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นจีนหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่าคนไข้ที่มาจากโซนปัจจุบันนั้นนะถ้าอายุเกิน 45-50 ปีเขามักจะแนะนำให้มีการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นด้วยนะครับเรียนว่าการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลายนี่ถือว่าจำเป็นนะฮะในกรณีที่อายุเกิน45ปีจำเป็นต้องทำสักครั้งนึงอ่ะ5ปี10ปีนะครับแต่ทางส่วนต้นนี่คือบางทีเราจะแถมเข้าไปก็ได้นะครับเพราะจริงเรียนว่าใช้เวลาในการตรวจน้อยกว่านะครับเราถ้าเกิดว่าไม่เคยตรวจทางเดินอาหารส่วนปลายเรามักจะแนะนำพ่วงกันนะฮะเรียนว่าการตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลายนะครับเป็นการตรวจที่ดีกว่าการตรวจด้วยค่า CEA อย่างเดียวค่า CEA ก็คือเรียนว่ามันจะขึ้นก็คือมะเร็งต้องเป็นเยอะแล้วนะครับซึ่งเป็นไม่ใช่หัวใจของการตรวจเพื่อป้องกันนะฮะตรวจเพื่อป้องกันเราต้องการดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่
1: าม
0: ีชิ้นเนื้อโพลิปหรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นคือการตรวจด้วยการส่องกล้องพ่วงเข้าไปกับการตรวจสกรีนนิ่งไม่จำเป็นต้องทำทุกปีนะครับ5ปีหรือ10ปีครั้งนึงเนี่ยถือว่าอาจจะช่วยลดในกรณีนี
1: ้
0: นะครับผมในประเทศบางประเทศเนี่ยนะฮะเขามีนวัตกรรมตรวจเลือดอย่างเช่นตรวจหาฮอร์โมนบางตัวมาร์กเกอร์บางตัวอย่างเช่นเปปซินโอเจน
1: ค่ะอาจารย
0: ์อันนี้บอกภาวะกระเพาะเสื่อมได้แต่ประเทศไทยยังไม่มีการตรวจแพร่หลายนะครับใช้อันนี้ตรงนี้ใช้เยอะในพวกประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่น
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีเยอะนะครับแต่ประเทศไทยผมแนะนำได้ก็คือว่า1ก็คือการตรวจการคุยประวัติกับแพทย์ที่ทำการซักประวัติในการตรวจร่างกายประจำปีว่ามีการผิดปกติยังไงหรือเปล่านะครับการโฟกัสดูว่าความเข้มของเม็ดเลือดเราเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ดูการเช็คว่าคนไข้เคยเช็ค มะเร็งลำไส้ใหญ่หรือยังบางครั้งเราอาจจะพ่วงเรื่องของการตรวจสองกล้องส่วนปลายแล้วก็สองกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นเข้าไปด้วยครับ
1: คืออย่างการซักประวัติพูดคุยกับอาจารย์หมอในบางทีคนไข้ก็ต้องพูดความจริงนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่บางทีบางคุยเจอหมอแบบว่าชอบแบบโอ๊ยอันนี้ไม่ทันมีไม่มีไม่มีอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอาจจะจริงๆเรียนว่าแพทย์คือไม่ได้คืออยากจะช่วยท่านแบบเหมือนทีมเดียวกันเราไม่ได้แบบจะไปมองตัดสินว่าท่านเป็นยังไงนะฮะก็อันนั้นคือคุยกันแบบแชร์ข้อมูลกัน
1: ก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะที่เกิดขึ้นกับเราจริง
0: ๆ
1: การมาตรวจด้วยการส่องกล้องจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลไหมคะอาจารย์คะ
0: ปัจจุบัน 90% ไม่ต้องนอน
1: ไม่ต้องนอน
0: คร
1: ับ
0: คือผมเอาละ 10% ไว้อย่างบางท่านมีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากอย่างเช่นหัวใจล้มเหลวอะไรที่รุนแรงมากๆโอเคเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเช็คหรือว่าดูอาการนานหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปนะคะการตรวจสองกล้องเป็นการตรวจไปกลับครับผมก็กลับบ้านได้เลยครับหลังจากคือคล้ายๆคนไข้ตื่นดีก็กลับได้นะครับผม
1: นะคะก็ไม่ยุ่งยาก
0: ไม่
1: ต้องมานอนโรงพยาบาลแล้วก
0: ็
1: ไม่เจ็บตัวด้วยนะคะนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคุณผู้ชมถามกันเข้ามานะคะใช้ชื่อเฟซว่าครอบครัวอบอุ่นนะคะขออนุญาตสอบถามอาจารย์หมอค่ะท้องโตมากแต่ว่าไม่ได้มีอาการใดๆอันนี้เสี่ยงไหมคะอาจารย์คะ
0: ท้องโตนี่มันอาจจะต้องแบ่งหลายอย่างนะฮะอย่างอ้วนก็ได้ครับเรียน
1: คือโตแบบไหน
0: ใช่ครับมันมีอะไรอยู่ในท้องได้หลายอย่างนะครับมีเป็นก้อนก็ได
1: ้ค่ะ
0: ท้องโตมาแต่คือผมเรียนอย่างนี้ถ้าท้องโตผิดปกติบางครั้งอาการยังไม่ต้องมีก็ได้ครับ
1: เพราะ
0: ไอ้ตัวพัดเขาเรียกว่าอะไรครับพยาธิสภาพบางอย่างเขาโตมากๆโดยที่เราไม่มีอาการได้อย่างเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารแบบอื่นนะครับแบบไม่ใช่เยื่อบุอย่างเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารแบบจีสนะครับหรือว่าเนื้องอกในช่องท้องที่เขาไม่ได้กินไปทางนั้นอาหารโดยตรงบางทีเขากินพื้นที่ในท้องไปได้เยอะมากเลยกว่าที่คนไข้จะเริ่มมีอาการนะครับดังนั้นคือในกรณีที่มันมีความผิดปกติเกิดคือเราเห็นแล้วโอ๊ยมันไม่เหมือนเดิมมันมีท้องโตบางจุดอะไรอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่ายังกินข้าวได้ถ่ายได้อะไรแนะนำมาตรวจครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดหลักเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าอาจจะเป็นเนื้องอกชนิดที่มันไม่ค่อยปกติก็ได้นะครับมาตรวจก่อนนะครับแพทย์คำดูตรวจอัลตราซาวด์เพิ่มเติมหรือว่าตรวจสแกนเพิ่มเติมก็จะทราบได้ครับว่าท่านมีปัญหาผิดปกติจริงหรือเปล่า
1: ค่ะก็ต้องสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างท้องโตเนี่ยบางทีมันอยู่ดีๆมันก็โตมาเลยจนสังเกตได้ไงนะคะอาจารย
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็คือความผิดปกติแล้วก็ควรจะมาตรวจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักขึ้นหรือช่วงนั้นเราเป็นช่วงที่เจริญอาหารอันนั้นเป็นอีกเรื่องนะคะ
0: ใช่ครับถ้าอ้วนเป็นก็อีกเรื่องคร
1: ับ ค่ะนี่นะคะก็อาจารย์ก็ตอบคำถามเรียบร้อยคุณสวรรค์บอกว่าอาจารย์ให้คำแนะนำดีมากค่ะเคยรักษาให้กับคุณพ่อด้วยมีคนไข้อาจารย์ชมรายการหลายท่านเหมือนกันนะคะวันนี้ก็บอกว่าได้ความรู้มากๆเลยรวมไปถึงพิธีกรก็ได้ความรู้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็รับบทเป็นชาวบ้านนะคะอาจารย์ถามเผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่รู้ว่ามะเร็งกระเพาะอาหารนี่มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มันแบบว่ามันมีวิธีการรักษายังไงพูดถึงแนวทางการรักษานิดนึงค่ะอาจารย์อย่างในโรงพยาบาลมหาราชของเรานี่ถือว่าครอบคลุมไหมคะอย่างผู้ป่วยที่เป็นสิทธิ์บัตรทอง
0: คุมครับเรารักษาทุกสิทธิ์นะฮ
1: ะ
0: ตั้งแต่บัตรทองก็มีนะฮะก็ได้รับการรักษาที่ดีสุดเหมือนกันแล้วก็สิทธิ์เบิกตรงข้าราชการก็ชาต่างประเทศเราก็รักษาหมดทุกสิทธิ์นะฮะทุกสิทธิ์ซึ่งเรียนว่าคือจะพยายามให้สิ่งที่ดีสุดกับคนไข้นะครับในงบประมาณที่เหมาะสมตรงๆอย่างบัตรทองอย
1: ่
0: างเช่นของเบิกตรงข้าราชการไม่ได้นะฮะเรียนมีจริงๆแต่ว่าเราข้อไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: เสียค่าใช้จ่ายเท่านี
1: ้
0: คนไข้ต้องเสริมเท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มค่าไห
1: ม
0: นะฮะแล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าเศรษฐฐานะคนไข้แต่ละท่านเป็นยังไงผมเรียนว่าบางทีเนี่ยยาบางตัวแพงมากเลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์คนไข้อยู่ด้วยได้ต่างกันหนึ่งเดือนทางคลินิกเนี่ยถือว่ามีความชัดเจนนะครับว่ามีความแตกต่างกันดีกว่า1เดือนโอ้รวยมากมีเงิน
1: โอ้
0: ใช่ๆคล้ายๆอย่างนั้นครับเขาความคุ้มค่าของแต่ละท่านไม่เท่าไปตัดสินใจแทนผู้ป่วยไม่ได้เราไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยสถานะเป็นยังไงความจำเ

0: ทางแบบว่ารัฐบาลแล้วก็มีการซัพพอร์ตแล้วก็มีการให้งบประมาณมาอยู่แล้วทำที่มีความยุ่งยากในกระบวนการจริงๆครับบางทีเราไม่สามารถตัดสินของทางรัฐบาลเนี่ยเขาตัดสินใจว่าอย่างท่านเนี่ยคุ้มค่าไหมนะฮะท่านนิดหนึ่งนะฮะก็อยากแพทย์พยายามจะเรียนอยู่แล้วครับว่าต้องใช้เวลาบ้าง
1: ที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ค
1: ะบางคนอ้วนบางคนผอมคือความเสี่ยงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างนะคะอาจารย์คะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะอาจารย์คะวันนี้เราได้ความรู้เยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารท้ายสุดอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะอาจารย์คะ
0: ครับผมก็อยากจะเป็น take home message นะฮะก็คือสิ่งที่มาทั้งหมดนะฮะที่ได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าหนึ่งก็คือพยายามลดปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ในชีวิตเรานะครับการรับประทานอาหารนะครับเรื่อง healthy eating healthy life นะครับเรื่องของการแบบว่าไม่บริโภคสุราบุหรี่อะไรมากเกินไปนะครับทานสิ่งที่มีประโยชน์นะครับผมไม่ทานพวกอาหารที่แบบใส่สารถ่านอาหารมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับอันซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการลดนะครับเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่สองก็คือว่าในกรณีที่พยายามสังเกตตัวเองว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นของร่างกายหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารนะครับอย่าปล่อยให้คุณรู้สึกว่ามันเจ็บความเจ็บป่วยบางอย่างเนี่ยมันอยู่กับเรานานเกินไปนะครับพยายามเข้าสู่ระบบนะครับมาพบแพทย์ปรึกษาการว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่จะรักษาได้ไหมมีโอกาสที่จะเกิดจากต้นเหตุเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งพอมาพบแพทย์เสร็จแพทย์ก็จะสามารถแบบได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็สามารถประมวลผลแล้วก็แนะนำได้ว่าเราต้องจำเป็นต้องไปตรวจอะไรต่อไปซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็จะทำให้ในกรณีที่เราโชคร้ายจริงๆป่วยจริงๆนะครับก็จะทำให้คนไข้เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับผมอยากจะฝากเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ
1: ในส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการนะคะก็รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วนะคะก็จะได้ตรวจจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่ส่วนคนที่ยังไม่มีอาการยังไม่มีความเสี่ยงใดๆนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีให้แข็งแรงนะคะก็จะได้ไม่เป็นโรคภัยต่างๆด้วยนะคะวันนี้ได้รับความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงพันพัฒน์จักรพันธ์อาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะแน่นอนค่ะรายการของเรานะคะท่านไหนที่รับชมวันนี้ไม่ทันนะคะสดๆก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะคะสวนดอก Channel รวมไปถึงเพจสุขภาพดีกับหมอสวนดอกเพจคณะแพทย์นะคะและรายการของเราจะไปออกอากาศอีกรอบนึงนะคะใน NBT North ช่อง11นะคะรวมไปถึงรับฟังเสียงได้นะคะทาง FM 100นะคะสวทเชียงใหม่สวทฝางสวทพะเยานะคะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ติดตามรับชมข่าวสารดีๆแบบนี้ได้เช่นเคยนะะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยกว่า100ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์อนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอาคารเรียนรู้เรื่องโขนภายในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนจะได้ชมและสัมผัสกับเบื้องหลังของการแสดงโขนตั้งแต่การทำหัวโขนเครื่องแต่งกายโดยมีวิทยากรนำชมอย่างใกล้ชิด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นอเนกอนันต์ในการฟื้นฟูการแสดง

0: โขนให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งส่งเสริมจนกระทั่งเราได้รับการยอมรับในระดับโลก
1: กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รวบรวมผู้รู้ครูอาจารย์ทุกสรรพศาสตร์ศิลป์ร้อยเรียงการนำเสนออย่างยิ่งใหญ่อลังการและพัฒนาขึ้นตามลำดับปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการแสดงให้สมจริงโดยจัดแสดงทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ
0: การนำเอาโขนสู่รายการตัวแทนของมรดกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้เอาไว้ให้เพื่อให้เกิดการชื่นชมร่วมกันแล้วก็เกิดการเรียนรู้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการมีอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้โขนนั้นจัดแสดงเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวรรณกรรมสำคัญไม่ใช่เฉพาะของไทยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวพม่าต่างก็รับรู้เรื่องของรามายณะในเวอร์ชั่นต่างๆที่เป็นของตัวเองสำหรับประเทศไทยก็มีการปรับปรุงเรื่องราวหรือจนกระทั่งมันกลายเป็นรามเกียรติ์อย่างที่เรารู้จักกันดีแม้ว่าจะมีความแตกต่างจากรามายณะซึ่งเป็นเรื่องต้นแบบที่อินเดียแต่ว่าก็มีเขาตัวแสดงหรือว่ามีตัวละครที่สอดคล้องกัน

0: อกจากภาพการแสดงบนเวทีที่สวยงามปรากฏต่อสายตาผู้ชมแล้วโขนมีชีวิตยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับประชาชน
1: ช่างแขนงต่างๆที่ต้องมาทำงานร่วมกันไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนักดนตรีหรือว่านักร้องเพียงอย่างเดียวถ้าเรานึกมองภาพกลับไปหัวโขนแต่ละหัวที่จะได้มาก็ต้องประกอบด้วยช่างทำศิลาภรณ์ช่างทำหัวโขนช่างทำกระดาษนะรวมทั้งช่างจิตรกรรมที่จะต้องเป็นผู้วาดฉากแล้วก็งานแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพราะฉะนั้นการแสดงบนเวทีที่เราเห็นนักแสดง100คนเนี่ยเบื้องหลังอาจจะมีคนมากกว่า100ในการทำงานที่เป็นงานศิลปกรรมที่ใช้ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นการจัดโขนจึงเป็นเสมือนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของช่างเองทั้งในส่วนของแบ็กสเตจทั้งในส่วนของช่างแต่งหน้าช่างทำผมรวมไปถึงช่างที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆมันทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้เนี่ยเกิดความมั่นคงในแง่ของอาชีพปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็นสถานที่สำหรับให้เยาวชนนิสิตนักศึกษารวมทั้งคนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: างขุนเขาสูงตระหง่านริมหุบเขาทางเหนือของเชียงใหม่มีเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเชียงดาวดินแดนที่ภูเขาสายน้ำและผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันมาช้านานกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่มีขอบเขตของห้องเรียนสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถ้าใครหลายๆคนมาเที่ยวที่อำเภอเชียงดาวก็คงจะทราบกันดีแล้วนะคะว่าที่นี่ค่ะนอกจากจะมีอากาศที่เย็นสบายมีวิวที่สวยของดอยหลวงเชียงดาวแล้วนะคะที่นี่ยังมีความหลากหลายของผู้คนค่ะที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีภูมิปัญญามีวัฒนธรรมที่มาอยู่ร่วมกันอย่างยาวนานค่ะและนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะคะที่นี่ค่ะกำลังมีความเปลี่ยนแปลงเงียบๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ทรงพลังณพื้นที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณผู้ชมลองนึกตามดูนะคะว่าถ้าเราบอกว่ามีเด็กบางคนในเชียงดาวกำลังหลุดออกจากการศึกษานอกระบบแต่ว่ากลับมายืนได้อย่างมั่นคงมีทักษะมีความฝันและรักบ้านเกิดมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งนั้นล่ะค่ะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้เด็กๆในอำเภอเชียงดาวกลับมายืนได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงนะคะความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นที่นี่ค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาวค่ะที่นี่มีโครงการห้องเรียนข้ามขอบแต่รายละเอียดในเรื่องของการจัดกิจกรรมและแนวทางจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะโครงการห้องเรียนข้ามขอบหรือ Borderless Classroom ต้นแบบการจัดการศึกษาไร้รอยต่อภายใต้โมเดลเชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากชุมชนสู่ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในวิถีชีวิตท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาวหรือที่รู้จักกันในชื่อสกร.ระดับอำเภอเชียงดาวที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็เริ่มแรกก็คือทางสกร.เรานะคะได้ร่วมมือกับทางมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ามะขามป้อมนะคะทำโครงการเชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะซึ่งได้ร่วมมือกันทำกับอปท.แล้วก็อำเภอเชียงดาวนะคะในการจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมปิดเทอมเพื่อเด็กและเยาวชนและหลังจากนั้นมาเนี่ยทางมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ามะขามป้อมเนี่ยได้ร่วมมือกับทางมหาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากกสศเพื่อที่จะจัดทำโครงการห้องเรียนข้ามขอบขึ้นเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นแล้วก็เป็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามบริบทของเด็กนักเรียนและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการช่วยเหลือทำให้ชุมชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะค่ะแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันนะคะฉะนั้นการที่เราได้ทำโครงการห้องเรียนข้ามขอบเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะทำให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้น้องๆสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายค่ะตัวเนี้ยพอน้องๆได้เข้ามาเรียนรู้ในตัวเนี้ยน้องๆมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปน้องๆมีความพร้อมในการเรียนรู้และน้องๆมีความสุขค่ะอันนี้เป็นอีกรูปแบบนึงที่ทำให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบเดิมซึ่งอยู่ในห้องเรียนเขียนช็อกหน้ากระดานมันเป็นรูปแบบเดิมๆที่ทำให้น้องๆเบื่อหน่ายค่ะหลายๆคนที่ออกมาแล้วมาเรียนต่อที่สกร.เราก็คือเบื่อหน่ายจากการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆทำให้เขาเลือกที่จะออกมาอยู่สกร.ได้ทำงานด้วยได้เรียนด้วยตัวนี้มันก็ช่วยในเรื่องของอัตราการหลุดจากระบบการศึกษาทำให้มันมีอัตราน้อยลงค่ะ
2: มูลนิธิสื่อชาวบ้านนะครับหรือเรียกสั้นๆว่ามะขามป้อมนะครับก็ได้เข้า

0: มันมีบทบาทเนาะในการสนับสนุนกรมส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาวนะครับเพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆเนาะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาเนี่ยจะไปเรียนเรื่องอื่นๆต่อไปหรือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองในการดําเนินชีวิตหรือการทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นดีขึ้นรู้ว่าตัวเองจะไปเรียนรู้ต่อยังไงได้ครับในส่วนของกิจกรรมก็เบื้องต้นเรามีกิจกรรมที่ทําร่วมกับสกล.นะครับเป็นหลักสูตรที่จะช่วยปรับพื้นฐานให้น้องๆทั้งหมด3หลักสูตรเนาะโดยที่พี่ๆจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาวนะครับก็จะมาเก็บเป็นคะแนนไปให้น้องๆเนาะโดยที่พวกเราเนี่ยก็จะทํากิจกรรมกับน้องๆเพื่อที่จะช่วยพัฒนามันไปพัฒนาอะไรบ้างทักษะพื้นฐานเหล่านี้มันอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆเช่นปกติเวลาน้องคุยกับเราเงี้ยครับน้องจะไม่ค่อยมองหน้ากันน้องไม่มองหน้าเราน้องไม่มองหน้าเพื่อนแค่ให้เขาสามารถคลี่คลายและหันไปพูดคุยกับคู่สนทนาได้ครับมันก็จะสามารถต่อให้การเรียนรู้ของเขามันไปสู่จุดอื่นๆได้กล้าคุยกล้าถามกับคนที่เขาไปเรียนรู้ด้วยเงี้ยครับ
1: ตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะคะว่าห้องเรียนข้ามขอบไม่ได้เกิดจากนโยบายข้างบนแต่เกิดจากความเข้าใจชีวิตจริงของเด็กในพื้นที่โครงการที่เชื่อมทั้งสกร.มูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือมะขามป้อมและภาคีในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเด็กทุกคนที่อาจกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาได้มีพื้นที่เรียนรู้ที่ตรงกับชีวิตจริงของเด็กๆและหัวใจสำคัญของโครงการนี้นั่นก็คือการเรียนรู้ที่ข้ามขอบจากห้องสี่เหลี่ยมออกสู่ชุมชนสู่ภูมิปัญญาและสู่โลกกว้างผ่านสถานีการเรียนรู้ที่กระจายอยู่ในเชียงดาววันนี้เราโชคดีมากเลยนะคะได้มาพบกับตัวแทนที่เป็นแกนนำนักศึกษาเป็นผลผลิตรุ่นแรกของสกร.ในโครงการห้องเรียนข้ามขอบค่ะน้องอุ๋งนั่นเองน้องอุ๋งสวัสดีค่ะน้องอุ๋งนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นผลผลิตของสกร.เชียงดาวรุ่นแรกเลยที่ประสบความสำเร็จออกมาเป็นผลผลิตหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องอุ๋งเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะเพื่อนๆจะได้รู้จักว่าก่อนที่น้องอุ๋งจะเข้ามาเรียนที่สกร.เชียงดาวอะค่ะเป็นยังไงแล้วพอเราเข้ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปยังไงบ้างคะ
2: ก็ตอนแรกนะครับผมจะเป็นก็คือตอนป.5พ่อกับแม่แยกทางกันผมก็เลยต้องย้ายโรงเรียนพอจบปุ๊บมีแค่แม่กับพี่สาวที่ทํางานผมก็มองเห็นตรงนี้ว่าพี่เราก็มีพี่สาวคนเดียวที่ได้ทํางานประจําแม่ก็ไม่ค่อยมีงานทํางานที่แม่ทําก็เป็นรับจ้างทั่วไปแล้วแต่วันนะครับว่ามีงานก็ไปทําอะไรครับช่วงนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองต้องมีส่วนในการยังไงคร
1: ับ ช่วยเหลือ
2: ครอบครัว
1: ก็คือเป็นแรงผลักดันเป็นความคิดของน้องที่อยากจะมาดูแลเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยครอบครัวก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่สกล.ถูกต้องไหมคะเพราะว่าสกล.เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของนอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยเขาก็ยังส่งเสริมในเรื่องของทักษะอาชีพด้วยพอเราเข้ามาแล้วที่สําคัญเข้ามาอยู่ในโครงการห้องเรียนข้ามขอบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นยังไงบ้างคะ
2: จุดเปลี่ยนแปลงของผมเลยก็คือจากเด็กหลังห้องกลายเป็นเด็กหน้าห้องมาเป็นแกนนําครับก็คือตรงนี้เปลี่ยนแปลงจากห้องเรียนข้ามขอบจาก14เยาวชนพลเมืองโลกครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงนั้นจะเป็นช่วงแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย

0: แต่วันนี้ผมจะยกกิจกรรมก็คือ2กิจกรรมที่ผมได้เข้าร่วมเป็น
1: สตูดิโอเชียงดาวบลูแล้ววันนี้จะพาไปที่ไหนอีกนะคะ
0: สถานที่ที่2จะเป็นมุซาชิครับจะเป็นเกี่ยวกับการปั้นดินเอ่ยการใช้ชีวิตอะไรเอ่ยครับ
1: ซึ่งพวกนี้แหละเขาก็ล้วนที่จะเสริมทักษะเราให้ได้ทั้งองค์ความรู้ให้ได้ทั้งไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพได้
0: ใช
1: ่มั้ยคะได้พัฒนาจนน้องอุ๋งเป็นน้องอุ๋งในทุกวันนี้วันนี้ถ้าเกิดไปครบทุกที่นี้ไม่น่าจะพอ
0: น
1: ้องอุ๋งก็เลยพามาแค่2ที่ใช่มั้ยคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่แรกกันเลยค่ะว่ากิจกรรมของที่นี่จะมีอะไรบ้างค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: จากนักศึกษาที่เคยเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาวันนี้น้องอุ๋งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อมีพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ชีวิตทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได
0: ้นี่ครับพี่กิฟต์ตรงนี้ก็คือสตูดิโอเชียงดาวบลูครับเป็นลานทำกิจกรรมของป้าหุยเลยครับ
1: ค่ะป้าหุยเหรอคะ
0: ใช่ครับอาจจะสงสัยว่าป้าหุยคือใครป้าหุยก็คือผู้จัดการของสตูดิโอเชียงดาวบลูคร
3: ับคนท้องว่าลายดอกบัวเนาะอันแน่ๆเลย
1: นี่ใช่ป้าหุยไหมคะ
0: ใช่ครับป้าหุยก็คนนี้เลยครับผู้จัดการ
3: เอาแน่ๆเลยเน
1: า
3: ะ
1: ป้าหุยค่ะสวั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้วันนี้น้องอุ๋งพามาเรียนรู้กิจกรรมของที่นี่ค่ะป้าหุย
3: โอเค
1: เลยอยากจะให้ป้าหุยช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าเดี๋ยวนะคะขออนุญาตอ่ะกิจกรรมในวันนี้ของที่นี่ค่ะสตูดิโอเชียงดาวบลูชื่อก็บอกแล้วนะว่าบลูนี่น้องอุ๋งเขาก็ใส่บลูมาเลยนะ
0: บลูมาเลยครับ
1: ที่นี่คือมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะก่อนที่เราจะไปดูแต่เห็นน้องๆทํานี้น่าสนุกมากเลยนะคะ
3: คอมเมนต์มากค่ะค่ะหลักๆก็คืออย่างที่คุณกิฟต์บอกว่าเชียงดาวบลูคือสีครามนะคะสีน้ําเงินคือสีครามสีครามของเชียงดาวเรากล้าพูดว่าเชียงดาวบลูเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามที่เชียงดาวพื้นที่ของเชียงดาวแล้วเราก็สกัดสีครามจากใบของต้นคราม แล้วเราก็เอาสีที่สกัดได้เอามาทําหม้อย้อมคราม
1: ค่ะ
3: แล้วเราก็พยายามสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนของเชียงดาวนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมของในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาทางเลือกนะคะในขณะเดียวกันป้าหุยก็จะมีกิจกรรมย้อมครามให้กับผู้สนใจทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นี่น
1: ะคะ
3: ส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกิจกรรมคล้ายๆกึ่งสังคมนะคะ
1: ค่ะก็คือป้าหุยเข้ามาร่วมกับโครงการห้องเรียนข้ามขอบของทางสกรด้วยใช่มั้ยคะซึ่งน้องอุ๋งก็เรียนแล้วก็ได้มาเรียนกับป้าหุยด้วยเหมือนกัน
3: ค่ะที่เนี่ยเราเป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของสกรประจำเชียงดาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูจากหลากหลายเขตเท่าที่จำได้จะมี7เขตการศึกษาของสกรที่เชียงดาวคุณครูแต่ละเขตก็จะทำโปรเจกต์พานักเรียนขึ้นมาเรียนรู้นะคะซึ่งก็จะมาทำกันต่อเนื่องหลายขั้นตอนอย่างครั้งที่แล้วก็มีการพาน้องๆ นักเรียนสกรมาตั้งแต่ปลูกครามนะคะตั้งแต่เมล็ดครามเลยนะคะเราสามารถจัดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ทุกๆขั้นตอน
1: ค่ะก็คือน้องๆมาที่นี่เนี่ยเรียนรู้ทุกกระบวนการในการย้อมครามตั้งแต่ปลูกพูดง่ายๆคือตั้งแต่ต้นน้ำ
3: ยัน
1: ไปจนถึง
3: เป็นทำผลิตภัณฑ์เลย
1: แล้วคือน้องได้ลงมือทำแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของน้องสามารถนำกลับไปได้ไหมคะป้าหุย
3: แน่นอนค่ะน้องจะเอากลับไปแล้วก็ป้าหุยพยายามให้ภาพตลอดว่าพยายามเชื่อมโยงไปซิว่าสิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์ยังไงสมมตินะคะที่ผ่านมาเราทำงานกับโรงเรียนที่ในเชียงดาวเด็กมาเรียนกับเราต่อเนื่อง4ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเด็กเอางานที่ทำกับเราเนี่ยเอาไปจัดนิทรรศการที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เด็กเอาผ้าขาวเอากระเป๋าสีขาวมาย้อมเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์ขายในงานที่โรงเรียนด้วยคือเราต้องการสื่อสารว่าทักษะที่น้องเรียนรู้เนี่ยมันสามารถต่อยอดสร้างอาชีพได
1: ้
3: นะคะซึ่งก็จะตรงกับแนวคิดของสกร.อยู่แล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มทักษะแล้วน้องๆก็สามารถนำไปต่อยอดได
3: ้
1: อย่างน้องอุ๋งนี้ก็มีทักษะเห็นว่ามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะน้องอุ๋งก็ทำแบบนี้ได้หมดเลยใช่ไหม
0: ทำได้หมดเลย
1: นี่เราถือว่าเหมือนกับว่ามีชิ้นเดียวในโลกเลยเน
3: า
1: ะ ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแฮนด์เมดแล้วก็เป็นฝีมือของเราน้องๆก็มาเรียนรู้อย่างที่เราเห็นวันนี้น้องๆแต่งกายสวยงามแน่นอนค่ะที่เชียงดาวมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ชุด

0: ของน้องๆก็สวยงามน้องๆก็แต่งกายมาเรียนกันแบบนี
1: ้
0: ก็เป็นความสุข
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุ
2: ก
0: สนุกนะแต่น้องดูแบบกำลังมัดอย่างขมักขม้นเลยนะคะ
1: มันจะช่วยการโฟกัสนะคะเด็กอย่างเด็กบางคนที่อาจจะเป็นสมาธิสั้นก
0: ิ
1: จกรรมนี้ช่วยได้มากค
0: ุ
1: ณครูหลายคนบอกว่าน้องๆสกลโดยเฉพาะน้องเด็กผู้ชายเนา
0: ะ
1: ปกติจะแบบไม่ค่อยจะจดจ่อแต่พอมาทำอันนี้ปุ๊บทุกคนแบบจดจ่อวันโฟกัสคุณครูยัง Amazing เลยค่ะ
0: จริงไหมคะน้องอุ๋ง
3: จริงครับ
0: แล้วผมชอบไหมในการทำกิจกรรมแบบนี
3: ้ชอบครับมันทำให้ผมค้นพบตัวเองด้วยครับแล้วก็ชอบตรงที่อย่างที่พ่อหุยว่ามันจดจ่อครับ
0: ค่ะ
3: พอเราปุ๊บแต่ก่อนเราเป็นคนไม่จดจ่อใช่ไหมครับพอเราได้มาทำอันนี้ปุ๊บพี่เราจดจ่อทำไมเราถึงจดจ่อก็คือเราอยากเห็นผลงานของเราว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว
0: ่
3: าเราเห็นจากของเพื่อนเอ๊ะเขาทำแบบนั้นเอ๊ะทำไมออกมาเป็นแบบนี้เราตัวเอง
0: มันเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะที่เราสามารถผลิตชิ้นงานออกมา1ชิ้นงานแต่มันยิ่งใหญ่ไปด้วยคุณค่าในตัวของมันเองสามารถเอากลับไปอวดพ่ออวดแม่แล้วมันต่อยอดในเรื่องของอาชีพได้ด้วยแล้ววันนี้เรามาถึงที่ละค่ะน้องอุ๋งเดี๋ยวต้องให้ป้าหุยและน้องอุ๋งอ่ะสอนทำหน่อยว่าที่เนี่ยเขาจะทำยังไงจะสนุกแค่ไหนแล้วถ้าทำแล้วขอเอากลับไปด้วยได้ไหมคะ
1: แน่นอนค่ะ คือตามกระบวนการเราก็จะมีมาตรฐานในการทำงานเนาะการทำงานม
0: ัน
1: ก็จะมีชุดทำงานนะคะเปื้อนเวลาที่เราลงย้อมเราก็จะมีถุงมือนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วัน
0: ต้องใส่ชุดทำงานก่อน
1: อุ๋งใส่เสื้อสีขาว
3: เสื้อขาวมาเลยครับ
1: การใส่ผ้าก
0: ันเปื้อนมีผ้ากันเปื้อนด้วย
1: เข้ากันเลย
0: โอ้ยสวยด้วยนะขนาดผ้ากันเปื้อนเขายังสวยเลยอ่
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: ที่น้องๆกำลังทำอยู่
0: นี่ของกิฟต์ใช่ไหมคะหนูขออนุญาตใส่เลยนะคะ

0: ตอนนี้ก็พาพี่กิฟย้อมคามเสร็จแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปจะพาพี่กิฟไปเล่นดินที่มูซาชิครับ
1: เล่นดินเหรอคะ
0: ใช่
1: ฟังแล้วน่าสนุกจังเลยเราไปเล่นกันเลยได้ไหมคะ
0: ครับไปกันเลยครับ
1: โอเคค่ะ
2: ที่สตูดิโอเชียงดาวบลูเด็กๆไม่ได้แค่เรียนรู้การย้อมผ้าพวกเขาได้เรียนรู้เรื่องความอดทนการเคารพธรรมชาติและคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานับร้อยปีผ่านสีครามที่ซึมลึกเข้าไปในเส้นใยสตูดิโอเชียงดาวบลูจึงไม่ใช่แค่สตูดิโอศิลปะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นระหว่างภูมิปัญญาเก่าและโลกใหม่ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับโอกาสที่กว้างใหญ่กว่าที่เคยจินตนาการจากสตูดิโอเชียงดาวบลูภูมิปัญญาการย้อมครามพื้นเมืองสู่การสร้างสรรค์เราเดินทางต่อมายังสถานีเรียนรู้ต้นแบบมูซาชิพอตเทอรี่สถานีสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
0: พี่กิฟต์ครับตอนนี้ผมพาพี่กิฟต์มาถึงที่มูซาชิเครื่องปั้นดินเผาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพาไปดูเพื่อนๆเล่นดินกันครับเดี๋ยวพี่
1: จะได้ลองเล่นไหม
0: ได้ลองเล่นด้วยครับ
1: โอ้โหนี่เราต้องเล่นแบบนี้เลยหรือเปล่า
0: ใช่ครับหรือว่าพี่อยากจะข้ามขั้นตอนนี้ไปตรงที่ปั้นเลยก็ได้ครับ
1: อ๋อเราก็ต้องมีอันนี้คือเขาเรียกขั้นตอนอะไรคะเนี่ย
0: ขั้นตอนการเตรียมดิน
1: การเตรียมดินใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับแล้วน้องอุ๋งมาเรียนที่นี่นี่คือได้อะไรยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงพาพี่มาเที่ยวที่นี่
0: เคยมาเรียนที่นี่ครั้งเดียวแล้วก็มีโปรเซสที่ป้าหุยทำผ้าย้อมขามนะครับเลยมีแนวคิดที่อยากติดตามพี่ยามูซาชิแกหาดินเพราะว่าอยากไปเจอดินที่หลากหลายเพราะว่าจะได้เอาไปผสมผสานกับผ้าย้อมขามที่ป้าหุยแกเพิ่งเกิดอะไรงี้ด้วย
1: อันนี้เป็นความคิดของผมเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ตอนแรกก็เป็นพี่ไอซ์หรือป้าหุยเขาคิดขึ้นมาครับแล้วก็ผมก็ได้ไปลองทำเป็นหลักอะไรเงี้ย
1: ก็คือมาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นในเรื่องของทักษะการต่อยอดอะไรต่างๆจากสถานีนึงมาอีกที่นึงเพื่อที่จะมาเรียนรู้มาที่นี่นี่สนุกแน่นอนเลยเน
0: า
1: ะ
0: สนุกแน่นอนเลยครับ
1: ปั้นดินเป็นตัวสน
0: ุ
1: กไหมคะ
3: สน
1: ุ
3: กค
1: ่
3: ะ
1: สนุกนะแต่สนุกจริงหรือเปล่าหน้าตายิ้มแย้มไหมไหนๆขอแอบดูหน่อยเขาเล่นอะไรยังไงโอ้งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ยาข้างในกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยครับ
1: โอ้น่าสนุกเลยนะเนี่ย
0: ใช่ครับน่าสนุกเลย
1: พี่ยาสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ย
4: นวดดินครับ
1: นวดดินเหรอคะ
4: กำลังนวดดิน
1: นวดให้มันหายเมื่อยเหรอคะ
4: ไล่อากาศไล่อากาศ
1: นึกว่านวดให้หายเมื่อย
4: ให้ดินมันเซ็ตตัวกัน
1: อ๋อ
4: ใช่ก่อนที่จะเอาไปปั้นต่อ
1: ยากไหมคะพี่ยา
4: ไม่ยาก
1: หนูนวดได้ไหม
4: ต้องลองดู
1: หนูนวดได้ไหม
4: มีเทคนิคการนวดสองแบบแบบขนมปังกับก้นหอย
1: แบบขนมปังงั้นพี่ยานวดก่อนเลยค่ะ
4: เอาแบบขนมปังเนาะ
1: ค่ะ
0: คิด
1: ขนมปัง
4: ขนมปัง
1: นวดปุ๊บกินได้ปั๊บ
4: ยังครับอบก่อน
1: ต้องอบก่อน
4: นี่คือกดลงไป
1: เดี๋ยวนะต้องอุ้งมา
4: เออมา
1: เออเป็นผู้ชายแข็งขันต้องนี่ลูกผู้ชาย
0: ปึ๊บแนวนี้ใช่ไหม
4: ดึงมาแล้วกด
0: ดึงมาแล้วก็
1: อย่าให้เสียชื่อนะอย่าให้เสียชื่อเรานะอย่าให้เสียชื่อ
4: นั่นแหละ
1: เออ
4: เ
2: ออที่มูซาชิพอตเทอรี่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่อยู่ในการลงมือทำในเสียงหัวเราะในความผิดพลาดและในความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่คนเก่งจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเข้ามาเป็นผู้จัดการเรียนรู้นำประสบการณ์จริงมาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนโดยตรง
4: มีเพื่อนแล้วก็ได้ชวนที่เข้าไปอยู่กับมะขามป้อมได้พูดคุยว่าเออเรามีโครงการจะทำเป็นสถานีเรียนรู้learning city ของเชียงดาวมาขับป้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราก็เริ่มทดลองในการสร้างกระบวนการขึ้นมาแล้วก็ได้เปิดรับ นักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้หน้าที่ของเราก็คือออกแบบกระบวนการในแต่ละครั้งไปซึ่งไม่เหมือนกันนักเรียนแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันเราใช้จิตวิทยาในการแลกเปลี่ยนความรู้ให้เด็กแต่ละโรงเรียนหรือว่ากลุ่มคนที่มาเรียนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีพลังงานที่ทําให้เราไม่เบื่อซึ่งแลกเปลี่ยนกันโดยผ่านด้วยผ่านดินด้วยการผ่านก้อนดินแค่นั้นซึ่งจุดประสงค์เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมของเชียงดาวที่รู้สึกว่าสามารถเป็นรูปธรรมจับต้องได้เรายินดีที่จะให้ความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นบทเรียนนอกโรงเรียนที่สร้างอาชีพยั่งยืนได้มันยั่งยืนสามารถยั่งยืนได
2: ้เมื่อได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราค้นพบตัวเอง
1: กว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะน้องอุ๋ง
0: ใช่ครับไม่ใช่ง่ายๆเลยครับ
1: ยากเนาะเมื่อกี้ที่ลองทำนี่ยากมากๆเลยนะคะทุกอย่างนี้ต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ต้องใช้สมาธิด้วยใช่ไหมคะ
0: ต้องจดจ่ออย่างมากเลย
1: ใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างกว่าจะออกมาต้องใช้ทั้งใจใช้ทั้งแรงกายแรงใจสมาธินี้สำคัญมากๆเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นที่ดีที่สุดกับโครงการห้องเรียนข้ามขอบนะคะนั่นก็คือการศึกษาไม่ได้เพียงอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้นค่ะเริ่มต้นได้ทุกที่และทุกเมื่อค่ะต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะคะที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามทีเดียวเลยค่ะเสียดายจริงๆเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ราแล้วก็คนพร้อมแล้วมันก
1: ็พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮ
4: ืออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์
5: ของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสานมือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับวันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากยังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการ

0: พัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1: บ้านเมือง

0: ในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันประโยชน์ความร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนัก
1: และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางสำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนนายกรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนำพวงมาลาไปถวายบังคมในนามกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันยังมีตัวแทนในงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายบังคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำเป็นหลักในการนำทางเพื่อดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
1: ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะได้ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569 เริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมนำพวงมาลาไปถวายบังคมและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลานะคะพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนบรรยากาศที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความสงบและเปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: และนอกจากนี้นะครับประชาชนทั่วประเทศก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ระยะทาง 9.99 กิโลเมตรสะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ร่วมพิธียังได้จุดเทียนกว่าพันเล่มเรียงรายเป็นสัญลักษณ์เลข9รอบลานสักการะพระพุทธนวะพระพุทธมหานวมินทรศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญส่องสว่างดุจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงกระจ่างชัดและสถิตใจในดวงใจของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
1: ขณะที่ต่างจังหวัดนะคะได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมดอกไม้จันทร์ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4ช่อพร้อมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมดอนไฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง3อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะกำหนดเป้าหมายรวบรวมดอกไม้จันทร์จำนวน 120,000 ดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตลอดจนจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอเพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณสถานที่ตั้งสมถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคสำหรับดอกไม้จันทร์ในพื้นที่อำเภอจังหวัดกระบี่กำหนดเป้าหมายในการจัดทำ 194,993 ดอก
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆกันสักครู่เดี๋ยวครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้ยังคงมีเนื้อหาการประชุมที่เข้มข้นเช่นเคยกับไฮไลท์สำคัญในช่วงเช้าเป็นการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยตัวเลขล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสถานุณพัทลุงครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณสถานุเชิญครับ
1: ก็เข้าสู่วันที่2นะครับของการประชุม IMF World Bank Group นะครับก็วันนี้นะครับถือได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันแห่งตัวเลขการล่าสุดของทาง IMF นะครับเมื่อวานตัวเองก่อนนะครับ2ทีตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวเลขของเศรษฐกิจไทยถือว่าดีขึ้นนะครับขณะที่เศรษฐกิจโลกเองถ้าไปดูเนี่ยความเสี่ยงอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์แรกของวันนี้กันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของ World Economic Outlook นะครับเป็นการแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยทาง IMF นะครับสาระสำคัญที่น่าสนใจผมจะลงเฉพาะตัวเลขใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็เป็นประมาณการตัวเลขหรือว่า GDP ของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็อีกหลายประเทศรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับมาดูที่ภาพใหญ่นะครับเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะขยายตัวนะครับ GDP น่าจะประมาณ 3.1 ในปี2026หรือว่าปีนี้แล้วก็ฟื้นตัวเป็น 3.4 ในปีหน้า2027นะครับก็เป็นประมาณการเดิมนะครับเมื่อช่วงเมษายนของทาง IMF คือไม่ปรับประมาณการนะครับยังคงเดิมทีนี้ขยับมาดูเศรษฐกิจไทยนะครับ IMF คาดการเศรษฐกิจไทยปี2026ปีนี้ขยายตัว 2.1 และก็ปีหน้าจะยังคงตัวเลขเดิมที่ 2.1 เช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีขึ้นเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถูกปรับประมาณการดีขึ้น2ครั้ง 1.5 ในเดือนเมษายนแล้วก็ 1.9 ในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้ที่ IMF ประมาณการนะครับก็ถือว่ามุมมองดีขึ้นครับสำหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยของ IMF นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับแม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปเจาะลึกดูตัวเลขจริงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังเหนื่อยนะครับอาจจะยังเรียกว่าเหนื่อยมากๆถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของในอาเซียนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลเองอาจจะต้องไปเร่งแก้ไขนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเองที่ยังอาจจะต้องแก้ไขปัญหากันอีกมากนะครับส่วนอัตราเงินเฟ้อไทยปีนี้ IMF คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 1.7 ในปีหน้านะครับเรื่องของเงินเฟ้อภาพใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องของสงครามเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของน้ำมันเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศในหลายประเทศนะครับโดยทาง IMF มองประเทศไทยค่อนข้างเป็นมุมบวกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับมือปัจจัยท้าทายได้ค่อนข้างดีจากการเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเติบโตด้าน AI ในเอเชียนะครับแต่ถ้าพูดถึงในความเห็นของกระทรวงคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมีความมั่นใจมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะโตมากกว่า 2.1% ตามที่ IMF ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ครับอาจจะไปแตะที่ 2.3 หรือมากกว่านั้นนะครับก็ไทยเราโชว์ในเรื่องของการลงทุนต่างชาติเรื่องของ FDI ที่ถือว่าเป็นประวัติการนะครับหลายปีติดต่อกันแล้วก็การส่งออกปีนี้ของไทยเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแตะที่ระดับ 20% นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 17-19% อาจจะเห็นตัวเลขเหล่านี้นะครับก็นอกจากตัวเลขเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตในการแถลงข่าวของ IMF นะครับ Q&A การตอบคำถามสื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยน้ำหนักคำถามส่วนใหญ่นะครับพุ่งไปที่เรื่องของ AI แทบทั้งสิ้นนะครับก็มุมมองของ IMF เกี่ยวกับเรื่องของ AI ก็มองว่ามาพร้อมกับโอกาสนะครับความท้าทายก็มีอีกเพียบเลยนะครับก็นำมาสู่ความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความเสี่ยงกับผลบวกที่จะได้เนี่ยอันไหนมันจะมีมากกว่ากันนะตอนนี้นะครับทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะปรับไปเรื่องของการรับมือเรื่องของภัยไซเบอร์แล้วก็ภาคแรงงานที่โดนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเซสชั่นช่วงเช้าของทาง IMF นะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับจะมีงานเสวนาหลักของทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นโฮสต์คันทรีนะครับก็จะมีเวทีเปลี่ยนและเปลี่ยนมุมมองของผู้นำทางเศรษฐกิจการเงินของโลกเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายเรื่องของการแบ่งขั้วและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจหลังจากนี้นะครับก็ผู้ร่วมเสวนามีเอลิสหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองเอกนิตินะครับกรรมการผู้จัดการ IMFประธานธนาคารโลกนะครับแล้วก็ผู้นำทางเศรษฐกิจอีกหลายท่านจากหลายประเทศนะครับแล้วก็อีกเวทีนึงถัดมานะครับที่พูดถึงเศรษฐกิจไทยก็ไล่มาตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกเลยนะครับปี1991หรือว่าปี2534จนถึงปีนี้ปี2026นะครับว่าประเทศไทยเองเติบโตมาทิศทางไหนแล้วเติบโตมาอย่างไรนะครับ ก็ติดตามนะครับว่าช่วงบ่ายทั้งความท้าทายความเสี่ยงทั้งของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับจะมีแนวทางรับมืออย่างไงแล้วก็วงเสวนาหลายเวทีน่าจะมีการพูดคุยกันนะครับก็เช่นเคยนะครับผ่านมา2วันเหมือนผ่านมา2ปีนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับทั้งสองท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณสถานุครับก็รายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์อย่างที่บอกไปตัวเลขเราเนี่ยโตมากกว่าที่คาดการไว้เบื้องต้นด้วย
2: ใช่ค่ะอันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวสรุปให้ฟังสักนิดนึงนะคะที่ทาง IMF เขาคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้2026นี้นะคะก็ขยายตัว 2.1% คงที่ 2.1% ในปี2027และบอกว่าปี70นะคะเขาบอกว่าน่าจะดีขึ้นสำหรับในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองเศรษฐกิจจากในส่วนของระดับโลกอย่าง IMF นั่นเองนะคะขณะที่ธกส.ได้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังค่ะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สินค้าเกษตรไทยร่วมจัดแสดงในงาน2026 IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะคะเพื่อที่จะหวังต่อยอดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็เผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะนายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธกส.เปิดเผย นะคะว่าสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของไทยทางด้านเศรษฐกิจการเงินการท่องเที่ยวและนวัตกรรมพร้อมเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติกระทรวงการคลังได้สนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งทางธกส.ร่วมส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าของเกษตรกรลูกค้ามาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกระเป๋าผ้าลายอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานตราอุ่นอิ่มผ้าหมักโครนจากจังหวัดสุโขทัยผ้าฝ้ายคลุมไหล่จากจังหวัดตราดกระเป๋าผักตบชวาจากจังหวัดพะเยาตุ๊กตาช้างผ้าขาวม้าจากจังหวัดราชบุรีรวมถึงงานหัตถกรรมจากเตยปานหนันกระจูดและตาดกล้วยซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนไทยนอกจากนี้นะคะผู้ที่สนใจก็ยังสามารถเลือกชมแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการลูกค้าธกส.ได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม BAAC Matching ค่ะ
0: ประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting กับซึ่งเป็นเวทีการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเองก็เปิดเวทีแสดงพลังแห่งภูมิปัญญาไทยต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสยามภารกรแลนด์มาร์กระดับโลกร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยและสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนเป็นเวทีแห่งมรดกไทยสู่สายตาโลกรวมความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ในงานสยามภารกร The Art of Royal CraftExplore Thai Heritage Experience ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงกอบกุลอุบลเดชประชารักษ์ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพร้อมด้วยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมเปิดนิทรรศการ Thai Heritage and Artistry Exhibition อย่างเป็นทางการภายในงานบริเวณ Living Hall ชั้น3จะได้สัมผัสเรื่องราว50ปีศิลปาชีพและชิ้นงานศิลป์แผ่นดินที่สร้างสรรค์มาอย่างยอดเยี่ยมตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติทั้งอาจารย์สุดสาครชายเสมและอาจารย์ธีรพันธ์วรรณรัตน์พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตถศิลป์โบราณเช่นเทคนิคการปัดทองและการปรุงกลิ่นหอมแบบไทยนอกจากนี้ยังจัดแสดงเทศกาลไหมไทยสู่สากลโดยนำผ้าไหมไทยไปสู่มือนักออกแบบชื่อดังกว่า100ประเทศ6ทวีปทั่วโลกเพื่อรังสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่างทรงคุณค่าณชั้น1และ Living Hall ชั้น3ขณะที่บริเวณ Nextopia ชั้น5สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยยังได้เปิดพื้นที่จัดงาน Future Craft Experience เพื่อเชื่อมโยงงานจักสานและวัสดุรักโลกสู่อนาคตที่ยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถร่วมภาคภูมิใจและสัมผัสความวิจิตรของมรดกไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้
2: ณขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันรวมถึงสภาพอากาศในบ้านเราด้วยค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้ก็คือภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะส่วนภาคอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนตกหนักเกิดได้ในบางจุดนะคะแต่ว่าฝนที่ตกสะสมนั้นอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่เคยถูกน้ำท่วมง่ายก็ควรยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็เตรียมจุดย้ายรถติดตามการแจ้งเตือนในพื้นที
1: ่ซึ่งช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักนะครับทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะที่อำเภอลานสกาและอำเภอพระพรหมเพื่อตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำและมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักเตรียมเครื่องจักรกลระบบแจ้งเตือนภัยและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางให้พร้อมปฏิบัติการทันทีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยวันนี้ครับเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังการรายงานความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาก่อนที่จะลงพื้นที่บริเวณฝายคลองเสาธงเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากนั้นลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลท้ายสำเภาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่ประชุมจึงสั่งการให้ขุดลอกเส้นทางระบายน้ำการผันน้ำการก่อสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลตำบลท้ายสำเภาตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและการจัดการเส้นทางจราจรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยส่วนที่จังหวัดราชบุรีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุฝนตกหนักจงส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอนั้นเกิดน้ำท่วมขังและสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านเดินได้เดินทางไปยังคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากมีลักษณะที่เชื่อมต่อกับระบบชลประทานและก็เป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากเป้าหมายหลักก็คือเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงการเร่งตรวจสอบและก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเจษฎาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีค่ะให้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อไปติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลกลับไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนายเจษฎาบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดูแลประชาชนทั้งการจัดหาอาหารและน้ำดื่มเตรียมศูนย์พักพิงที่เหมาะสมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้แยกข้อมูลความเสียหายก่อนและหลังวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาและประกันภัยค่ะเพื่อการพิจารณาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงรองรับการดำเนินการตามเงื่อนไขความคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนขณะเดียวกันนะคะยังกำชับให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้อมเนี่ยให้เกิดความชัดเจน โดยอธิบายความแตกต่างแล้วก็เงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยาในแต่ละกรณีเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนายเจเซตเองก็ยังฝากให้ทุกภาคส่วนอัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะค่ะเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือมีความคืบหน้าควรสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องแล้วก็ทันเวลาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันลดความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
1: และจากกรณีที่พบคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วปนเปื้อนกับน้ำในน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นนะครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็ตรวจสอบแล้วพบว่าสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในปริมาณสูงบริเวณท้ายน้ำครับบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมก็เตรียมนำข้อมูลนั้นใช้ประกอบการดำเนินคดีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งติดกับบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมจำนวน3จุดจากคันดินที่รั่วระยะทางประมาณ1กิโลเมตรด้วยผลตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมถึงแผนการตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเช่นตะกอนดินเพื่อไปดูการกระจายการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนสถานการณ์ปลากระชังที่ตายลอยในแม่น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนั้นคาดว่าเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมและค่าออกซิเจนในน้ำต่ำขณะนี้ประมงอำเภออยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการซากปลาตายขณะที่สาธารณสุขอำเภอก็ประสานอบต.ในพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดบริโภคปลาที่ลอยน้ำตายและก็งดบริโภคอุปโภคการใช้น้ำในแม่น้ำหากประชาชนมีผื่นคันผิวหนังและก็แพ้หรือว่ามีการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังให้ติดต่อรับการตรวจในเบื้องต้นได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
0: ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่ไปพบสารเคมีนะคะที่อาจจะรั่วไหลจากโรงงานขยะปนเปื้อนกับน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ไปพบเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงกับต่างชาติอาจจะเข้าข่ายนอมินีค่ะจึงเตรียมประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมเร่งนำขยะออกมาจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะมีการกำชับค่ะให้ในส่วนของทางจังหวัดพิจารณาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการเยียวยาประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับโรงงานที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการรั่วไหลของสารพิษนายพลพีเปิดเผยว่านามสกุลที่ตรวจพบในทั้งสองบริษัทค่ะเป็นนามสกุลดังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการละเว้นใครทั้งสิ้นคาดว่าจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนอมินีและรายชื่อผู้ที่ถือหุ้นที่ผิดกฎหมายเสนอนายกรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่นามสกุลเดียวกับนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย
2: วันนี้เราพิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีนะครับเราเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือควายบริษัทกัน2บริษัทแล้วความผิดปกติก็คือว่า1ในบริษัทนั้นเนี่ยเคยจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านอีก1บริษัทเนี่ยเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านนะครับสิ่งที่เราพบมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้กําลังจะประสานปปง.ในการสอบเส้นเงินแล้วก็การถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่เรากำลังหาบทลงโทษอยู่แล้วเราก็จะสาวให้ถึงต้นต่อนะครับแล้วก็นามสกุลที่เราเจอใน2บริษัทเนี่ยอยากจะกล่าวเรียกว่าเป็นนามสกุลดังในปาจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ละเว้นอยู่แล้วครับอันนี้ท่านนายกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าปิดชื่อดูพฤติกรรม
3: เบื้องต้นที่เจอเขาไปได้เรียนปรึกษาท่านวราวุฒินะครับท่านก็บอกว่าผิดก็คือผิดก็ท่านนายกก็ย้ำเช่นกันครับว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมนะครับ
4: ไม่ใช่นักการเมืองในพรรคเราใช่ไหมคร
3: ับไม่มีครับภูมิใจไทยไม่มีครับครับสะอาดเหมือนเสื้อขาวผมนี่แหละครับ
1: ทางด้านกทมก็เร่งตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขตนะครับรับรองข้อมูลไปแล้วกว่า 88,000 ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือกว่า649ล้านบาทพร้อมกับเปิดลงทะเบียนออนไลน์24ชั่วโมงนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเร่งช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่38เขต118แขวงโดยเร่งตรวจสอบและก็ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาโดยเร็วข้อมูลณวันที่11ตุลาคม2569กทม.ตรวจสอบรับรองความเสียหายและก็ส่งข้อมูลให้ปภ.แล้ว 88,198ครัวเรือนรวมวงเงินช่วยเหลือ649ล้าน 418,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจำนวน 52,107 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีน้ำล้อมรอบจำนวน 36,091 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทส่วนการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 86,088 คำร้องโดยเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวาและมีนบุรีประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่ไม่สะดวกทางออนไลน์นั้นก็สามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ประสบภัยได้โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 18:00 นส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:30 นถึง 16:00 นสำหรับการติดตามสถานะการอนุมัติเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ relief.disaster.go.th
0: มาดูเรื่องของแวดวงทางการศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสากลกันบ้างนะคะรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานและการศึกษาไทยสู่เวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่ประชุมของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก็กำหนดเกณฑ์เทียบวัดระดับภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเร่งเชื่อมโยงระบบธนาคารหน่วยกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับนายประเสริฐจันทละรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแรงงานไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดแนวทางเทียบระดับสมรรถนะภาษาต่างประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

0: โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานสากลครอบคลุมการทดสอบภาษาสำคัญทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและภาษาจีนซึ่งก็จะรองรับผลการทดสอบทั้งระบบ 2.0 และในช่วงเปลี่ยนผ่านควบคู่ไปกับระบบ 3.0 ขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดหลักเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างรอบด้านทั้งด้านการศึกษาแรงงานการค้าและวิชาชีพนอกจากนี้ค่ะยังมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบ NQF Dashboard เพื่อให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดทางให้ผู้เรียนสะสมและก็เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกไร้รอยต่อโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งบูรณาการทักษะและประสบการณ์จากการทำงานจริงเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับควบคู่กับการพัฒนาคลังข้อมูลทักษะแห่งอนาคตโดยหนึ่งภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสะท้อนความต้องการของตลาดซึ่งทางกระทรวงศึกษาที่การพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยการเดินหน้า3แนวทางหลักทั้งการปรับหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงานพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจและยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
1: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเหยื่อนักศึกษาใช้วิธีปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างเหยื่อมีคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและให้เหยื่อนั้นจัดฉากว่าถูกคนร้ายลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองและถ้าเจอในลักษณะแบบนี้ต้องทำอย่างไรไปติดตามจากคลิปวิดีโอนี้ครับ
2: ตายแล้วลูกฉันทำไงดีเนี่ยพอโอนตังไปไหมเนี่ย 100,000 บาทเนี่ยตายแล
3: ้
2: ว
3: เฮ้ยพี่เป็นไรบ้างดูหน้าเครียด
2: ๆลูกหนูโมเน่โดนลักพาตัวช่วยด้วยพี
3: ่ยังไงผมขอดูหน่อย
2: ลูกหนูแล้วลักพา
3: เดี๋ยวนะโอนเงินไปยัง
2: ยังค่ะ
3: ไม่ต้องโอนอันเนี้ยมิจฉาชีพชัวร์จากที่ผมเช็คเนี่ยลูกพี่ไม่ได้โดนลักพาตัวแต่เดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีเบื้องต้นเราไปแจ้งความกันก่อนป่ะ
4: อาจารย
3: ์โมเน่ครับโมเน่ใช่ไหม
2: ใจเย็นนะไม่พาตำรวจมาหาแล้ว
3: พี่อยากตำรวจไซเบอร์นะ
2: อันนี้ตำรวจจริง
3: มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเราปลอดภัยแล้วตอนนี้
2: จริงตำรวจจริง
5: อันนี้ตำรวจจริงแล้วแม่
2: จริง
5: แม่จริงตำรวจจริงเหรอคะ
3: พี่ตำรวจไซเบอร์พาแม่เรามาช่วยเรียบร้อยแล้วใช่ครับสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่นั่นคือวิชาชีพที่พยายามหลอกเราอยู่แม่เรามาแจ้งพี่ให้มาช่วยเราตอนนี้เราปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะ
2: เย็น
3: ครับและนี่คือกลยุทธ์ของมิจฉาชีพที่ใช้มากในช่วงนี้แล้วก็มีเหยื่อน้องๆนักศึกษาถูกหลอกเป็นจำนวนมากครับโดยลักษณะที่เรียกว่าการลักพาตัวทิพย์ครับนอกจากเหยื่อจะถูกหลอกจนหมดตัวแล้วยังใช้รูปของน้องเนี่ยไปใช้ในการหลอกครอบครัวหรือบางทีก็แอบอ้างว่าได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียกค่าถ่ายจากทางครอบครัวอีกครั้งครับดังนั้นถ้าเจอลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมิจฉาชีพแน่ๆ
0: สภาพอากาศบ้านเรานะคะทุกภาคต้องรับมือกับฝนตกหนักอีกครั้งรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
6: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
7: วันหยุดนี้ใครซักผ้าไว้คอยดูฝนกันด้วยนะคะ วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่มีฝนหนักกลับมารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะมาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกันเลยค่ะในส่วนของภาคเหนือต้องระวังเป็นพิเศษที่กำแพงเพชรอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้กลับมามีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และต่อเนื่องที่สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะฝนหนักเป็นบางจุดแต่บ้านที่อยู่ใกล้เชิงเขาทางน้ำไหลผ่านหรือจุดน้ำท่วมง่ายต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักฝนตกสะสมแนะนำให้ยกของที่เสียหายง่ายขึ้นที่สูงไว้ก่อนเตรียมจุดย้ายรถไว้ด้วยค่ะใครออกไปเที่ยวหรือทำธุระพกร่มเผื่อเวลาเดินทางช่วงฟ้าร้องให้เข้าที่ร่มที่แข็งแรงเลี้ยงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองทางตอนล่างของภาคจะมีฝนหนักโดยเฉพาะนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่จะมีฝนหนักบางจุดใครอยู่จุดท่วมง่ายเตรียมรับมือสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มและเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยค่ะภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ส่วนฝนหนักยังมีบางจุดเที่ยวทะเลออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนหนักบางจุดในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของภาคเดินเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันฝนหนักบางจุดที่พังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรเลี่ยงการเดินเรือค่ะ
6: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับใน NBT World Brief
8: สวัสดีค่ะ thank you for joining us for the midday edition of MBT World Brief on MBT and MBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. Let's begin with the latest update on the 2026 IMF World Bank Group annual meeting from the Queen Sirikit National Convention Center right here in Bangkok.
9: สวัสดีค่ะ good afternoon.Today marks the second day of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings taking place right here in Bangkok. Yesterday highlights included a forum on AI and job creation, a platform for young generation to share their views, and discussions on building sustainable economy. The Thai Pavilion was also officially opened to celebrate the richness of Thai culture. And there is more to look forward to today.This morning, the IMF launched its World Economic Outlook, highlighting the resilience of the global economy, supported by strong AI investment and adaptive policies, while underscoring opportunities to promote sustainable and inclusive growth. This was followed by the launch of the Global Financial Stability Report, which noted the resilience of global financial markets and the importance of strengthening financial stability, transparency, and cybersecurity to sustain long-term economic confidence.That's all for now. Stay tuned as NBT World brings you more highlights from the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok, Thailand.
8: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and the Ministry of Finance have brought rural community goods to global delegates in Bangkok. The exhibition runs alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings.The international gathering brings more than 15,000 participants from 191 countries to the Queen Sirikit National Convention Center. Manager of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Tattai Sirilai, said the meetings provide a major opening for Thai producers. He noted that the finance ministry supports community items developed with bank assistance to generate fresh farmer income. Featured products include patterned cloth bags from Ayutthaya province and ready-to-eat jasmine rice under the Un Im brand. Visitors can also find mud-dyed fabric from Sukhothai, cotton shawls from Tharad,

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนป้ากับเฮา2 4พี่น้องเจ้าน้องมี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอรัตแชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากับเฮา2คนแน่นอนต้องมาพร้อมกับความบันเทิงแล้วก็คลิปม่วนๆของคุณผู้ชมที่ห่วมกันส่งกันเข้ามาแน่นอนว่าสามารถส่งมาได้ที่ไหนก็
0: เพจ NBT ภาคเหนือนะจ๊ะ
1: แล้วเจ้าแล้วติดตามรับชมได้ต่อเนื่องเลยนะจ๊ะทางช่องสเปซของเฮา
0: เจ้าดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: อันติคัดหน่อยเนาะดินฟันกันหน่อย
0: ดินฟันกันหน่อยขอสมาภัย
1: กินเข้าแล้วกำลังย่อยพอดีนะเจ้าใครก็ขอบจอติดตามอยู่ตอนนี้นะเจ้าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮา2คนกันตัวนะเจ้าแล้วมาติดตามคลิปม่วนๆกับรายการของเฮาแน่นอนว่าคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองอู้กำเมืองภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันก็ต่างแต่ละพื้นที่กันไปนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้าน
0: อกจากนั้นแล้วเนาะก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกินนะเจ้าคำว่ากำกินคนเมืองในของกินป่ะน้าบอกว่าจะเป็นพักเป็นไม้เป็นจิ้นมีหมดเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ป้นโคตรหัวกัน
0: คนนี้
1: ป้นก็เลยบอกว่าคลิปนี้นะจะมาบอกเลยเนอะว่าหันปุ๊บเนี่ยบัดท่ามังง้อแหมเด็ดขาดยังเป็นจะอั้นมันเกิดอะไรขึ้นแหมเป็นอะไรอย่างไรในคลิปจะเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตาม
2: นายบ้านหลังนี้กูอยู่แล้วไปละ
3: มันจะไปไหน
2: ไปละวิ่งไปโดดน้ำงมน้ำน้ำด้วยนะปล่อยมาต้องมาห้ามบอกที่ปล่อยต้องมาดึงไว้ไปเล่นน้ำวะนี่มันน้ำที่เด็ดคุณให้อยู่ด้วยนะไก่หรือสูงไก่ไอ้หมูเนี่ยปล่อยน้องกูบอกให้ปล่อยน้องมึงว่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยปล่อยขายเลยน้องนี่เดี๋ยวลุ้นสิเบียร์ใกล้เดี๋ยวผมกูเดี๋ยวมาหลักมาดึงกูไว้หุ่นเบนเอากระโปรงไปกล้องรถเคียงไว้ท้ายเอ้ยขายไปเนาะเดี๋ยวเท่ากูเดี๋ยวมึงงอนกูสักหน่อยหุ่นเท่าเอ้ย
0: ป้ามองง้อสักหน่อย
1: ยังเป็นดีน่าหักใจอี้เน
0: า
1: ะอีป้อก็นั่งอยู่ตั้งข้าง
0: นั่น
1: พ่อบ่ฮ้องแบบปากบาดใจซักอย่างว่าสู้ข้างอีเพอันนั้นบาดใจอะเน
0: า
1: ะ
0: บาดใจอันบาดใจจ้าข้าไม่ได้จักไว
1: ้ข้าไม่ได้จักไว้สู้แฮนด์ล้นมันจักข้าไว้เห็นดูขนาดคุณผู้ชมก็เข้าใส่พิษนะว่ามังงอไอ้อะแต่งว่าเป็นมาท่ามาง้อจะไปแล้วคุณผู้ชมถ้าเขาเป็นคนงอนนะพอดีๆก็เน
0: าะแม่
1: ลักษณะนี้พอกันดีๆเนาะว่าเปิ้ลน่ะมาล้างเขาแต่แต่ก็คือว่าเป็นแฮนรถที่บ้านนะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: เติมเป็นประตูเป็นหัวอย่างก้องไว้เนาะ
0: แม่นเจ้า
1: ไม่มาต้องแบบช็อตฟิลกันจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอสมอสมที่นี่เปิ้ลดูแลขนาดบ้านนี่นะ
1: บ้านไหนฮะดูแลเรื่องอะไรอย่างดีโอ้ไหนไหนไปพอเจ้า
0: ไปพอเจ้า
4: สวัสดีเจ้าขออนุญาตมาตรวจลูกน้ำยุงลายเนอะ
5: บ่มี
4: ฮะ
5: ย้ายหลังมดบ่มี
4: โอ้ว่าไปไหนย้ายมาเด้อมาเด้อมาได้เนอะมาได้เนอะแม่นี่นะต้องความเหรอนี่เนอะเพราะเหรอ
5: ความคร
4: ับ ความโมความหายนี่เนอะ
5: อ่ะนี่ไหนแหมเดี๋ยวไปไฟทั้งนั้นนะ
4: แกมาแม่
5: ตกโต๊ะมันอยู่ห้างมีสะปะนะ
4: อันหมอก
5: มีต้องย้ายแต่เนี่ยมาความ
4: คุยกับความไห้โอ้พักดีพักงามแต่ก็ย้ายพักกับลาบเนี่ยย้ายเอ้ยแล้วล่ะเจ้าไปเนอะเอาคุณจะนั่งหน่อยย้ายเอาคุณจะนั่งเ
5: ถอะอ๋อสมอแจ้งมาว่าอุ่นไว้มันยุงกูนะไอ้ยังก็ลำเปลี่ยบ่ฮู้นี่เฮ้อโอ้กันหน้าหม้อแกงกูมันไปไหนเนี่ยนั่นฮ้อมาล้างอีออสหม้อใหญ่ก้านี่มาควงของกูนี่อีห่าเฮ้ยมาลิห่าเครียดเนื้อแกงมาควงเนี่ยกำนี่จะมามันทำนี่เนาะ
1: เดี๋ยวก่อนอีแม่มันมีเหลือห้านที่ปวดเอาเปียกติดมือไปแล้วไปพอคอยดีๆเนอะโ ป็นว่ากลัวลูกน้ำยุงลายมาไข่แต่ในหม้อของมันถ้าจะไข่บ่เ
0: จ้า
1: ไปคว่ำหม้อต้มน้ำเปิ่น
0: กำลังจะแยกกับข้าว
1: แม่ไม่กินก็เอออันนี้เป็นอสม.บ้านใดนะฮะต้องให้รู้ขนาดคุณผู้ชมจะไปดีเนี่ยกําเนอะเอออันนี้ก็เป็นคลิปความน่าฮาของครอบครัวเปิ่นเพื่อนชายเล่นกันมาได้จะเอียกขอถ่ายกันเข้ามาได้นะเจ้า
0: เจ้าคลิปม่วนๆเนาะยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องเลย
1: แน่ละเจ้าอยากมีคลิปนี้จะปาไปอู้ไปจ๋าเรื่องของสมัยก่อนเนาะคนเฒ่าเนี่ยเปิ้นเล่นของเล่นอย่างการเปิ้นบอกว่าเป็นของเล่นที่บ่ต้องไปซื้อตําในกาตําในห้างบ่ต้องเสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะ
0: โอ้ดีๆ
1: เป็นของเล่นที่หาได้ทั่วไปหันอย่างกดยิบจับมาเล่นได้เป็นของเล่นอย่างกันคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าบ่เคยฮู้บ่เคยหันเอออ่ะไหนไปลงไปพอแล้วมีของเล่นอย่างเจ้า
3: แป้นี่คือการชนะนี่คือแป้และตูดเลือดก็ได
6: ้อันนี้งงกรรมว่าแป้กับการ
3: ถ้าแป้เขาว่าชนะถ้าการนี่ก็ว่าแป้วิ่งเป้วอ่ะ
6: วิ่งเป้วว
3: ิ่งเป้ว
6: เล่นอย่างไร
3: ก็คือว่าวิ่งเป้วประจายก็ไม่ยิงก็ได้หรอกเสาไม่ปูนก็เสาไปแล้วก็หล่นไล่ฟาดกันเนี่ย
6: เอาอย่างฟาด
3: เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าเนี่ยหล่นไล่ฟาดถ้าประจายตันกับฟาดไม่ยิงเนี่ย
6: ถ้าฝาดได้แสดงว่าคนฝาด
3: คือว่าแป้คนเมืองเขาว่า
6: คนโดนฝาดนี่การ
3: เออเออหนักอย่างกระจายคนหล่นไว้เขาเป็นประชู
6: ้
3: เขาบอกว่าเล่นมาเล่นตัวเลือกเอามาที่เสมอกันน่ะ
6: เอออ ุ้ยอุ้ยจังแป้กับว่าการ
3: อ๋ออุ้ยมันหล่ำเล่นเจอกลัวเขาฝาดวะ
6: เออ
3: คนแรกแรกแดงๆหมดท้องเลย
6: ปัดขาไม่ยาว
3: หนักขาไม่ยาวยังเข้าขาชาญยังเพราะสู้เขาไปได
6: ้แล้วอุ้ยเล่นอะไรอย่างเก่งสมัยก่อนอะตอนเป็นละออนตอนเป็นละออนนี่เล่นอย่างเก่งที่สุด
3: อันนี่น่ะ
6: เออ
3: มีหมากเก็บเม
6: ฆแล้วเอาอะไรอย่างเป็นหมาก
3: แม่ตรงหุ้ง
6: หน้าตรงหุ้ง
3: หน้ามังวายอะหน้าตรงหุ้งเขาว่าแล้วคนไทยว่าหน้ามังวาย
6: เ
3: ตี้ยมีออกจากของหัวน่ะโอ้ไปเด็ดแล้วแต่ของหัวหักมา
6: เออ
3: มาเสียเอาหูดใบขวางเอาก้านมันอะเล่นแล้วแบบขว้างไปเลยเนี่ยมันไปเลิกไปเตยนะตะก่อนอ่ะเตี่ยจังซอของยังว่าน่ะนายจะป้อนนายง่ายเมืองวายไปจะสอนเล่าเถื่อน
6: อ๋อนายป้อนนาย
3: เออน่ะ
6: ง่ายเมืองวาย
3: เป็นที่สอนเล่าเถื่อน
6: เป็นที่สอนเล่าเถื่อนเออ
3: มันคุมอย่างนี้หมึกไปแล้วบาหารแล้วเอาเขาชุบไปตรงบาหารน่ะเพราะว่าเขา
6: โอ้ยตรงหู
3: และตุ้ดเลือดก็ได้ตุ้ดเลือดสมมติว่ามีดถุงมืออีน่ะน้ำย้อยเลือดย้อยชื้นชื้นอีน่ะ
6: ตุ้ดเลือด
3: เอายอดมันน่ะมาต่ำต่ำต่ำขโมยเลือดหยุด
6: อ๋อห้ามเลือด
3: ห้ามเลือด
6: อุ้ยตุ้ดเลือด
3: เป็นแบบตุ้ดเลือดห้ามเลือด
6: โอ้เก่าขนาด
3: อืมโอ้ยังหูมาตู้เลือดเนี่ยเนี่ยครับว่าเป็นว่าเอามาห้ามเลือดเพื่อมันย้อยมันก็ต้องแดดีได้หรอ
6: กะ
3: โมมันก็ต้องตูดได้หร
6: อ
3: มันก็ยุดแต่ประเดี๋ยวเขาว่า
6: อ๋อไอใบทิงเจอ
3: เออใบทิงเจอเนี่ยก็ได้หรอ
6: ตูดเลือด
3: ตูดเลือดอย่างเงี้ยตรงหูน่ะมันก็ต้องเปลือกมันเลือดยาแต่หรอ
6: กะ
3: มันก็ดีประมาณหร
6: อเออประเดี๋ยวนี่มันมีแล้วกะ
3: ก็นั่นเอาประเดี๋ยวเขียมละ
6: ก็สมัยก่อนปลาเลอะเนาะ
3: ก่อนนี้นักกำของหัวของห้าวปลาเลอะมาเดินมาหู้ในแต่ของหัวจะมีหมีผู้เป็นแห้งอันเนี้ยบ้าน
1: ก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนแต่คุณผู้ชม
0: เจ้า
1: บอกได้เลยว่ามันมีซับแห่งหลายกรรมที่ข้าเจ้าฟังแล้วยังเอ๊ะเคยได้ยินบ่เคยได้ยินกำเตื้อคุณผู้ชม
0: ตุ๊
1: ดเลือด
0: แม่น
1: ยัดเลือด
0: แม่น
1: บ่เคยได้ยินคำเตือนคุณผู้ชมและแถมยังมีพักมีไม้ที่ปลูกไว้อ่ะยังเอาไปสอนหัวได้เลยนะ
0: แม่นเจ้าเพราะทำไมเป็นเพลงกำเมืองพูดนะ
1: แม่นเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการละเล่นของคนตะกอนเนาะที่เพิ่งบอกว่าต้องเส้นท่าตางก็คือเพิ่งไปเด็ดใบอย่างก็ใบอาหารนำมาเล่นมาเก็บได้ตัวคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็มีแหมหลากหลายการละเล่นที่มาต้องได้เสื้อผ้าต่างคุณผู้ชมอ่ะใครรู้ลองคอมเมนต์มาเนอว่ามีไอ้อย่างแหมพองนอกจากมาเก็บนะเจ้า
0: เจ้าหลายอย่างเลยนอกที่แม่เพื่อนได้ว่าแต่กี้นะโอ้ได้ฟังเหมือนได้ฟังวิถีชีวิตของคนสมัยตะก่อนเนี่ยถ้
1: า
0: แถวบ้านมีไอ้อย่างมีหญ้ามีพักมีไอ้อย่างเพื่อนก็จะเอามาอาหารนะ
1: มาเล่น
0: มาเล่นกันนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาเอามายุดเลือดกันได้มาห้ามเลือดกันได้
1: เอามาตุ๊ดเลือด
0: ตุ๊ดเลือด
1: สุดยอดแล้วแต
0: ่แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอโซกำเมือง
1: มาได้ยินเมิน
0: โซสนใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เจ้าไปพอกันเจ้า
7: ฮัลโหลฮัลโหลยายอยากฟังเพลงที่แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังอ่ะยายสองฟังกรรมอะไรอ่ะ
8: แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังลูกก็กลูกจังแม่ก็ยังเลี้ยงไว้ลูกเจ็บลูกเป็นหนาวเย็นไม่ค่อยแม่ก็เลี้ยงได้ไปเล่าเรียนศึกษาหวังไปเรียนกับโรงเรียนเก่งๆแต่เอาเงินไปเล่นบ่ได้หนาวปีกมานะเจ้าแม่นะไปกินเหล้าเมายาเข้าบาเข้าบ่อนบ่อน
7: เ
1: หรอเอ้ยเก่งขนาดเจ้าเป็นแฮมคนหนึ่งที่เวลาลูกรีเควสก็ว่าขอให้ซอให้ฟังเนี่ยบ
0: ่
1: เคยบ่ฮ้องได้เลยสักครั้ง
0: เจ้า
1: เฮ้อเป็นหัวข้ออย่างไปเกาะฮ้องได้หมดคุณผู้ชมยังกำสอนใจแม่กับลูกเหมือนขี้หมูกับผู้ดังมันก็เปรียบได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าการซอเนี่ยจังซอเปิ้ลก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาซอเปิ้ลเป็นคนที่หัวไวเนาะต
0: ้
1: องมีประสบการณ์นักตัวคุณผู้ชมจะซอจะได้แสดงว่าอีแม่ต้องเป็นจังซอมาก่อนแน่นอนเลยเน
0: า
1: ะ
0: เยี่ยมขนาดเลย
1: แต่เดี๋ยวไว้หาซอมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแหมนะเจ้า
0: เดี๋ยวเอายาวหน่อยนึง
1: เอายาวหน่อยนึงเนาะจะได้ฟังกันช่ำช่ำเนาะจำใจกันไปเลยใครที่มักซออ่ะรอติดตามกันไว้นะเจ้าก
0: ็
1: ว่ามีคลิปซอม้วนๆก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันแล้วออนก็ฮ้องได้นะนะคะแม่จังเนาะเป็นการสื่อสารภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
0: แม่เจ้าหรือว่าจะเป็นภาษีกำเมืองแล้วออนก็ส่งกันเข้ามาได้เนอะนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังไลน์เนาะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นตัง
1: เพจ Facebook
0: ก็ได้เหมือนกันเน้นบีทีภาคเหนือนะเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮาจะยันกิจกรรมช่วงหน้าเฮาจะ

0: ึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา13นาฬิกา3นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: าสู่ในช่วงที่2และเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงที่กินข้าวอิ่มๆตาไม่ม่อยมาติดตามประกาศของเขาแต่ว่าข้าวแรงยังต้องซ่อกินกันอยู่เนอะมาพอเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเมนูที่บอกว่าใครมีอาหารเหลือประเภทจะนี่อยู่ในตู้เย็นสามารถแปลงข้าวเงี้ยวได
0: ้ก้า
1: วถ้ายังเป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามาฮู้นะว่าของมูนี่เนี่ยเอามาแปลงเป็นข้าวเงี้ยวได้คุณผู้ชมมันดูง่ายขนาดเลยแต่ว่าก็ง่ายเวลาเขาพอไงแต่เวลาเขาแปลงก็แฮมเรื่องนึง
0: อ่ะ
1: มันจะแปลงข้าวเงี้ยวได้น่ากินมากใดไปพอกันเลยเจ้า
2: ทุกท่านเกยก่อนแบบตื่นมาแล้วแบบบ่ค่อยอยากกินบ่ค่อยอยากออกไปเสาะอย่างกินก็เลยเปิดตู้เย็นเพราะว่ามีอย่างเหลือพ่องนะครับนะมันก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือข้าวกันจีนหรือข้าวเงี้ยวนั่นเองนะครับวันนี้ผมตื่นเจ้านะครับ 7:00 นปลายเปิดหน้าต่างไปโอ้โหบดมืดๆนะครับแดดมีไหนก็เลยไปเปิดตู้เย็นดูนะครับก็มีข้าวเหลือๆแล้วก็อันนี้หมูซับเหลือตะวานะครับอันนี้ก็เลือดเหมือนกันตะวาผมแปลงลาบนะฮะเหลือไปหน่อยนึงเฮาก็บ่ฮู้จะมาอย่างก็เลยเป็นเมนูนี้ละกันนะจ๊ะข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนเนี่ยมันแล้วแต่คนฮ้องแล้วแต่คนเรียกเลยนะจ๊ะวิธีการเนี่ยมันบ่ยากนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตมาแปลงกระเทียมเจียวก่อนเพราะว่ามันจะเอาไว้ทำในขั้นตอนต่อไปนะเจ้ากระเทียมเจียวนี่จะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนอย่างผมเนี่ยนี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมีอันไหนก็ใช้อันนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมนะครับใส่ไปเถอะเนอะอ่ะเฮาก็จะมาทำกระเทียมเจียวกันนะครับผัดกระเทียมในน้ำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหอมมันจะสุกนะจ๊ะแล้วก็เอาพริกลงไปทอดตัวหนึ่งอันนะครับดูนี่ผมมาได้เตรียมแค่ไหนอะซู ที่จริงมันต้องใช้ใบจะไข่นะครับแต่ว่าผมมีผมใช้เป็นจะไข่บุบเอาละกันนะครับเนาะอ่ะเลือดก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเฮาก็จะทำการกันเลือดกับจะไข่ก่อนนะครับถ้าบ้านแล้วมันจะคาวนะสุเนอร์กันไปเลยนะครับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหลังจากนั้นเอาข้าวที่มันเหลือๆในตู้นั่นแหละเอามาใส่นะครับใส่เสร็จปุ๊บใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงแห่น้อยนะครับซีอิ๊วขาวแห่น้อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นผงนัวแห่นิดหน่อยก็พอแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นหมูซับเหลือๆในตู้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เข้าไปนะครับถ้าบ่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยข้าวที่เฮาไปแปลงข้าวกันจีนข้าวเงี้ยวเนี่ยมันจะด่างนะครับมันจะแข็งนะสุเนอร์อ่ะหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตองในตู้เย็นนี่คือพอสีมันผมรักแม่มาวันนั้นยังเหลือกันอยู่นะเขาก็เอามาเผานะครับเพราะว่ามันมีแดดเผาไปเถอะนะครับเนอะเรียบร้อยก็มาห่อนะครับห่อนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเนาะผมมีปัญญาที่อำเภอสูหลังจากนั้นเอาก็ห่อแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับนี่ห่อห่อแล้วก็เอาใส่ห่อนใส่หม้อนึ่งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไปนึ่งนะครับนึ่งไปเลยประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นออกมาเราก็จะได้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนของเราออกมาแบบนี้เลยนะครับเมนูเนี่ยมันเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็สามารถเสาะหาครัวสําในตู้น่ะมันเนี่ยกินได้ตัวนะครับผมเนาะเครื่องแอมมันก็บ่มีหยังนักนะครับมีแค่เนี่ยบักบะแตงนะครับแล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เหี้ยกินคู่กับนี่กระเทียมเจียวกับพริกทอดตะกี้โอ้โหโคตรเด็ดผมบอกเลยนะครับเนาะอ่ะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับเมนูนี้ลำกินกับน้ำเงี้ยวก็ลำนะครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบน้อยไข่กึดยำออกหมูจีนหยางลองเนี่ยเมนูนี้พอนะครับข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจีนที่ไหนบ่ได้เสิร์ฟคู่กับหอมหัวใหญ่กับพริกทอดกับกระเทียมเจียวนี่นะตีเก้ไว้ก่อนเลยสูมาของ
1: โอ้ยคุณผู้ชมเจ้าน่ากินขนาดเลยอ่ะนอกจากจะแปลงลาบแล้วก็ยังแปลงข้าวกันจีนต่อได้ที่สำคัญเนี่ยกินกู้กับข้าวเงี้ยวกินกู้กับ
0: ขนมเส้น
1: อร่อยคุณผู้ชมข้าเจ้าเนี่ยต้องกินแอมกันตลอดเลย
0: อิ่มเนาะ
1: จนกัดมากินอย่างต่อได้แล้วคุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูนึงเนาะที่ตอบโจทย์คนหิวข้าวอยากกินปุ๊บอิ่มปั๊บแต่นี่จด2ห่อ
0: 2ห่อเต้าอัน
1: โอ้มันอร่อยนะมันเป็นเมนูที่กินแล้วยังบ่ได้อ่ะต้องกินต่อเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่ากะหอมเจียวก็โอ้ยสุดยอดละมันหอมมันนวลกลิ่นกับพริก

0: 哦什么
1: 什么了噻，
0: 别说咸
1: 糕，
0: 别说咸糕，
1: พอเพื่อนเยี่ยงก็เป็นดีง่ายเนาะแบบเปื้อนตีนเปื้อนมือเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นปีนี้สิอย่างพ่อง
0: ใช้เวลา
1: เจ้าถือว่าเป็นแฮมนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแฮมนึ่งเมนูเหมือนกันอาหารการกินนี่ล่ะเพิ่นบอกว่าเป็นเมนูที่เปลืองเข้านึงเจ้า
0: อย่าอั้นมันลำกะ
1: แน่นอนกะ
0: ไหนไปพอเปลืองจะได้
1: เจ้า
2: แกงยกบ้านเฮาต้องก๊อกไก่เมืองใส่กินจะได้กับอากาศครับจะสังเกตจะได้ว่าแก้วในมียกอ่อนก็พอบะยากแล้วครับเพื่อพอแก้วสิบปงหม้อขนาดวิธีป้อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะก่อยๆลอกก่อยๆพาเนี่ยจะได้ก็ได้เพื่อได้แกนตั้งไรมันมาครับนี่ครับแก้วหนึ่งก็ได้ต่ออีนะได้มาแล้วกับมาตัดมาซอยก่อนก็คือใจมีดเราเอากาบตั้งหนอกมันออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นตอนๆอีนะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีไงยืดออกมาจะอีนะครับก็คือใจนิ้วดึงยืดมันออกมาให้หมดครับบ้านมันจะหวานคอเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามีดสับๆไม่ต้องหย่อยล่ำนะครับย้ำแกงแล้วมันตึงอ่อนหย่อยล่ำจะแล้วหมดครับนี่ไงจะอีกูอันเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็หาไม้มาม้วนๆเพื่อนเอาไงแต่มาในน้ำไงมันตึงหวานตึงปันไม้ขึ้นมาครับจะอีหั่นเสร็จแล้วก็มาก๊กไก่เมืองก๊กดูให้เป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็มาตำเครื่องใส่เกลือขมิ้นตะไคร้พริกแห้งตำให้เรียกแล้วก็หอมเตรียมหอมแดงตำต่อแหมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิเต้าอี้ก็ได้แล้วครับเครื่องแกงยวกที่นี่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปครับเคี่ยวต้องมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเคี่ยวต่อแหมสักน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่เมืองลงไปครับคือก้นต้องมันแห้งแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกกับน้ำมาได้ลงไปคือใส่ต้องมันท่วมเลยครับเอาละไปสักจำลำเต้าไก่แม่ซุกก็คือใส่ยวกลงไปเลยครับสักกำหนึ่งก็ใส่ผงนัวน้ำปลาห้าใบมะกิ่วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปบัดนี้ใส่หลายเนื้อบ้านน้ำจะแห้งหมดนะปิดท้ายกับผักปอมก้นๆหน่อยหนึ่งเต้าอี้ก็เสร็จแล้วแกงยวกบ้านเฮาครับมาเน้อแกงยวกคันห้อนเลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาก้อนแกงยวกนี่จะอยากกันในงานบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ยากกำเป็นหม้อใหญ่บุญนะแต่บัดเดี๋ยวนี้ยากกินก็ยากกินเลยแกงกำหนึ่งพอบรรพูปุ่นก็เป็นเมนูหนึ่งที่กินจะได้กับอากาศครับกินแล้วเปลืองข้าวนึ่งขนาดและยวกนี่ก็มีประโยชน์แต่หนามีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องขับถ่ายคุมน้ำหนักได้ตัวมีแคลอรี่ต่ำช่วยคุมความดันโลหิตแล้วก็ล้างสารพิษครับประโยชน์หน้าขนาดครับจะได้กับร้องยากกินพอเนอร์สวัสดีครับ
0: โภชนาการเลิศเลยคุณผู้ชมเนาะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
1: แม่เจ้า
0: แล้วแหมกัมก็คือเปลืองข้าวนึ่ง
1: ข้าวนึ่งมดแน่
0: น้ำเข้มข้นเป็นข้าวเจ้าแบบเอาข้าวนึ่งจีละสดเลย
1: สดเลย
0: เจ้ามอกช่วงแบบอากาศจะอยากสลุ่มสลิ่มแต่เนี่ยเนาะเปลืองแต่เลยคุณผู้ชมบ้านไหนเนี่ยอย่างที่แตกต่างจากนี้ก็ทรงที่เปลี่ยนเข้ามามาพอเล่าว่าฝีมือคนเมืองเฮามีแก่งอย่างที่ครีเอทแล้วก็ล้ำกว่าฮั่นแถมเอามาส่งกันได้เนอะ
1: เจ้าแน่นอนว่าบ่ธรรมดาแน่นอนนะเจ้าหลากหลายเมนูเลยเจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าไข่ที่เตียวตาเตียวตังไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นบ่ออกจะกินอย่างนี้แต่แค่อยากอาหารเมืองแนะนำร้านนี้เจ้าเพราะว่าคลิปนี้เพิ่นมาแนะนำกันขนาดเลยเจ้าเป็นร้านที่จังหวัดลำปางร้านไส้อั่วแม่จันดีอีว่
1: า
0: เพิ่นจะมีเมนูของเมืองอย่างง่ายๆเฮือกินกันไปติดตามเจ้า
3: เนี่ยของกินเมียงเมียงบะจ่างกึดของกินเมียงเมียงบะออกมาลานีครับ
4: ไส้อั่วแม่จันดีจังหวัดลำปาง
3: ขับรถมาตั้งเส้นเสรีก่อนถึงวัดสนดอกขึ้นขัดใจเลี้ยวซ้ายข้างวัดเลยครับ
4: ตรงมาเกือบสุดซอยลานอยู่ซ้ายมือครับผม
3: ตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มใครกึดบอกว่าจะกินอันหยังก็มายื้อยองพอได้
4: ถ้าถามว่าล้ำก่อจากที่ผมหันแล้วคนเต็มลานคนเข้าออกตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆเลย
3: เขามาเริ่มโอดน้ำพริกตะแดงก่อนไปย่างแหลก
4: น้ำพริกตะแดงกับข้าวเหนียวห่อน
3: ๆเหมาะอย่างปลาลำปลาเหลือ
4: ซ้ำมีโจ๊ะผักกาดซีดุกหมูแฮมนะ
3: ซ้ำเข้ากันไปปีเป็นคุยนัวในปากเนี่ยครับ
4: หีบน้ำจอผักกาดล่องคอตัวไปแหม
3: เฮ้ยล้ำ
4: จนพยักบึ้งโต๊ะกับเขาขึ้นไปเกิดเกิดกลางกองไง
3: อุเลน
4: ใครบ่เคยมาเต๋อก็ร้องมาพอได้นะครับใครที่เคยมาแล้วจะมาแหมก็ได้นะ
3: ส่วนตัวผมแล้วมีตึ้งของกินที่ถูกปากกับบ่ถูกปาก
4: ฉันนั่นแล้วต้องมาร้องด้วยตะเกาครับถึงจะฮู้ว่าล้ำหรือบ่ล้ำ
3: ครับรถไก่ไปไก่มาก็ร้องมาแวะพอเด้อ
4: ล้านไส้อั่วแม่จันดีอาจจะไก่เป็นล้านโปรดของใครหลายๆคนก็ได
3: ้ส่วนผมกัดแล้วขอตัวก่อนครับบาย
0: นะคุณผู้ชมต้องไปลองกับคนเดียวล้ำบ่ล้ำถูกปากบ่ถูกปากก็ว่ากันไปนะเจ้าแต่ว่าเป็นแหมร้านนึงเนาะตียิบยกขึ้นมาฮือพอฮือกอยกันเจ้าอย่างคนในพื้นที่บอกฮู้จะไปกินข้าวที่ไหนที่จังหวัดลำปางแต่ว่าใครอยากอาหารเมืองๆราคาเข้าถึงง่ายก็ร้านนี้ก็ได้เหมือนกันร้านไส้อั่วแม่จันดีนะเจ้า
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอไม้โกนลาบนะเจ้าเพิ่นบอกว่าไม้โกนลาบนี่เป็นเอกลักษณ์ลาบป่า
0: ขนาดนั้นเลยค่ะ
1: แน่นอน
0: นอกจากรสชาติแล้วยังมีไม้โกนลาบแหมไม้โกนลาบมันยังไงมันทำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่าเนื้อลาบมันเนียนน้องๆพี่กะ
1: ต้องไปพอเจ้าที่จังหวัดน่านนี่เองก็เป็นทินที่มีแม่น้ําเจ้าแล้วก็ป่ากันนักมีหลากหลายนะเจ้าชาวบ้านเพิ่นก็อาจจะตอดแห่พ่องกาจะยับป่าไม้แปลงกํากิน
0: เอาไปพอความภาคภูมิใจของคนจังหวัดน่านกันเลยเจ้า
5: เพราะจะจับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดจากการที่เฮาได้ร้องเนี่ยตัวได้ร้องไปอยู่ตัวอีได้ก
6: ็น่านนี่คือบอกเลยว่าลาบป่า ลามป่านี่คือพอต้องมาทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าใกล้มาแคว้นพ่องยังเพราะผมว่าบัดใจความคิดส่วนตัวผมนะเพราะผมเกิดใหญ่มากับลาป่าอยู่แล้วไงบอกอุ้ยยังเป็นเกิดเนี้ยกินถึงยังไม่ยะที่อื่นก็บัดจิมีนะไม่เป็นออกมาเป็นห้างยังตีนไก่ที่ผมใจตั้งวันครับ
5: ตีบันใจก้นจนเหนียวเนาะ
6: เพราะว่าบ้านอื่นเปิดกับบัญญัติกันก็ผมก็บอกผ
5: มก็บอกให้หัน
6: เนี่ยครับผมเพราะว่าผมใหญ่มากผมก็มาเจออะไรนะครับป้าอะไรนะมันถึงเน็บไว้หิมฝาบ้านน่ะเนี่ย
5: ถ้าเด่นๆของเมืองหนานคือหลาป๋าต
6: ี
5: เอาไม่แง่งมาก้นเนาะไข่ไข่หัวก็ไปพอในช่อง
0: คุณผู้ชมไม่ก้นลาบก็เป็นแฮมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อของลาบน่ากินขึ้นตัวนะจ้
1: า
0: แล้วที่สำคัญลาบป่าของจังหวัดน่านพิเศษมาเหมือนที่อื่นอีก
1: แล้วเพราะว่าเป็นใส่บะแควนบะแควนที่จังหวัดน่านเนี่ยมีนัก
0: เจ้า
1: เจ้าถือว่าเป็นอะไรอย่างก็สมุนไพรเนาะเป
0: ็
1: นสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะเจ้าที่ใส่อาหารเนาะไม่ว่าจะเป็น
0: แต่ต่างหากเคยกินต่างจังหวัดน่านกำเตือไม่กินกะลาป่าที่เชียงใหม่ต้องลองไปจิ้มกำเตือในชีวิตนะคุณผู้ชมเจ้า
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อคนเมืองแต่ก่อขอเสนอคำว่า
1: ทะเลิดเจ้า
0: ทะเลิดที่แปลว่า
1: ลื่นล้มหกล้ม
0: แม่นเจ้าคำว่าทะเลิดไปกับเมืองกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าใจก
1: ันนี่เราต้องระวัง
0: หน้านี่จริงต้องระวังรถหมื่นรถหมื่น
1: ไปทางใดไปทางใดไปที่ใครหู้นะ
0: แม่นระวังผู้ดีเนอะขับรถขับลานนะคุณผู้ชมเช็คสภาพอากาศเช็คถนนหนต่างกันตัวนะเจ้าและแหมกำคำว่าหมื่น
1: หมื่น
0: หมื่นก็แปลว่าลื่นเหมือนกัน
1: ลื่นเหมือนกัน
0: หันกำมันมีหลายกำนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ร่วมกันส่งกันเข้ามาได้กำเมืองยากรวมไปถึงคลิปกำเมืองแล้วก็คลิปม่วนๆของความเป็นคนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์กันนะเจ้า
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้า
1: ขอบคุณมากๆเด
0: ้อวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยแห่ละคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่ายังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปจะอีนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องอุ้มอิ้มมีเฮยิ้มพิมพ์หัวใจ
1: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
0: ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
2: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
3: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
4: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
6: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติดNBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นไทยที่ชุมชนบ้านเกตกาสอนในชุมชนแห่งนี้จะมีศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: อยู่กันที่บ้านเกตกาสอนอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่าสนใจและมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลของแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนบ้านเกตกาสอนซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นแค่หมู่บ้านธรรมดาแต่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารพื้นบ้านที่น่าลิ้มลองสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและแหล่งการเรียนรู้รอบด้านค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนจะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเชื่อว่าหลายคนคงอยากสัมผัสกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่กันแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ใหญ่ของชุมชนบ้านเกตกาสอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะหนูอยากทราบถึงการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเกตกาสอนของเราค่ะมีความเป็นมาอย่างไรคะถึงได้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้มแข็งขนาดนี้ค่ะ
1: เข้มแข็งขนาดนี้ก็เยอะย้อนไปถึงอดีตว่าเอ๊ะเกตกาสอนเฮาย้ายมาตะกะเลือเฮาย้ายส่วนใหญ่มาย้ายมาจากอีสานเพราะนั้นเฮาจึงเยอะถ่ายทอดวิถีอีสานโดยเฉพาะวิถีของไทยบ้านเฮานั่นก็คือวิถีผู้ไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวพร้อมทั้งภาษาหมู่บ้านท่องเที่ยวเกิดเห็นเพราะว่าเจ้หมู่บ้านเฮาเนี่ยมีความหลากหลายในเรื่องของการเป็นอยู่โดยเฉพาะการเป็นอยู่ของวิถีผู้ไทยนี่แหละ
0: แล้วกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเกตกาสอนของผู้ใหญ่ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: เฮาการเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมและการเป็นอยู่คือดำรงไว้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตวิถีซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเป้าหมายของที่บ้านเฮาที่จะถ่ายทอดในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีผู้ไทยทั้ง4ไทยบ้านเฮาเนี่ยเอาผู้ไทยเฮาเป็นหลักที่จะถ่ายทอดเชื่อมความสัมพันธ์วัฒนธรรม4ไทยไทยผู้ไทยไทยอีสานไทยทรงดำและไทยเดิมเนี่ยผสมประสานเดียวโดยใช้จุดศูนย์กลางคือวิถีผู้ไทยเป็นจุดถ่ายทอดในเรื่องของวัฒนธรรม
0: แล้วนอกจากเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วค่ะผู้ใหญ่ค่ะพานักท่องเที่ยวค่ะไปชมอะไรบ้างคะในหมู่บ้านของเรา
1: 1แท้ไทยบ้านเฮากะ1ในเรื่องของภาพรวมทั้งเบิดกะเฮาเน้นในเรื่องวัฒนธรรมโดยเฉพาะบุญเดือน3ขึ้นใหม่3ค่ำเพราะในส่วนพื้นที่ตำบลซ่องลมเนี่ยบางแต่ละหมู่เขาได้จุดแข็งของเขาในเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วในส่วนที่2คือการอนุรักษ
0: ์ค่ะ
1: ศิลปะอัตลักษณ
0: ์
1: คือการแต่งกายคือการแต่งตัวไทยบ้านเฮานี่แหละ
0: แต่งตัว
1: สุดไทยบ้านเฮานี่แหละเป็นหลักในส่วนที่3นั่นคือเยอะเห็นว่าแนวกินในยุคปัจจุบันนี้กับยุคสมัยใหม่เนี่ยเฮายังคงไว้ซึ่งแนวกินที่น่ะเฮ้อนักท่องเที่ยวเฮ้อซุ่มน่ะมาเบิ่งงานบ้านเฮาเนี
0: ่
1: ยได้สัมผัสกับรสชาติอาหารถิ่นแท้บ้านเฮา
0: โอ้นอกจากอาหารถิ่นค่ะแนวกินไทยบ้านผ้าทอมีอย่างอีกก็
1: อันนี้ก็เป็นกลุ่มอาชีพเป็นกลุ่มอาชีพที่หลากหลายที่เฮาผสมผสานแต่บ้านเฮาไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ1การทําอาหาร
0: ค่ะ
1: ที่จะนะให้พี่น้องเรานั้นได้รับประทานอาหารถิ่นซึ่งอนุรักษ์อาหารถิ่นเราอยู่แล้วนี่คือเอกลักษณ
0: ์แล้วหมู่บ้านเกตกาสอนของเราค่ะมีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกได้ว่าไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะผู้ใหญ่ค่ะ
1: ซอฟต์พาวเวอร์นั่นคือการพึ่งตนเองนี่แหละคือจุดแข็งในเรื่องของวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: และเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองคือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
0: ค่ะ
1: พึ่งตนเองเป็นหลักในเรื่องของต้นทุนทางอาหารต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง
0: ๆ
1: นั่นคือจุดแข็งโดยเฉพาะวัฒนธรรมเป็นจุดแข็ง
0: ด้านหลังของหนูคืออะไรบ้างคะหนูอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะช่วยแนะนำหนูแล้วก็คุณผู้ชม
1: ได้ครับได้
0: ค่ะเดี๋ยวเชิญผู้ใหญ่เลยค่ะ
1: ครับผม

0: ค่ะตอนนี้แกงหวายใส่ไก่แม่เข่งของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่ค่ะจะพาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่แนะนำแกงให้หน่อยค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแกงหวายใส่ไก่แม่เข่งซึ่งกระบวนการก็ตามขั้นตอนที่กลุ่มแม่บ้านได้เฮ็ดเธอเบิ่งละว่ามันได้ผีเหลือแน่วันนี้สุกละวันนี้ขนาดซิมได้วันนี้แกงหวายมันจะเป็นรสชาติเนื้อเลยมันจะแซ่บคือได้เฮาเอ็ดสุด

0: ซุปหน่อไม้สมุนไพร
1: ซุปหน่อไม้สมุนไพร
0: ก็จะหน่อไม้บ้านเฮานี่ล่ะที่ปุอยู่ในอำเภอ
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่หน่อไม้มันหลายๆเฮาก็มาอัดไว
1: ้ค่ะ
0: คือการถนอมอาหารหน่อไม้ก็เป็นอีเมนูนึงของไทยบ้านเฮา
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นดองไว้อัดไว้ฟิกไว
1: ้ถ้า
0: เอานะไอ้บรรจุเสื้อปีบเสื้อทงไว
1: ้ค่ะ
0: ยามฤดูแล้งมันก็หายะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เฮาเลยมาแปรรูปเป็นอาหารคือซุปหน่อไม
1: ้ค่ะขออนุญาตชิมค่ะเดี๋ยวหนูตักให้ผู้ใหญ่ก่อน

0: ัดมามีหน่อไม้ฝรั่งด้วยค่ะทำไมมีหน่อไม้ฝรั่งตรงนี้คะผู้ใหญ่
1: เป็นอาชีพที่อาชีพหนึ่ง
0: อันนี้คือเมนูอะไรคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ปลาแดะฟ้าว
0: ปลาแดะฟ้าว
1: หรือภาษากลางคำว่าปลาล้าด่วนคือ
0: ปลาล้าด่วน
1: เอฟไม่ถึง5นาทีได้กินละก็เหมือนกับปลาล้าทั่วไปที่เราต้องหมักต้องดองไว้เกือบปีหรือเกือบ2ปีแต่นี้ทําวัน2วันหรือชั่วโมง2ชั่วโมงกินได้เลย
0: มันเฮ็ดจังได๋ผู้ใหญ่
1: อ๋อก็
2: มีเกลือก็เอาปลามาคาวเกลือ
0: ค่ะ
2: ล้างน้ําแล้วก็มาผสมกับน้ํามะขามเปียกที
0: ่
2: เอาไว้ประมาณ30นาทีแล้วเราก็มาคลุกข้าวคั่ว
0: ขออนุญาต
1: ชิม
0: ได้มั้ยคะ

0: ันนี้ก็คือเป็นสำรับข้าว
1: สำรับข้าว
0: สำรับต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านของเรานะคะ
1: สำหรับผู้มาเยือนบ้านเราก็จะมีสำรับประเภทนี้เขาเรียกว่าขันโต๊กบ้านเฮาอีกเป็นอีกขันโต๊กหนึ่งเป็นรูปมีทั้งของขาวของหวานของหวานต้อนรับได้หลากหลายเมนูที่นำเสนอครั้งต้นกับเป็นอีกเมนูหนึ่ง
0: ถัดไปซุ้มของคุณแม่อันนี้คือ
1: ส้มหมูมัดเตาะ
0: ส้มหมูมัดเตาะ
2: ภาษาพุทธไทย
1: ตอบก็คือเราใช้วัตถุดิบโดยซึ่งปกติเราจะจึงหันมาใช้วัตถุดิบในธรรมชาติเพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการมัดจึงใช้ตอกเพื่อที่จะไม่เป็นสารเคมี
0: อันนี้ทำมาจากอะไรบ้างคะ
2: ก็มีเนื้อหมูค่ะแล้วก็หนัง
0: ค่ะ
1: หนังหมูสีนหมูมาสับมาซอยก็เป็นชิ้นเป็นตอน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้ข้าวเหนียว
2: มีเกลือมีข้าวเหนียวมี
1: กระเทียมหอมกระเทียม
0: ได้เกลือหน่อยได้มั้ยคะผู้ใหญ่ค่ะขออนุญาตค่ะ
1: เอาเราแกะคนละอันเลย

0: คืออะไรคะผู้ใหญ่คะ
1: อันนี้ก็ของของว่าน้ำพริกส่งเดช
0: น้ำพริกส่งเดช
1: ที่มาที่ไปของน้ำพริกส่งเดชก็คือย่างย่างป่าแล้วแล้วก็เฮาก็เอามาตำซึ่งเบิ่งซึ่งสมัยก่อนนี่มันไม่ได้เครื่องปรุงพี่เลยเฮาเจอแค่เกลือกับตำปลาก
0: ็
1: มากินได้แล้วจึงเป็นที่มาของว่าเอ๊ะเฮานั่นห้องพี่เลยเนาะคือน้ำพริกทั่วๆไปน่ะแต่กลุ่มแม่บ้านว่าเอาซื้อน้ำพริกในนี้คือน้ำพริกส่งเดชไปเลย
0: เรามีอะไรในหมู่บ้านของเราในชุมชนในบ้านของเราเราก็ใส่รวมๆกันก็เลยกลายเป็นที่มาของน้ำพริกส่งเดช
1: น้ำพริกส่งเดช
0: ด้านหลังหนูคืออะไรคะผู้ใหญ่คะ
1: อันนี้คือการแปรรูปจากข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันทุกวันคือข้าวเหนียว
0: ค่ะ
1: ซึ่งบ้านเราเนี่ย1เราเป็นคนเฮาเป็นคนอีสานเนา
0: ะ
1: เฮาเป็นคนภูไทยเฮาเป็นคนอีสานเฮาเอกข้าวเดียวเป็นรัก
0: หนูลองปิ้ง

0: ยากจะพาหนูไปเที่ยวไหนบ้างคะ
1: เฮาก็ได้ไปเบิ่งศูนย์ส่งเสริมอาชีพของไทยบ้านเฮาที่สร้างรายได้ในช่วงของการเอ็ดไห่เอ็ดนา
0: ค่ะ
1: 1เฮาก็ได้ได้กลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นอนุรักษ์ที่ผมได้นําเสนอคือผลิตภัณฑ์ผ้าของเฮาล่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของไทยบ้านเฮากระพาไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ผู้ไทย
0: เราไปกันเลยมั้ยคะ
1: ไปเลยไป
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

ค่ะเริ่มแรกนะคะหมู่บ้านเกตกาสอนนะคะได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552นะคะเราก็เข้ามาสนับสนุนติดตามการดำเนินงานเรื่อยมานะคะจนเมื่อเราเห็นหมู่บ้านมีความเข้มแข็งขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ได้สนับสนุนโครงการโอท็อปนวัดวิถีขึ้นค่ะเพื่อจะให้ชุมชนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะของอำเภอลานกระบือนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้เข้ามาทำโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือว่าดีโฮปนะคะมีการส่ง

0: เสริมผลิตภัณฑ์นะคะยกระดับคุณภาพสินค้าต่างๆของโอท็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นให้ผลิตภัณฑ์นะคะเข้าสู่คัดสรรดาวนะคะเช่นที่นี่นะคะจะเด่นเรื่องผ้าทอมากนะคะ
1: เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือฝีมือจากคนในชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกลายเป็นผ้าผืนสวยให้เราได้สวมใส่กันค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้านี้นะคะเป็นผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือค่ะผลิตขึ้นจากพวงดอกฝ้ายนำมาปั่นคัดเมล็ดออกหลังจากนั้นทำให้เป็นเส้นเพื่อให้เกิดเป็นเส้นไหมค่ะการย้อมผ้าจะใช้สีจากธรรมชาติค่ะเพื่อทำให้เกิดสีสันต่าง

0: ากที่เราได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านเกตกาสอนจนอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกันแล้วเราจะพาคุณผู้ชมมาผ่อนคลายสบายใจสบายกายฟื้นฟูดูแลสุขภาพแบบครบวงจรกันที่คลินิกแพทย์แผนไทยบ้านเกตกาสอนค่ะหรือที่ชุมชนแห่งนี้เรียกกันว่าสปาชาวบ้านและที่มาของคำว่าสปาชาวบ้านคืออะไรไปชมกันเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลค่ะตำบลบ้านเกตกาสอนค่ะเราอยู่กับผอ.ค่ะแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหนูทราบมาว่าที่นี่ค่ะเป็นคลินิกสปาชาวบ้านค่ะคำว่าสปาชาวบ้านค่ะมาได้ยังไงคะผอ.ค่ะ
2: ครับก็เด็กก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับสู่รพสตเกตกาสอนนะครับซึ่งแผนกนี้จะเป็นรพสตเกตกาสอนของเราเนี่ยนะครับจะเป็นรพสตที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นนี้เป็นปีที่4ละนะครับคลินิกที่เราอยู่ตรงนี้ไปคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับของรพสตเกตกาสอนซึ่งเราได้รับส่วนหนึ่งเบื้องต้นเลยคือเราได้รับบริจาคมาจากองค์กรภาคเอกชนก็คือองค์กรพัฒนารอบพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลังกระบือนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้รับการทําบุญผ้าป่านะครับการร่วมทุนของชุมชนจึงเกิดมาเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยขึ้นมานะครับเพราะว่าเราหวังว่าจะแท้เป็นที่เรื่องของการดูแลสุขภาพของคนดังนั้นพอเราทําแล้วเราก็อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยที่มันดูแบบ
1: ธรรมดา
2: ไปนะครับแล้วก็เลยตกแต่งให้มันเป็นแบบสไตล์ว่าเข้ามาแล้วมันเหมือนรีสอร์ทมันเข้ามาพักแล้วมีความสุขอะครับถึงไม่ป่วยก็มาได้เหมือนก็เราเป็นรีสอร์ทสุขภาพนะครับแล้วเราก็เลยได้ชื่อว่าเราตั้งคอนเซปต์อะไรดีเราก็เลยในเมื่อมันทำแล้วก็เป็นคลินิกหรูหราสปาชาวบ้านบริการด้วยหัวใจแล้วกันน
1: ะคร ับ
2: แล้วเราก็เลยใช้อสมของเราเนี่ยแหละมาสร้างเป็นบุคลากรให้ได้ครบ330ชั่วโมงและที่สำคัญคือให้คนในชุมชนทั้งเป็นอสมของเราอ่ะได้มีงานทำได้สร้างเสริมอาชีพให้กับคนนะครับแล้วก็ได้สร้างรายได้ที่สำคัญก็คือเขาไม่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดน
1: ะครับก็มีทั้งผู้ช่วยแล้วก็มีทั้งคุณหมอเรียกได้ว่าปลอดภัยสบายกายสบายใจกลับบ้านไปปลอดโปร่งโล่งสบายแน่นอนค่ะวันนี้ขออนุญาตเยี่ยมชมสปาชาวบ้านของทางรพสต.หน่อยนะคะค
2: ่
1: ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะแล้วก็ท่านผอ.มากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: นะคะเราก็อิ่มท้องสบายใจแล้วก็สบายกายมากๆเลยค่ะกับชุมชนบ้านเกตกาสอนค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมค่ะหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชุมชนบ้านเกตกาสอนของเราหน่อยค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนไอ้น้องเฮาสู่คนที่นำมาเที่ยวเกตกาสอนมาสัมผัสชีวิตของไทยบ้านเกตกาสอนเฮาเริ่มตั้งแต่ตื่นแต่เช้าเฝ้าไว้เขาเตรียมตัวเสื้อบาทพร้อมทั้งแนวกินไทยบ้านเฮาพร้อมทั้งภาษาไทยบ้านเฮาผมขออนุญาตใช้ภาษาของเจ้าของเชิญชวนมาสัมผัสภาษาถิ่นของไทยบ้านเฮาและวิถีชีวิตเยอะมาสัมผัสชีวิตแบบธรรมชาติแบบบ้านๆเฮาก็ต้องมาเกตกาสอนพร้อมทั้งเยอะมาผ่อนคลายเส้นผ่อนคลายร่างกายดูแลสุขภาพก็ต้องมาเตอร์นี้เกตกาสอนครับ
0: ที่ชุมชนบ้านเกตกาสอนของเราในวันนี้ไม่ได้มาแค่ชมเสน่ห์ของการท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: คนไทยเรานั้นแม้อยู่ในที่ห่างไกลก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูงเปรียบเสมือนคลังเก็บรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริงวันนี้พาทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นแหล่งเรียนรู้ที่สืบสานงานในพระราชดำริของพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดขอนแก่นพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ความว่าผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่ทรงคุณค่าจนเริ่มต้นในครั้งนั้นได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นและเป็นสารตั้งต้นให้เกิดการเก็บรวบรวมผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่างๆมากที่สุดในประเทศไทยนำมาสู่การจัดตั้งสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี
1: ้สำหรับความเป็นมาของศาลาไหมไทยก่อสร้างเมื่อปี2530โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์บัวบานอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นขณะนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีพระชนมายุครบ60พรรษาสำหรับโครงการศาลาไหมไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นของการมีความคิดเริ่มเนื่องจากว่าอำเภอชนบทเนี่ยเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่ชื่อมีชื่อเสียงมากมายในจังหวัดขอนแก่นนะครับ เราก็เป็นสถานศึกษาในขณะนั้นคือเป็นวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นซึ่งรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าเราน่าจะมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมลายผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบทนะครับโดยจะทำอย่างไรถึงจะรวบรวมลายผ้าไหมมัดหมี่ที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาเก็บรวบรวมไว้ในสถานศึกษานะครับก็เลยของบประมาณในการจัดสร้างศาลาไหมไทยเพื่อที่จะเก็บรวบรวมผ้าไหมเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยสำหรับการให้ความร่วมมือเนี่ยชุมชนประชาชนหรือแม้แต่คณะครูบาอาจารย์ที่เริ่มสร้างสรรค์เราก็ได้รับงบประมาณจากประชาชนด้วยจากกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วก็จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ช่วยการสนับสนุนจนออกมาเป็นรูปร่างศาลาไหมไทยแห่งนี้และได้มีการพัฒนาเรื่อยมานะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเป็นสถานศึกษาเนี่ยสมเด็จพระเทพพระองค์ก็คงจะอยากจะให้ไปเผยแพร่ลายผ้าไหมมัดหมี่ก็ไปดูหมู่บ้านที่ประชาชนที่ค่อนข้างจะยากจนแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งให้ไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นแรงหนึ่งที่จะช่วยประชาชนของพระองค์นะครับพอได้เป็นผืนผ้าแล้วเนี่ยก็กลับส่งกลับมาที่ศาลาไหมเพื่อจำหน่ายโดยสรุปแล้วศาลาไหมไทยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมลายผ้าไหมมัดหมี่มากกว่า200ลายและมีผืนผ้าไหมที่นี่มากกว่า400ผืนนะครับ เป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอชนบทตามปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์รวมแห่งมรดกทางวัฒนธรรมแล้วพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาคาร60พรรษามหาราชินีซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นยังทำหน้าที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาถ่ายทอดทักษะหัตถกรรมชั้นสูงสู่คนรุ่นหลังและชุมชนอย่างยั่งยืน
2: สำหรับศาลาไหมไทยนะครับถือว่าเป็นสถานที่นะครับหรือถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญนะครับของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาการชีพขอนแก่นนะครับมากกว่า35ปีนะครับผมมองว่าศาลาไม้ไทยเนี่ยนะครับเป็นห้องเรียนทางด้านวิชาชีพเป็นห้องเรียนมีชีวิตนะครับเพราะเหตุผลก็คือนอกจากนะครับศาลาไม้ไทยเนี่ยจะเป็นแหล่งนะครับไอของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับในเรื่องของผ้าไหมลายมัดหมี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะของชาวอำเภอชนบทของภาคอีสานแล้วก็ถือว่าเป็นของประเทศชาตินะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเนี่ยเราก็ได้บูรณาการนะครับศาลาไม้ไทยเนี่ยนะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของด้านหลักสูตรระยะสั้นนะครับเราก็มีรายวิชาที่จะฝึกฝนฝึกปฏิบัตินะครับตอบรับรูปแบบการจัดการสอนแบบ active learning ได้เลยนะครับเนื่องจากเด็กเหล่านี้นะครับนะได้เข้ามาศึกษานะครับได้มาลองลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตั้งแต่นั่นแหละนะครับการปลูกม่อนนะครับการเลี้ยงไหมนะการผลิตเส้นได้นะครับซึ่งวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับก็ได้เปิดสาขาวิชาชีพด้านนี้นะครับนะโดยเฉพาะสาขาวิชาสิ่งทอนะในระดับปวชนะครับซึ่งก็ได้จัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็บูรณาการให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรามีวัฒนธรรมที่คู่กับวิทยาลัยมาช้านานนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในสถานศึกษาแล้วเนี่ยทางศาลาไม้ไทยเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งศึกษาแหล่งค้นคว้านะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้สังกัดวิทยาการอาชีพขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มาจากสายประถมมัธยมรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความสนใจทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมเนี่ยนะครับทางในฐานะที่ผมเป็นประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับของนักเรียนนักศึกษาคุณครูแล้วก็บุคลากรหรือแม้กระทั่งนะครับประชาชนในพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหรือผลักดันนะครับให้ศาลาไม้ไทยเนี่ยนะครับยังคงอยู่คู่กับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นคู่กับอำเภอชนบทรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ช่วยรักษานะครับช่วยต่อยอดในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คู่กับชาวภาคอีสานต่อไปนะครับ
0: เมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยจะเห็นทัศนียภาพแห่งความงดงามที่ถูกร้อยเรียงผ่านห้องจัดแสดงต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์และที่พลาดไม่ได้คือกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่รวบรวมภูมิปัญญาอันบริสุทธิ์ไว้โดยไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยแม้แต่น้อย
3: ที่พิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยแห่งนี้นะคะก็จะมีอาคารหลักด้วยกันก็คืออาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารแม่แล้วก็จะมีเรือนไทยอยู่ด้วยกันสองหลังแล้วก็จะมีโรงเลี้ยงสำหรับเลี้ยงหม่อนไหมอีกหนึ่งอาคารที่อยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็จะมีต้นหม่อนที่เราปลูกเลี้ยงสำหรับเอาไว้เลี้ยงตัวหนอนเพื่อที่จะให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอเอาไว้เลี้ยงตัวหนอนนะคะและอาคารแห่งนี้เวลามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแขกมานะคะก็คือเวลามีแขกมาเยี่ยมที่ศาลาไหมที่นี่ก็จะมีเข้ามาห้องแรกเลยจะเป็นห้องบรมกษัตริยาพระวันวสาราชนิยมห้องแรกนี้ก็คือจะเป็นห้องที่จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่จำนวนทั้งหมดมีอยู่410ผืนแต่ว่าในการจัดแสดงนั้นเราจะไม่ได้แสดงโชว์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องมีการรักษาผ้าไหมเอาไว้ด้วยและก็จะมีกำแพงผ้าความยาวของกำแพงผ้านั้นก็คือสูง3เมตรยาว12เมตรนะคะทั้ง2ฝั่งก็จะประดับไปด้วยผ้าไหมมัดหมี่ถือว่าเป็นกำแพงผ้าที่ยาวและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นกำแพงผ้าไหมมัดหมี่และบริเวณ ตรงกลางห้องก็จะเป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งชุดไทยพระราชนิยมนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านทรงออกแบบเอาไว้ให้เราได้เป็นชุดของสุภาพสตรีเอาไว้ในใช้ในโอกาสต่างๆตอนท่านที่ท่านเสด็จประพาสยุโรปและชุดไทยพระราชนิยมนี้เนื่องจากว่าผู้ประกอบการในอำเภอชนบทได้รังสรรค์งานก่อนที่จะจัดทำชุดนั้นเราก็ได้มาคุยกันว่าชุดไทยพระราชนิยมที่จัดทำนั้นของพระองค์ท่านต้นฉบับของพระองค์ท่านเลยจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าไหมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้าขิดผ้าชนิดต่างๆหลายแบบแต่ชนบทอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชนบทจริงๆแล้วจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ก็เลยใช้ผ้าไหมมัดหมี่มารังสรรค์งานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดนั้นโดยผู้ประกอบการในอำเภอชนบทก็จะเป็นคนเลือกว่าจะใช้ชุดไหนใช้สีอะไรใช้ลายอะไรในการรังสรรค์งานและผู้ประกอบการนั้นก็มอบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดเอาไว้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็จะเป็นห้องแรกส่วนห้องถัดมาก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงจะเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ว่าตั้งแต่กระบวนการนั้นตั้งแต่มีการมัดการย้อมชนิดต่างๆแต่ว่าถ้าหากว่ามาวันปกติเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่นี่เอาไว้คอยตอบหรือว่าคอยให้แขกผู้มาเยือนนั้นได้ซักถามว่ามีข้อคำถามอะไรในเกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่หรือสงสัยในเรื่องใดก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำและที่สำคัญในห้องข้างๆกันนะคะก็จะเป็นห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ด้วยแล้วก็ผ้าชิ้นอื่นๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้านี้ก็คือเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแต่การสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากว่าเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาชีวศึกษาแต่ว่าการบริหารงานจะเป็นการบริหารงานแยกจากในส่วนของการจัดการเรียนการสอนความพิเศษของพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเราต้องออกไปส่งเสริมชาวบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของการย้อมสีหรือการทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหลังจากที่เราออกไปส่งเสริมเสร็จชาวบ้านก็จะมีการเอามาจำหน่ายเราก็จะรับซื้อผ้าจากชาวบ้านกำไรที่ได้จากการรับซื้อผ้าจากชาวบ้านเราก็ต้องเอามา

ราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ห้องนี้เกิดนักเรียนนักศึกษาที่จะไปดูผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้านั้นจะต้องมีการเดินทางในภาคอีสานเข้าไปแล้วก็จะต้องมีบัตรผ่านประตูด้วยบัตรผ่านบัตรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเราต้องการให้เป็นศูนย์ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคเพราะว่าที่นี่ในพิพิธภัณฑ์ศาลาใหม่ไทยคนที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเข้ามาเยี่ยมชมได้เพราะว่าที่นี่เปิดทุกวันค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็คือผ้าไหมไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ผ้าถุงที่เราสวมใส่เท่านั้นสามารถที่จะทำออกเป็นชุดเดรสหรือว่าชุดต่างๆได้ห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์นี้ก็จะเป็นห้องที่เราจัดแสดงเอาไว้เพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากเวลาเราดูข่าวในพระราชสำนักก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านแต่ละพระองค์ก็จะสวมหรือว่าฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยแล้วเราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเอาชุดไทยที่ท่านฉลองพระองค์เอามาตัดโดยที่เราให้ผู้ประกอบการในอำเภอชนบทช่วยในเรื่องของวัตถุจัดแสดงออกจากในห้องก็จะมีห้องข้างๆก็จะเป็นห้องที่เรายังเก็บรักษาเอาไว้ก็คือจะเป็นห้องทรงงานของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านเสด็จที่นี่ตอนที่เสด็จเปิดในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2538และเสด็จทรงงานอีกครั้งนึงในปี2538นะคะหลังจากห้องราชภัฏฐาภรณ์ก็จะมีห้องทางด้านทิศตะวันออกของอาคารแห่งนี้เป็นห้องสมณภูษาพุทธศาสนาโลกนาถเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเปิดตั้งแต่ปี2538เป็นระยะเวลาจนถึงปัจจุบันก็คือ33ปีมีสภาพเสื่อมโทรมทำให้หลายพื้นที่ปวกไม่ว่าจะปวกหรือว่าทรุดโทรมไปได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมท่านเป็นต้นบุญในการปรับปรุงในครั้งนี้ห้องนั้นก็จะเป็นห้องสมณภูษาพุทธศาสนาโลกนาถครั้งแรกเนี่ยก็คือฟังชื่อแล้วก็จะเหมือนกับเป็นห้องอะไรก็คือเป็นห้องหลวงพ่อหรือว่าห้องผ้าพระในพุทธศาสนาเอาไว้ให้เด็กและเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาว่าผ้าในพุทธศาสนานั้นมีผ้าอะไรบ้างอย่างเช่นผ้าพระบทผ้าพระเวทผ้ากราบผ้าพระบทนี่ก็คือจะเป็นผ้าโบราณผ้าโบราณที่สมัยตั้งแต่เวลาสมัยก่อนก็คือจะมีในห้อยในห้อยเวลาเดินทางเขาก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นวัตถุเอาไปด้วยเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับกราบไหว้ในวันสำคัญหรือว่าในวันพระแต่ว่าในการเดินทางนั้นก็จะมีโจรปล้นทำให้ไม่ปลอดภัยก็เลยเอาภาพนั้นเขียนเป็นอยู่ในผ้านะคะก็คือเวลามีวันพระก็จะเอาแทนที่จะเป็นพระพุทธรูปก็จะเป็นผ้าเขาก็เลยเรียกว่าผ้าพระบทในห้องนั้นนอกจากจะมีผ้าแล้วก็จะมีสมเด็จพระสังฆราชท่านได้พระราชทานผ้าไตรเอาไว้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นะคะหลวงพ่ออินทวายท่านได้มอบประวัติและหนังสือของหลวงตาบัวเอาไว้ให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อาคารแห่งนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นนะคะส่วนอาคารเรียนไทยอาคารเรียนไทยนั้นเป็นอาคารที่เราเอาไว้สำหรับแสดงกระบวนการหรือว่าทำกระบวนการเวลาที่ให้เด็กสิ่งทอทำในเรื่องของผ้าพื้นเมืองเพราะว่าสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอในประเทศไทยของอาชีวะจะมีแค่2ที่ก็คือมีที่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามและที่2ก็คือที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตอนนี้ยังเหลือแค่พื้นที่เหลือ2ที่ในประเทศถ้าหากว่า2ที่นี้ปิดไปไม่มีเด็กหรือว่าไม่มีเยาวชนเข้ามาก็คงจะไม่มีแล้วนะคะก็คือมี2ที่เท่านั้นแล้วเราก็ใช้พื้นที่ของเรียนไทยตรงนั้นเอาไว้สำหรับแสดงหรือว่าเอาไว้สำหรับจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการทอผ้าพื้นเมืองในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเองนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ที่เอาไว้ให้แขกผู้มาเยือนเอาไว้ชมไว้ได้ศึกษาอีกภารกิจหนึ่งก็คือเราต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่เขายังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลวดลายหรือว่าการใช้สีต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มต่างๆที่เราออกไปส่งเสริมแล้วก็นำสินค้าเหล่านั้นกลับมาและในตัวพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยก็ยังเป็นวิสาหกิจชุมชนพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทย

0: และเราก็จะมีการตรวจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจผ้า GI เวลาจังหวัดเขามีงานไหมเราก็ต้องออกไปจำหน่ายผ้าไหมด้วยเหมือนกันกับว่าเราทำหลายภารกิจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดให้ยังคงอยู่กับชุมชนและคู่กันกับประเทศของเราต่อไปค่ะ
1: ความงดงามของผืนผ้าไหมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนกี่ทอผ้าหากแต่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจากการดูแลแปลงหม่อนเลี้ยงไหมและการเลือกใช้สีสันจากธรรมชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานในพื้นที
2: ่สำนักงานเกษตรมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาลามในไทยก็คือเรามีการรวบรวมเกษตรกรที่กิจกรรมเดียวกันก็คือการทำผ้าไหมนะคะซึ่งอำเภอชนบทมีศักยภาพในการผลิตผ้าไหมมาอยู่แล้วแต่ต่างคนต่างทำเราก็มีนโยบายให้จับกลุ่มเพื่อที่จะมาจดวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมและก็ได้รับรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาลามในไทยมีความเข้มแข็งในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GI นกยุงต่างๆนะคะเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและก็รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและการมีการลดการใช้การย้อมสีจากเคมีมาใช้สีธรรมชาติทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ประจำตำบลที่ให้ความสนับสนุนเข้าไปให้เป็นที่ปรึกษาแนะนำอยู่เสมอมาทั้งนี้ทั้งนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาลามในไทยจะเป็นต้นแบบให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆมาศึกษาดูงานในอนาคตต่อไป
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระมารดาแห่งไหมไทยไม่เพียงแต่ชุบชีวิตให้ผ้าไหมแต่ยังทรงพลิกฟื้นชีวิตของราษฎรให้อยู่ดีกินดีความซาบซึ้งในพระเมตตายังคงเด่นชัดอยู่ในความทรงจำของช่างทอผ้าอำเภอชนบทอย่างไม่มีวันลืมเลือน
3: เคยเข้าเฝ้า2ครั้งครับปี2546แล้วก็ปี2548นะครับตอนปี2546นี่เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลผ้าไหมบ้านมีประเภทลายสร้างสรรค์รางวัลชมเชยนะครับปี2546ส่วนปีพ.ศ. 2548นี่รับรางวัลพระราชทานผ้าไหมบ้านมีลายสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศคือหมายถึงที่1 นะครับก็ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับณตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเข้าเฝ้าคือเราเป็นประชาชนเนาะเป็นประสงค์นิกรพอได้รู้ตัวว่าได้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็ได้เข้าเฝ้าจริงมันรู้สึกว่ามีความสุขปราบปลื้มดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าได้เห็นตัวจริงของพระองค์เนาะเราก็ดีใจตื่นเต้นนะครับ
4: มีทุกวันนี้ก็ที่ได้จากพระองค์นั่นแหละค่ะได้ส่งลูกเรียนหนังสือส่งทำมาต่อยอดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี
5: ้30ปีแล้วเนาะ20ปี
3: ปี2548 48ปีนี้ปี2560 69เนาะ20ปี
4: ทำต่อยอดมาเรื่อยๆๆจนมีวันนี
3: ้ทำไมคือรางวัลทำให้เรามีพลังมีกำลังใจ
4: มีต้นทุน
3: เหมือนกับว่าพระองค์เล็งเห็นคือพระองค์ช่วยเหลือนะครับในด้านนี้นะครับจะเป็นพอมีการประกวดมีรางวัลก็จะเป็นลักษณะถ้ารางวัลคือหมายถึงรางวัลเป็นเงินสดเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นทุนให้เราเพราะเราเป็นชาวบ้านที่ทำผ้าไหมที่ไม่ได้เป็นคนที่มีทุนมาแต่ไหนแต่ไรพอได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านก็เป็นว่าได้
4: ได้ทุน
3: ได้ทุนเยอะนะครับสมัยก่อนเป็นสมัยก่อนมันก็เยอะเนาะ 60,000 เนาะสมัย20กว่าปีที่แล้วก็ทําให้เราได้มาซื้อเส้นไหมซื้อวัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนนึงเป็นพลังให้เรานะครับให้เรามีความคิดที่ว่าสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนางานของเราให้มันต่อเนื่องมาเรื่อยคือคําพูดของพระองค์มันก้องอยู่ในหูอยู่เรื่อยนะว่า
4: ต่อยอด
3: ทำให้สวยๆทำให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เอาไปต่อยอดนะ

0: ทำสวยนะอะไรประมาณนี้มันเรานึกถึงเนี่ยเราก็ปลื้มใจนะครับแล้วก็มีทำให้เรามีพลังอยู่ตลอดเวลา
1: ขอบคุณพระองค์ที่ช่วย
0: ให้เรามีวันนี
1: ้ที่เราให้เรามีวันนี้มีวันนี้แล้วก็มีกำลังใจตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสว่าให้ต่อยอดเอาไปทำให้สวยๆขึ้นต้นทุนต่อยอดขอบคุณพระองค์ท่าน
2: จากพระราชดำรัสที่ทรงมุ่งหวังให้ภูมิปัญญาไทยไม่สูญหายวันนี้สายธารแห่งมรดกผ้าไหมไทยได้ถูกส่งต่อมายังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไป
3: โมสนใจในด้านผ้าไหมค่ะคือตอนเด็กๆจะไปบ้านย่าค่ะเห็นคุณย่าทำก็เลยอยากรู้ว่าผ้าไหมแต่ละผ้าแต่ละผืนน่ะลวดลายออกมายังไงแล้วหนูสนใจอยากรู้ว่าเขาทำยังไง
4: ทำในสิ่งที่เราชอบครับภูมิใจครับขอรู้จักผ้าไหมไทยครับก็ขอบคุณพระมหากรุณาที่คุณ
2: จากพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยทรงเปลี่ยนเส้นใหญ่เล็กๆให้กลายเป็นอาชีพอันมั่นคงและทรงยกย่องผ้าไหมมัดหมี่อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทรงคุณค่าพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานแห่งพระบารมีที่ซึ่งหัวใจของชาวอำเภอชนบทและปวงชนชาวไทยได้ถักทอความจงรักภักดีพร้อมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกอันล้ำค่านี้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามแต่คือผลลัพธ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดลวดลายบนผืนผ้าให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจที่จะถักทออยู่ในหัวใจชาวขอนแก่นและปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่ปัจจัยแค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี้
2: ผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
3: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไพ
2: เสียงไม่ไปบ้านเอาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการที่จะนำข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงครับมานำเสนอกับคุณผู้ชมเพื่อได้พอได้ก้อยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่ายสองโมงเกิงและสี่ทุ่มเกิงดิจิทัลทีวีหมายเลข11กับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับวันนี้เหมือนเคยคุณผู้ชมครับมีคลิปจากตำรวจไซเบอร์ครับเรื่องของการนำเสนอฮื้อผู้ปกครองและก็ละออนนักเรียนนักศึกษาได้ป้องกันกันไว้นะครับสำหรับนักศึกษาโดนลักพาตัวทิพย์ครับเพื่อจะคืออันละออนนักศึกษานักเรียนจุปอแม่อุนสตังเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นแผนของมิจฉาชีพตัวเหมือนกันรวมไปถึงจากทางด้านของคอปพตัวและก็มีของทางสถาบันวิจัยและก็พัฒนาพื้นตีสูงมานำเสนอเหมือนกันครับติดตามพอก้อยกันได้ข่าวดีประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการขยายโอกาสทางการศึกษาครับนั่นก็คือเรื่องของทุนการศึกษาที่ห้องกันว่าโอดอสครับโอดอสนี่มีกันมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครอบคลุมนะครับเพื่อมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนตั้งแต่การเข้าถึงการศึกษาไปจนถึงการสร้างอาชีพและรายได้ตีมั่นคงครับโดยทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ขับเคลื่อนการขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโอดอสนะครับขอบคุณกับการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาตัวเองครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในระหว่างของการปรับเงื่อนไขทุนโอดอสรุ่นที่3และรุ่นที่4ครับเพื่อจัดสรรทุนตอบโจทย์ความสนใจและความต้องการของละออนไทยนักยิ่งขึ้นโดยขยายประเทศปลายทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศจากเดิม3ประเทศครับตอนนี้อาจจะขยายเป็น6ประเทศครับคือญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรนะครับและออสเตรเลียครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาครับรุ่น3กับรุ่น4ตอนนี้เตรียมตัวกันครับเพราะว่าเพิ่นจะเลือกแค่1อำเภอ1คนเท่านั้นติจะได้ห่วมเข้ารับการไปดูงานติต่างประเทศกันตัวนะครับใครติสนใจตอนนี้ก็อาจจะต้องสอบถามทางครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไว้รุ่น1รุ่น2เป็นไปต่างประเทศกันมาแล้วเรียบร้อยเพราะรุ่น3รุ่น4ก็จะขยายเป็น6ประเทศด้วยกันนะครับติจะได้ไปพองานติต่างประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนเหมือนกันเนาะเรื่องของการปิดกั้นเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์คุณผู้ชมครับในปีงบประมาณ2569ครับซึ่งตอนนี้กระทรวง DE นะครับก็ดำเนินการระงับการแพร่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ตีผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ครับซึ่งอาศัยจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลการฮึกเข้าไปสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมนักยิ่งขึ้นครับเอาตั้งแต่ช่วงตุลาคมปีที่แล้วครับจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ครับตอนนี้มีคำสั่งศาลปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เกือบ 900,000 รายการด้วยกันคุณผู้ชมครับเป็นข้อมูลตีมาจากมาตรการเชิงรุกของกระทรวง DE 700,000 ปลายรายการครับแล้วก็มีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประมาณ 10,000 กว่าราย80,000 กว่ารายการด้วยกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์ข้อมูลต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติปะสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตีได้รับแจ้งเข้ามาอยู่

0: 45,272 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เลยต้องฝากกันไว้นะครับเรื่องของการตีหันเว็บไซต์นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ก็สามารถแจ้งได้นะครับถึงด้านของกระทรวงดีอีแล้วก็ทางด้านของตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อร่วมกันสกัดกั้นปิดเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ครับช่วงนี้ในยูในช่วงของการปิดเทอมอยู่ครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันทางด้านของกรมอนามัยก็เป็นห่วงละอ่อนนักเรียนครับที่อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนักล่ำไปเพื่อก็เลยมีเคล็ดลับนะครับมาฝากผู้ปกครองเพื่อเอาไปปรับใจกับละอ่อนนักเรียนตัวเองเหมือนกันครับสำหรับในช่วงนี้ในการตีปิดผักเรียนนะครับละอ่อนอาจจะอยู่กับจอโทรศัพท์มือถือนักล่ำไปคุณผู้ชมครับอาจจะคือลดการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มกิจกรรมตั้งกายและก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตคือสมวัยทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับมันมีแนวตั้งตีตั้งกรมอนามัยได้แปลงไหวคุณผู้ชมครับแนวต่างก็คือ10 20 30มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับละอ่อนได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือ10นาทีในช่วงเช้าด้วยการยืดเหยียดหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันนะครับด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมตั้งกายตีสนุกสนานและ30นาทีในช่วงบ่ายครับการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจรวมเป็นอย่างน้อย60นาทีต่อวันด้วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นแนวตาง10 20 30มาปรับใจละออนลูกหลานของเฮานะครับคือลดจอเพิ่มขยับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าพอปิดเทอมขึ้นมาผู้ปกครองก็ไปทำงานละคือลูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ลองเอาวิธีการตรงนี้นะครับไปปรับใจกันพอหรืออาจจะกำหนดช่วงเวลาก็ได้ครับว่าเล่นโทรศัพท์มือถือได้ช่วงไหนแล้วก็ต้องอ่านหนังสือทำการบ้านในช่วงเวลาไหนต้องมีข้อตกลงกันตัวเหมือนกันนะครับปิดท้ายเรื่องของข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับตอนนี้กำลังหารือเพื่อที่จะมีการจัดเก็บการธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ450บาทนะครับอาจจะเริ่มในไตรมาสแรกก็คือปีหน้า2570นี่ครับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มเก็บนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศก่อนครับส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามประเทศและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสแรกหนึ่งของปีหน้าก็คือ2570ครับถ้าอู้ถึงวิธีการจัดเก็บตอนนี้เป็นบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับถึงผ่านสายการบินแอปพลิเคชันก็ว่าเว็บไซต์โดยจะเลือกวิธีติสะดวกตรวจสอบได้และบ่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำข้อมูลเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชนมาพิจารณารูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมและบ่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวตัวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับซึ่งก็จะเริ่มในไตรมาสแรกในไตรมาสที่1ของปี2570นี่นะครับโดยจะเริ่มเฉพาะทางด้านของการเดินทางมาทางอากาศยานกันก่อนครับแต่เป็นเรื่องของทางบกและก็ทางน้ำมันมีด่านนักเนาะอาจจะต้องดำเนินการในภายหลังพอทางอากาศมันเข้าตีเข้าทางแล้วนะครับก็อาจจะดำเนินการทางบกแล้วก็ทางน้ำกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ450บาทต่อคนแต่ถึงนี้ถึงนั่นครับมันต้องสะดวกมันต้องแบบมีขั้นตอนตียุ่งยากเพราะตอนนี้ผมว่าการแยกอย่างผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือมันก็จะง่ายมันก็จะสะดวกแล้วป่ายบปอมันตรวจสอบได้ตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามีถึงการแนะนำสวรสพันธุ์ใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการปลูกสวรสครับสวรสรสชาตินี่จะเป็นจะได้ปลูกยากก็ปลูกง่ายก็แล้วก็จะต้องดูแลกันจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
2: ่สาธุแม่ย่านางจ๋า
1: ขอฮือปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเตอะสา
2: ธุไว้เฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ
4: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
5: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดครับผมมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ต่างสถาบันนะครับจะไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในการปลูกเสาวรสสายพันธุ์ใหม่ครับเสาวรสสายพันธุ์นี้รสชาติจะเป็นจะได้ปลูกง่ายกรอปลูกยากกรนะครับการดูแลจะเป็นจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
6: ทำไมต้องเป็นเสาวรสเหลืองหวาน
7: 6เดือนล่ะครับพี
6: ่โอ้ได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะปลูกเยอะแยะมากมายนี้จะเอาไปขายที่ไหนครับ
8: ทีแรกคือเขาไม่ค่อยสนใจเนาะมองว่าเอ๊ะยังไง
9: ชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจนะว่าพืชที่เรามาส่งเสริมเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการตลาดไหมปลูกแล้วจะได้ไหมพื้นที่ตัวเองจะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยตัวอำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด108หมู่บ้านตอนนี้เราขยายงานโดยใช้องค์รวมของเราเนี่ยขยับไปแล้วประมาณ43ชุมชน
10: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Hardy Highland พื้นที่สูงท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางดงข้าวโพดและเสาวรสข้าวโพดเสาวรสและก็ข้าวโพดผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเสาวรสพันธุ์ใหม่พันธุ์ที่เขาบอกว่ามันหวานสุดยอดและอร่อยมากและนี่คือเสาวรส

0: เดี๋ยวจะไปดูเอ็นซาวรสหวานคันชิบิมันมีรสหน้าตาอย่างไร
1: อยู่ตรงนี้ครับไปอีกนิดนึงครับใกล้ถึงแล้วสวัสดีครับพี่จันทรครับ
2: ครับ
1: พี่จันทรครับเสาวรสเนี่ยเป็นพันอะไรครับพี่
2: พันเชียวมี่พันเชียวมี่พันเหลืองหวาน
1: พันเหลืองหวาน
2: เหลืองหวาน
1: ใครมาแนะนำให้พี่ปลูกพันนี้ครับพี
2: ่สวพศ
1: สวพศแล้วครับพี่ปลูกมานานหรือยังครับ
2: 6เดือน
1: 6เดือนแล้วครับพี่โอ้โหได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะ
2: ครับได้ไง
1: เป็นไงบ้างครับตลาดดีไหมครับ
2: ดีครับ
1: ผู้บริโภคชอบไหมครับ
2: ชอบ
1: ชอบ
2: ชอบมากเลย
1: ชอบมากเลย
2: หวาน
1: หวาน
2: เพราะว่ามันมีขั้นไหนนะกินมันจะหวานถ้าจะเคี้ยวเม็ดก็จะออกเปรี้ยวมันมีสองรูปแบบในการกิน
1: ถ้ากินธรรมดาเนี่ยอย่างนี้มันก็จะหวานแต่ถ้าอยากได้รสเปรี้ยวก็เคี้ยวมัน
2: เคี้ยวมัน
1: เม็ดมันก็แตกทำให้มีรสชาติเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: แล้วตอนนี้นี่ปลูกเยอะแยะมากมายนี้จะเอาไปขายที่ไหนครับ
2: คือพอดีสวพศแนะนำหาตลาด
1: แนะนำหาตลาดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
2: มาซื้อทุกวันจันทร
1: ์หาพ่อค้ามารับซื้อใช่ไหมครับพี
2: ่สวพศเนี่ยช่วยทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่าง
2: เลื่อนน้ำปั๊มบ้าแล้วเนี่ยถ้ามันมีขาสูงเสริมเนี่ยขาสูงเสริมสปีกเกอร์นี่คือ
1: ช่วยแนะนำระบบบริหารจัดการใน
2: บริหารทั้งหมดเลื่อนน้ำเลื่อนผลไม้เนี่ย
1: ดีไหมครับ
2: ดี
1: พอใจไหม
2: พอใจ
1: มีความสุขไหมทุกวัน
2: ชาวบ้านเริ่มสนใจละ
1: เริ่มสนใจแล้ว
2: ทีแรกคือเขาไม่ค่อยสนใจเนาะมันมองว่าเอ๊ะยังไงคนที่ทำสมาชิกเข้าสวพศเนี่ยแล้วก็สองปีเข้ามาแล้วเขาเริ่มเห็นละปีที่แล้วเขาก็มาเสริมสวรสไทยนงเนาะอีกพันหนึ่ง
1: ครับ
2: แต่พันนี้ดีกว่า
1: หวานกว่า
2: น้ำหนักดีกว่า
1: ดีกว่าหวานกว่าน้ำหนักได้ดีกว่า
2: ดีกว่า
1: ตลาดต้องการมากด้วย
2: มากที่สุดเลย
1: โอ้โหแสดงว่าพันนี้ไปได้ดีเหมาะกับพื้นที่แบบเรา
2: เหมาะกับพื้นที่บ้านเราเดี๋ยวจะซอกเนาะการที่ดีเวลาจะแก้กินอ่ะ
1: นี่เราเนื้อมันใช่ไหมครับเนื้อมันแน่น
2: ใช่แน่ครับเนื้อน้ำจะย้อยแล้วน่ะน้ำพวกนี้จะทำหวาน
1: ทำให้หวานใช่ไหมคร
2: ับ
1: ลองนี่คือวิธีกินของมันใช่ไหมครับลองอ๋อลองนี้เลย
2: ครับ
1: ลองนี้เลยพี่กินโชว์เลยครับกินโชว์เลยครับอ๋อกินอย่างนี้เลยกินทั้งเปลือกเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: สุดยอด
2: คือไม่ต้องใช้ช้อนนะ
1: ไม่ต้องใช้ช้อน

0: หยุดใ
1: ช่เอ้าทำไรเนี่ยฟอง
0: เอ้าพี่แค่อยากมาดูมาชิมเสาลดอันนี้เสาลดเหลืองหวานใช่ไหมยุทธชัย
1: ใช่ครับผม
0: พี่ก็แค่อยากจะขอชิมนิดหน่อย
1: พี่อันนี้ยังไม่สุกครับยังไม่สุกเก็บไปเก็บเขา
0: เ
1: ก็บไว้ให้พี่แล้วครับ
0: เอ้ายุทธชัยก็ไม่บอกพี
1: ่ตรงนี้ครับ
0: ให้พี่มาภาษาเหนือวรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่ากะทกรกกะทกรกซึ่งแปลว่าเสาวรสสวัสดีครับ
2: ปัง
0: ยุทธครับทำไมต้องเป็นเสาวรสเหลืองหวานที่นี
1: ่ที่จริงเป็นเสาวรสอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เสาวรสเหลืองหวานมันเป็นพืชที่กำลังในกระแสราคาดีความต้องการตลาดค่อนข้างสูงเราก็เลยเอามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่มาเป็นพืชทางเลือก
0: เป็นพืชทางเลือก
1: ทดแทน
0: พื้นที่ที่เราจะไปปลูกข้าวโพดอย่างเดียวใช่ไหมยุทธชัย
1: เพราะว่าวัตถุประสงค์เราคือเราต้องใจจะเปลี่ยนระบบเกษตรของเกษตรกรใช่ไหมจู่ๆเราจะไปให้เขาลดปลูกข้าวโพดเลยเนี่ยไม่ได้เกษตรกรรายได้หายดังนั้นเราต้องหาพืชที่มันมีรายได้มาทดแทนโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆพอๆกันกับตัวข้าวโพดตัวเสาวรสคือมันมีศักยภาพเรื่องการตลาดอยู่แล้วซึ่งแต่เดิมเราทำแต่ตัวไทนุงใช่ไหมครับ
0: แ
1: ต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกใหม่คือมีพันธุ์ใหม
0: ่
1: ขึ้นมาข้อดีของตัวเหลืองหวานเนี่ยมันปลูกในพื้นที่ที่ต่ำลงมาได้แล้วก็ยังให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพอยู่ตัวเสาวรสเป็นพืชตัวเดียวที่ให้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นได้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตเนี่ยยาวถึงปีครึ่งถึง2ปีพอเราเข้ามาถึงว่าชุมชนมีความเด็ดที่จะปรับระบบการปลูกพืชเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญสุดคือเรื่องของน้ำเราต้องร่วมกับชุมชนเนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าชุมชนมีแหล่งน้ำไหมที่จะพอที่จะมาใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนถ้าไม่มีน้ำก็ต้องกลับไปเป็นระบบเดิมคืออาศัยน้ำฝนคือเป็นกลุ่มพืชไร่เหมือนเดิมพอมีแหล่งน้ำแล้วเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เราต้องหาหน่วยงานร่วมมือกันกับเราที่จะมาสนับสนุนแก้ปัญหาตรงนี้พอได้น้ำมาปั๊บก็เข้ามาถึงกระบวนการอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับพอมีน้ำเกษตรกรถึงจะมีความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนกับเรา
0: จากการที่ทางสวพส.ได้ทำงานกับพื้นที่ในชุมชนแล้วเราก็วางแผนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วเนี่ยผลตอบรับเกษตรกรว่าอย่างไรหรือว่ามียังไงบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เข้ามาดำเนินงานในพื้นที
1: ่โอ้ถ้าดูภาพอยู่บ้านเสียงตอบรับดีมากครับตอนที่เราเข้ามาใหม่คือชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจนะว่าพืชที่เรามาส่งเสริมเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการตลาดไหมปลูกแล้วจะได้ไหมพื้นที่ตัวเองจะเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่เรามีเกษตรกรนำร่องหมู่บ้านละ10ถึง15คนแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เกิดขึ้นให้เห็นเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านมีความสนใจมากที่อยากในการร่วมในการปรับเปลี่ยนตัวอำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด108หมู่บ้านตอนนี้เราขยายงานโดยใช้องค์รวมของเราเนี่ยขยับไปแล้วประมาณ43ชุมชนโดยเฉลี่ยแต่ละชุมชนที่เราไปแล้วก็พยายามจะหาเกษตรกรผู้นำที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยชุมชนละประมาณ 5-10 คนเนี่ยที่เป็นแปลงตัวอย่างหลังจากนั้นถ้า 5-10 คนที่ทำแล้วได้ผลเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็เขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยน
0: โอเคครับเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดมากยุทธชัยและนี่ก็คือเรื่องราวของเสาวรสพันธุ์เหลืองหวานพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ทางสบส.ได้เข้ามาแนะนำและส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเสาวรสพันธุ์เหลืองหวานไม่เพียงแต่เป็นพืชที่เลี้ยงให้กับการปลูกในแปลงแต่เสาวรสพันธุ์เหลืองหวานยังสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างป่าในพื้นที่ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไปพบกันใหม่กับรายการ HD พื้นที่สูงสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: ครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนนะครับที่มีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรมาอย่างตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในการปลูกสวรสกวากระทกรกนะครับเพราะตอนนี้คือตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับเขาจังสังเกตได้ว่ากระทกรกสามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างเนาะเป็นไอติมก็ได้เอาไปใส่กาแฟกะหล่ำตัวนี้เหมือนกันหรือว่าจะเอาไม้ปั่นนะครับใส่นมใส่อย่างเปิ่นก็มีเนี่ยคือเพิ่มมูลค่าในการกินสวรสได้ตัวเหมือนกันหรือแค่อันเอาเกลือใส่ไห่น้อยก็กินได้ลำตัวเหมือนกันสำหรับคนติมากครับติดหน้าครับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพอเรื่องของการส่งเสริมการปลูกอย่างก็สามารถติดตามกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับแถมหนึ่งหน่วยงานนะครับติมีคลิปมาฝากกันเป็นประจำครับนั่นก็คือทางด้านของคปพ.นะครับคปพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปพ.เป็นมีหน้าที่อย่างเกี่ยวข้องกับเฮาอย่างจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: ไปไหนครับเนี่ย
1: ผมเป็นอินโทรเวิร์ตคนเยอะๆแล้วผมไม่สบายใจขอตัวก่อนนะครับ
2: ไม่ทะเลาะวิวาทกันก่อนเหรอคะ
1: ไม่สะดวกจริงๆครับ
3: รบกวนพี่สักฝุ่นหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานเลย
1: ผมต้องรีบกลับบ้านครับพี่ผมมีธุระจริง
3: มานพไปเอา
1: ต้องไปล้างจานให้แม่
3: นั่นครับเรียนเชิญนะเดี๋ยวก่อนล้างแป๊บเดียวใช้เวลา
1: ไม่สะดวกจริงครับพ
3: ี่ผม
1: ขอกลับบ้านได้ไหมพี่ผมต้องไปเก็บผ้า
4: น้องคะเขาบอกว่าน้องเบิกประกันไม่ได้นะ
1: ทำไมไม่ได้
4: เขาบอกว่าน้องอะสมัครใจทะเลาะวิวาท
1: แต่ผมไม่ได้สมัครใจ
4: ถ้าอย่างนั้นเราปรึกษาคปภไหม
1: คปภคือใคร
5: คปภนั้นคือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านประกันภัยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนไทยผู้ทำประกันภัยให้ได้ความเป็นธรรมถ้าคุณขอเคลมประกันยามเมื่อเกิดเหตุร้ายและทั้งบริษัทอ้างข้อบังคับไม่ยอมจ่ายโทร1186คปภฮอตไลน์โทร1186คปภช่วยได
3: ้น้องสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือเปล่า
1: ไม่ผมโดนกระทืบครับ
3: เป็นการโดนทำร้าย
1: แล้วผมจะเบิกได้ไหมครับ
3: ก็น่าจะเบิกได้นะเลิกพ่นกำแพงด้วยนะครับน้องชาย
5: สนับสนุนให้คนไทยทำประกันเอาถ้าที่จำเป็นเผื่อเหตุไม่คาดฝันเช่นรถชนจำนองบ้านมาซ่อมรถไม่ดีมั้งซึ่งคปภ.ดูแลทุกด้านไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นปรึกษาได้ทั้งประกันสุขภาพคุณประกันชีวิตควบลงทุนประกันเรื่องบ้านประกันสัตว์เลี้ยงประกันการเดินทางประกันรถทุกอย่างประกันอุบัติเหตุ
6: อยากได้ข้อมูลอัปเดตเรื่องประกันลองไปติดตามคปภ.เขาดูนะมีหลายช่องทางเลย Facebook TikTok ก็ OIC Thailand YouTube Instagram ก็ OIC.thailand Twitter หรือ X OIC_Thailand และเว็บไซต์ www.oic.or.th นะจ๊ะ
7: เรื่องของการทำประกันคุณผู้ชมครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับที่คปภ.ครับเชียงใหม่ของเขาก็จะเป็นสำนักงานคปภ.1เชียงใหม่สำนักงานก็อยู่ที่ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับก็ตำบลสันผีเสื้อคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข้อมูลกันได้หรือว่าไปติดเพจของเปิ่นก็คือคปภ.เชียงใหม่นะครับถ้าหากว่าอยากจะร้องเรียนด้านประกันอะไรอย่างต่างๆกันแล้วแต่นะครับสำหรับคปภ.เป็นแฮมหนึ่งคลิปนะครับที่มีฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกติดกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับเข้ามาปิดท้ายกัน

0: ผู้ชมครับ6สิ่งที่ตำนวดเปิ้นเตือนออกมานะครับทางด้านของการโพสต์ลงสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะครับว่า6สิ่งต้องห้ามมีอะไรกันพ้องนะครับไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์ตินกันได้เลยครับ
1: ก่อนโพสต์นะครับอย่าให้โซเชียลมีเดียเป็นเหมือนการเปิดประตูให้มิจฉาชีพเข้ามาในบ้านครับ6สิ่งนี้ที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย 1. นิ้วมือนะครับปกติแล้วเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็มักจะชู2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วฉะนั้นห้ามทำแบบนี้อีกต่อไปอาจจะแก้ปัญหาด้วยการทำแบบนี้แทนเพราะนิ้วมือของเรานะครับเป็นไบโออินฟอร์เมชันหรือข้อมูลทางชีวะที่สามารถนำไปปลอมแปลงตัวตนหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้ครับ2รูปภาพหรือวิดีโอของบุตรหลานนะครับการที่นำรูปภาพหรือว่าวิดีโอภาพเคลื่อนไหวของบุตรหลานของท่านไปลงโซเชียลมีเดียนอกจากจะเกิดอันตรายของบุตรหลานแล้วยังอาจเสี่ยงต่อการถูกนำภาพไปใช้นะครับละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้ครับ3ครับจุดเช็คอินหรือการลงภาพสถานที่ที่เราอยู่แบบเรียลไทม์นะครับอันตรายอยู่ตรงที่ว่ามิจฉาชีพจะรู้ทันทีครับว่าเราไม่อยู่บ้านหรือหากมีคนอยากสะกดรอยตามเราเป็นพวกสตอกเกอร์เขาจะรู้ทันทีว่าเราอยู่ที่ไหนข้อ4ครับรูปทรัพย์สินของมีค่าหรือของแบรนด์เนมที่มีราคาสูงนะครับการโพสต์หรือการบอกให้สาธารณชนรู้เนี่ยว่าเรามีของมีค่าสิ่งนี้อยู่เป็นเป้าหมายที่จะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอาจจะเป็นกรณีปล้นหรือยกเขาลักทรัพย์ได้ครับข้อที่5ครับบัตรประจำตัวหรือข้อมูลส่วนตัวของเราในทุกแพลตฟอร์มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่ตั๋วเครื่องบินนะครับหรือว่าการจองโรงแรมต่างๆไม่ควรโพสต์ข้อมูลเหล่านี้ลงโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟครับข้อที่6ครับเบอร์ส่วนตัวหรือทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่เป็นเรื่องอันตรายมากอาจจะโดนมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีนำทะเบียนรถคุณไปสวมทำของปลอมนะครับก็ยังจะสามารถถูกติดตามหรือเปิดเผยสถานที่ได้ครับว่าเขารู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของรถเขาก็จะตามมาถูกครับว่าเราอยู่ที่ไหน
0: อันนี้ก็จะเป็น6สิ่งคุณผู้ชมครับที่บดีโพสต์ลงสื่อออนไลน์โดยเด็ดขาดนะครับอาจารย์ตรีนเปิ้นก็เอามาเตือนกันไว้เรื่องของการทายหูบ่ครับที่จะต้องแบบเวลาทายหกหมูเนาะเปิ้นต้องมาอายกกดไลค์กดไลค์ผมก็พยายามแบบอย่างอีอย่างน้อยคือเวลามิจฉาชีพซูมมาก็จะได้ไปหันรอยนิ้วมือของเราแต่อันหนึ่งตีมันจะหันได้ชัดก็คือชู2นิ้วผมก็จะเป็นเจ้าอี้เลยผมจะบอกเจ้าอี้เอาเจ้าอี้ดีกว่าอย่างน้อยก็คือได้ชู2นิ้วเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หันลายนิ้วมือของเขาอันนี้ก็จะเป็นแหมวิธีหนึ่งที่ผมใช้เวลาไปงานอะไรต่างๆเราจะต้องมีบันทึกภาพหมู่แล้วแบบขอภาพชู2นิ้วขอภาพกดไลค์ก็จะใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปดีๆจากอาจารย์ตรินมหาวิทยาลัยมหิดลครับเอามาฝากคุณผู้ชมกันกับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้วันนี้เวลาเสี้ยงให้แล้วนะครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
4: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการโชว์เหนือนะครับรายการที่จะพามาดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในทุกพื้นที่เลยและในวันนี้เรื่องราวที่ผมจะนำมาโชว์เราพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่วัดคลองน้ำเย็นนะครับตำบลนิคมพัฒนาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่นี่เขามีการรวมกลุ่มกันทำงานฝีมือครับที่เป็นเหรียญโปรยทานที่สวยงามมากๆมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็มีการทำขึ้นมาให้แบบร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้านในวัดก่อนนะครับแล้วก็นัดเจอกับพี่สาวท่านหนึ่งไว้กับพี่พัชรีเดี๋ยวเข้าไปพบกันเลยครับ

0: ู้ชมครับอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงชุมชนแห่งหนึ่งครับหรือว่าที่นี่ในพื้นที่ของอำเภอบางระกำเขามีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทําเหรียญโปรยทานรวมไปถึงมีอะไรที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กันมาเรียบร้อยแล้วเราอยู่กับพี่สาวท่านหนึ่งนั่นคือพี่พัชรีรองประธานกลุ่มครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่พัชรีปู่แก้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นรองประธานกลุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปสักนิดนึงเพราะวันนี้เนี่ยผมมาจากการที่คุณทําเหรียญโปรยทานแล้วเป็นเหรียญโปรยทานที่สวยงามมากๆเป็นการนําแฟชั่นเข้ามาด้วยนะ
1: ใช่ค
0: ่ะใส่เข้ามาในเหรียญโปรยทานมันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับ
1: เริ่มต้นก็คือว่าเป็นคนชอบของสวยงามอยู่แล้ว
0: uh-huh.
1: แล้วสีริบบิ้นเนี่ยมันจะเป็นสีสวยสวยที่เป็นชอบๆมากแล้วแบบนั้นแบบนี้ก็อยากทดลองทำเป็น uh-huh. พอทำเป็นแล้วมีงานบวช คนรู้จักบวช
0: uh-huh.
1: ลูกค้าบวชเราก็จะไปทำบุญ ประมาณนั้นพอทำบุญทำไปทำมาเขาบอกสวยดีทำไม uh-huh. ไม่ทำขายล่ะก็เลยต่อยอดมาเป็นการว่าค่อยๆทำเรื่อยทำขาย
0: uh-huh.
1: ทำขายด้วยทำบุญด้วยให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปหมด
1: ไปหมด
0: แต่ว่ามันเกิดเป็นอาชีพ
1: ก็คราวนี้ก็เลยเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำขายสิลองทำขายก็เลยว่ามันก็โอเคอ่ะ
0: พี่พัชรีเริ่มต้นถ้าย้อนกลับไปแล้วอ่ะมันเริ่มต้นมาแล้วประมาณกี่ปี
1: ถ้าเริ่มต้นนะถ้าตัวพี่เองทำมาประมาณ20ปีแล้ว
0: 20ปีเลยเหรอ
1: คะ
0: แต่แสดงว่ามันก็ควบคู่กับการทำอาชีพประจำด้วย
1: ประจำด้วย
0: จากการที่เราทำแค่คนในครอบครัว
1: จ้ะ
0: พี่พัชรีเองคุณแม่น้องสาวหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันเริ่มมีกลุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มเราตอนนี้คือมีสมาชิกที่เขาชื่นชอบเนี่ยมากน้อยขนาดไหน
1: ชื่นชอบก็คือว่าแต่ละคนคือความชื่นชอบของเขามีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วความสามารถของแต่ละคนน่ะหลากหลายแล้วความพยายามคือประมาณนี
0: ้
1: ความพยายามแล้วต่างคนก็อยากมีรายได้เสริม
0: ครับ
1: นอกจากคือทำไร่ทำสวนเสร็จแล้วเราก็เวลาอยู่บ้านเราก็ว่างเพราะว่างเราก็มาหยิบจับทำงานแบบนี
0: ้ครับพี่พัชรีพูดสักนิดหนึ่งว่าสินค้าเกินๆให้คุณผู้ชมได้ทราบนะก่อนที่พี่จะพาผมไปที่บ้าน
1: ใช
0: ่มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่พี่พัชรีทำอยู
1: ่สินค้าตอนนี้ก็ตั้งแต่คือ
0: เหรียญโปรยทาน
1: ไม้กฐินช่วงนี้จะเป็นไม้กฐิน
0: ไม้กฐินนะครับคุณผู้ชมคร
1: ับ ไม้กฐินพระป่
0: า
1: แล้วไม้กฐินนะมันจะมีแบบโบราณ
0: แบบโบราณด้วย
1: ทันสมัย
0: อ๋อมีแบบร่วมสมัยไปด้วย
1: แล้วก็ที่ว่าเป็นดอกอ่ะดอกที่ติดข้างหัวน่ะเราก็จะเลือกได้ว่าเป็นเอาแบบดอกแบบไหนราคาเท่าไหร
0: ่ได้หมดเลย
1: จะเลิศแบบไหนได้เลย
0: มีหมดม
1: ี
0: เรื่องของการกฐินมีเรื่องงานจักสานด้วยไหม
1: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: มีงานจักสานคือก็จะเป็นกระเป๋
0: าก
1: ระเป๋าแล้วก็มีที่ใส่แก้วค่
0: ะ
1: ที่ใส่แก้วคือแก้วน้ำแก้วสมัยใหม่อ่ะ
0: ครับผมโอ้เยอะแยะเลยอ่
1: ะ
0: ทำหมดทุกอย่างทำหมด
1: ล้ำสมัยคือไปเรื่อย
0: อยู่ไกลจากวัดแห่งนี้ไหม
1: ประมาณโลกว่า
0: ๆโลกว่า
1: ๆจ้ะ
0: กิโลกว่าๆงั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับพี่พัชรีเลยเดี๋ยวนําหน้าเราไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นด้วยว่าสินค้าที่นี่ครับเค้ามีกี่แบบกี่อย่างและน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามกันไปเลยครับ

0: แล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่บ้านของพี่พัชรีนะฮะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นใช้คําว่าโชว์รูมได้เลยครับเพราะว่ามีการนําผลงานมาวางไว้ให้พวกเราได้รู้จักกันแล้วนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูว่าเหรียญโปรยทานธรรมดาเนี่ยที่เป็นเหรียญ10เหรียญบาทเหรียญ5เนี่ยเราสามารถทําให้มันต่อยอดมูลค่าขึ้นมามากมายนะครับแต่ว่าผลงานไม่ใช่มีแค่เรื่องของเหรียญโปรยทานอย่างเดียวใช่ไหมพี่พัชรีเรามีอะไรบ้างด้านหลังของผมเดี๋ยวแนะนําเลยครับ
1: คือตั้งแต่ครั้งแรกเลยงานบวชทุกอย่างก็ว่ามันจะมีหมอนเหรียญโปรยทานแต่อันนี้เพิ่มเติมของพี่ก็จะมีพวกหาบหาบเพิ่มเข้าไปด้วย
0: แสดงว่าพี่พัชรีคือทำแบบครบวงจรเลยป่ะ
1: ใช่ค่ะครบวงจร
0: สมมติว่าใครที่อยากจะบวชเนาะอยากจะเข้ามาอยู่ในแบบว่าใต้ร่มพระศาสนาคือสามารถมาพึ่งพาพี่พัชรีได้เลยอ่ะด้านหลังของเรานี่คือว่าเป็นหมอน
1: หมอน
0: ใช้ในงานบวชงานแต่งได้หมดเลยป่ะครับ
1: งานบวชงานแต่งหรือใครจะไปประดับใครจะไปตกแต่งรถเนี่ยได
0: ้อ๋อได้เลยทั้งหมดเลยอย่างนี้คือเราต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าไหม
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้าของไม่มีเราก็จะให้แบบว่าใครอยากได้สีไหนอยากได้ลายไหนอยากได้ขนาดเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีคือก็ต้องสั่
0: ง
1: แต่ถ้าพอมีถ้าเกิดมีของอ่ะเราก็จะให้เขาได้เลย
0: คือถ้าสมมติว่าผมแบบเป็นคนที่ชอบสีอื่นแบบอื่นอยากให้มันดูมีลูกเล่นเราสามารถสั่งได
1: ้ได้ค่ะ
0: มานั่งพูดคุยกันแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เห็นว่าที่จริงเราก็มีลูกบ้านหรือว่ากลุ่มของเราคือมีแบบสมาชิกเยอะแยะมากมาย
1: ม
0: ีกี่คน
1: มีสมาชิกตอนนี้ตอนทำครั้งแรกคือมีประมาณ5คน
0: 5คน
1: จ้ะแต่ตอนนี้ครับแต่ตอนนี้คือเรารวมได้ประมาณ8คนแล้ว
0: 8คนแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เป็น8คนที่ฝีไม้ลายมือถือว่าที่สุดไหมฮะ
1: ก็ถามว่าที่สุดไหม
0: เก่งในแต่ละแบบ
1: ใช่ความสามารถคือเก่งในแต่ละแบ
0: บ
1: เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันจะมีมันไม่ใช่มีอย่างเดียว
0: ครับผม
1: มันจะมีหมอนฟักทองหมอนบวชแต่ง
0: อันนี้คือเขาเรียกว่าหมอนฟักทอง
1: ใช่
0: คือจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับหมอนฟักทอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะมีแบบไหนครับ
1: มีหลายขนาดแล้วก็จะมีเป็นแบบ
0: นี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นหมอนที่สวยนะปกติผมจะไม่ค่อยได้เห็นเลยอันนี้คือเขาจะเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างครับหมอนแบบน
1: ี้หมอนแบบนี้เราจะไว้ใช้งานแต่ง
0: งานแต่ง
1: ได้งานแต่งได้คือเราจะไปสีอื่นก็ได้
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นงานบวชเราจะเป็นเน้นสีเหลืองสีทองประมาณนั้น
0: ให้มันเป็นสีแห่งแบบว่าความแบบเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: เขาจะเน้นอย่างน
0: ั้
1: นด้วย
0: ได้หมดเลย
1: ถ้าเป็นงานแต่งเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยสีฟ้าแล้วแต
0: ่ด้านบนนี้คืออะไรเขาเรียกหาบ
1: ด้านบนนี้นะคะเป็นหาบของเหรียญโปรยทาน
0: อ๋อที่ปกติแล้วแบบว่าบรรดานางฟ้าจะแบกกันแล้วก็แบบว่าโปรยทานแบบนี้นะฮะนี่เขาทำออกมาสวยงามมากคุณผู้ชมครับแล้วเขาจะใช้เป็นริบบิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาค่อยรังสรรค์ผลงานด้วยมือทั้งหมดเลยป่ะครับ
1: ด้วยมือง
0: านแฮนด์เมดเลย
1: ใช่ค่ะงานแฮนด์เมด
0: โอเคตรงนี้ล่ะครับ
1: พวงมาลัยนี้เราก็จะเป็นวันแม่วันพ่อหรืออะไรแล้วใครจะไปไหว้พระเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้
0: ครบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีมากๆแล้วมันเก็บรักษาได้นานขนาดไหนครับพี่พัชรีอัน
1: นี้มันหลาย
0: ด้วยความเป็นริบบิ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะความริบบิ้นคือมันมีความทนทานอยู่แล้วอะ
0: คือถ้าสมมติเราไม่เจอแสงแดดไม่เจออะไรที่มาเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวๆเลย
1: ใช่คะอยู่ได้ยาวๆแล้วสีก็ไม่ซีด
0: อ๋อสีไม่ซีด

0: ครับอ่ะนอกเหนือจากตรงนี้เดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยมีที่มันเป็นแบบว่าผ้าสวยงามแล้วมีที่เป็นถักก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ทำด้วย
1: พี่ทำ
0: โอ้สุดยอดอันนี้ฝีมือพี่พัชรี
1: พี่พัชเลย
0: โอ้สวยเหมือนหน้าตาเลย
1: ขอบคุณ
0: สวยเหมือนหน้าตาพี่พัชรีนี่สวยงามมากๆนะครับเป็นงานถักออกมาได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็พวกตะกงตะกร้าทำหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ทำอะไรขนาดนั้นนะ
1: ก็มันเพลิน
0: อ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: เอามีเหรอเอาเบรกกลับมาก่อน
1: เบรกกลับมาก่อนค่ะ
0: คืออะไรฮะ
1: จะบอกว่าอันนี้คือว่าตอนแรกอ่ะจะซื้อปออย่างเงี้ยมาอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้คนที่ทำอ่ะเขาเริ่มอายุมากแล้วเขาก็เลยไม่ทำ
0: เขาไม่ทำแบบนี้ให้เป็นเส้นเล็กๆแล้ว
1: ตอนแรกพี่จะซื้อมาเป็นมัดมัดคราวนี้พี่ก็ซื้อเป็นมาเป็นลูก
0: คือปกติแล้วเขาจะผลิตออกมาเป็นแบบน
1: ี้แบบเนี้ยแบบนี
0: ้เอาแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ทำแล้ว
1: ไม่ทำแล้วจ้ะเขาแก่แล้วก็เลยพี่ก็เลยเอาผลิตเนี้ยเอานี้มาแล้วก็ซื้อตัวเนี้ยมาจากเพื่อเป็นเส้นแบบนี
0: ้ทำเอง
1: ใช่คะ
0: ทุกอย่าง
1: ใช่คะจากเป็นเส้นแบบนี้พอจากเป็นเส้นแบบนี้แล้วแม่พี่เขาก็จะถักมาเป็นแบบนี้ถักมาเป็นแบบนี้เลย
0: คุณดูดิสวยงามมาก
1: ถักมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือว่าลายข้างในถ้าตัวคือลายขอบข้างในคะ
0: ครับ
1: ลายขอบข้างในที่เป็นหมวกแบบนี
0: ้
1: ลายขอบข้างในเนี้ยคะ
0: อุ้ยเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะ
1: แล้วตัวเนี้ยถ้าทั่วไปนะเขาจะเป็นยางเย็บ
0: ครับผม
1: ตัวเนี้ยจะเป็นยางเย็บแต่แม่พี่อ่ะแม่พี่เขาจะถักเป็นขอบอ่ะขอบเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวขอบแบบนี้นะคะไม่ใช่ขอบพยางค์
0: คุณผู้ชมครับตัวนู้นเลยนะฮะสวยงามมากๆ
1: ขอบไม่ใช่พยางค์คือเราจะเป็นลูกให้มันคือมันเป็นแบบใหม
0: ่ครับ
1: มันไม่เหมือนเขาไง
0: สร้างความโดดเด่น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เลยนะครับถือว่าเป็นผลงานที่แบบว่าตั้งใจมากของพี่พัชรี
1: นี่เอาลืม
0: นี่เป็นเส้นแบบนี้เลยนะทำกันเองนะละเอียดละออ
1: แล้วก็ไปจ้างเขาเย็บ
0: ทั้งหมดคือแบบว่าเท่ากันหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหประณีตมากๆพี่พัชรีไปถึงแบบไฮไลท์ของเราบ้
1: าง
0: นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ผมเดินทางมาที่นี่นะครับนั่นก็คือเหรียญโปรยทานพี่พัชรีเชิญตรงนี้แนะนำสักนิดหนึ่งเรามีเหรียญโปรยทานแบบไหนอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่านี่คือเหรียญโปรยทานนะที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือไม่กล้าที่จะเอาไปโปรยที่ไหนเลยเพราะว่ามันสวยงามมากๆมันเหมาะที่จะเป็นของที่ระลึกส่วนใหญ่ที่คนเขาซื้อไปเนี่ยเขาใช้ในพิธีหรือว่าเขาใช้เป็นของที่ระลึกบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเอาไปทำในพิธีถ้าคนที่เขามีปัจจัยเยอะหน่อยมีต้นทุนเยอะหน่อยเขาก็จะสั่งแบบแพงๆแบบเนี้ย
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยคือว่า8บาท9บาท10บาทประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคนมีต้นทุนน้อยเราก็จะเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็เป็นแบบตัวนี้น้อยอะคะต้นทุนคือตั้งแต่ราคา100ละ200ขึ้นไปที่พี่ทำนะ
0: ครับอุ้ยที่จริงไม่แพงเลยนะ
1: ใช่
0: 100ละ200แสดงว่าตกแบบบาท2บาทประมาณนี้เอง
1: แล้วเราพร้อมเหรียญนะไม่ใช่พร้อมเหรียญถ้าอย่างใครอยากได้ตัวเปล่าเราก็มีตั้งแต่100 200 100 200แล้วก็ถึง140
0: เดี๋ยวใหม่นะ100 200แต่มันใส่เหรียญ
1: ใช่
0: คือแสดงว่าเราก็เหมือนบาทเดียวเงี้ยหรอ
1: ตัวนั้นคือความยาวของริบบิ้น
0: โอ้โหสุดยอดมาก
1: ความยาวของริบบิ้น
0: คือที่จริงมันมีหลากหลายราคา
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ทุกคนได้เลือกนะครับอย่างเช่นถ้าผมยกขึ้นมานะอย่างเช่นแบบที่มันดูยากๆหน่อยสตรอเบอรี่นี
1: ่โอ้โหนั่นเยอะมาก
0: อันนี้ถือว่าใช้ริบบิ้นเยอะ
1: เยอะ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็400ถึง500
0: 400ถึง500บาทต่อ100
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อ100เพราะว่าอันนี้คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมนะฮะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนของริบบิ้นที่ใช้ความยาว
1: แล้วก็มันมีอุปกรณ
0: ์แล้วมันมีอุปกรณ์เสริมเนี่ยคุณผู้ชมอย่างเช่นแบบหัวจุกอะไรแบบนี้นะ
1: แล้วเราใส่เหรียญเรียบร้อย
0: อย่างนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วคนก็มักจะซื้อกันไปร่วมบุญ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าซื้อไปเป็นของฝากก็มีอย่างเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการแบบซื้อไปร่วมบุญป่ะครับอย่างเงี้ย
1: ขออนุญาตคะพอดีว่าอันเนี้ยตอนแรกซื้อมาทำเหมือนแบบเครื่องทายธรรมอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้คราวนี้ว่าเครื่องทายธรรมเราก็ไม่ได้นั่นเราก็เลยใส่นี้ไว้
0: หรอครับ
1: งานบวชลูกพี่อ่ะพี่จะทำสไตล์แบบนี้เลย
0: uh-huh.
1: แล้วก็เอาของอ่ะเราจะซื้อของแบบว่าส่วนใหญ่เราจะซื้อของ
0: ซื้อเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ซื้อจากการเลือกของเราเอง
1: ใช่ค่ะคือสายมูใครพอใจที่แบบว่าบางคนนะ
0: ครับ
1: เขาจะซื้ออะไรอ่ะเหมือนแบบบางคน
0: ซื้อยารักษาโรค
1: ใช่
0: ซื้ออะไรที่แบบว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราซื้อแบบ
1: เราจะไม่ซื้อของหมดอายุไปใส่แล้วเราก็เอาเนี่ยคล้อง
0: โหอันนี้ถือว่าดีมากเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับนี่แล้วเขาก็มีแบบว่าตัวหาบเนี่ยลวดลายสวยงามเนี่ยเอามาจัดแสดงให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นตุ๊กตาอีกแบบนึงแบบใหม่ด้วย
1: ตุ๊กตาแมว
0: ผมขอใช้คำว่าแบบใหม่ได้ไหมเพราะผมไม่เคยเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้คือตัวแมวเนี่ยด้านในนะครับคุณผู้ชมครับ

0: กระเช้าดอกไม้ได้เลย
1: คือตัวนี้ตัวเดียวอะเราสามารถ
0: มันคือตัวนี้ครับ
1: เป็นสตางค์หวานทาน
0: นะพระพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยและนี่คือเขาทำออกมาเป็นริบบิ้นและเป็นรูปลายลวดลายของดอกบัวด้วยอย่างนี้ใช้ระยะเวลานานไหมครับดอกบัวหนึ่งดอก
1: โอ้ยไม่ถึง10นาทีไม่ถึง5นาที
0: ไม่ถึง10นาทีครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นการขิงผมเลย
1: ไม่ได้ขิงแต่ว่ามันจริงๆ
0: นี่ที่ผมบอกว่าขิงผมหรือไม่ขิงผมนะวันนี้เนี่ยในเมื่อผมมาอยู่ที่นี่แล้วบ้านพี่พัชรีแล้ว ผมอยากให้พี่พัชรีเนี่ยสอนผมสักแบบนึงเน
1: า
0: ะเลือกมาสักแบบนึงแล้ววันนี้ผมจะขออนุญาตได้เห็นกับสมาชิกที่พี่พัชรีได้บอกว่าหน้าตาดีแล้วก็เป็นผู้ชำนาญการในแต่ละลวดลายด้วยโอเคปะแนะนำมันก่อนตัวจี๊ดเอาตัวจี๊ดก่อน
1: ตัวจี๊ดก่อนเลยเหรอ
0: ตัวจี๊ดที่เนี่ยที่แบบผมจะไปเจอกับกลุ่มอะเขาคือใคร
1: เดี๋ยวเป็นแม่พี่ดีกว่า
0: แม่พี่คือตัวจี๊ดเลยเขาชื่อคุณแม่อะไรครับ
1: แม่ล้วนปู่แก้วคะ
0: แม่ล้วน
1: ใช่ครับ
0: เรียกแม่ล้วนอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกลุ่มสมาชิกครับคุณผู้ชมแล้วก็แม่ล้วนนะครับในช่วงของการที่ผมเนี่ยจะขออนุญาตนะครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยให้ติดตามกันแล้วก็ไปฝึกพร้อมๆกันด้วยกับการทำเหรียญปล่อยทานนะครับเดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้าเลยครับ

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับกลุ่มบรรดาสาวสวยแล้วกันนะในพื้นที่ของอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่นี่ถือว่าเป็นกลุ่มงานฝีมือ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราทำเหรียญโปรยทานทำมาแล้วประมาณกี่เหรียญฮะ
1: อุ้ยนับไม่ทั่วเลย
0: นับไม่ทั่วต้องบอกว่าเขาก็รวมกลุ่มกันแบบนี้ใช่ไหมพี่ประชารี
1: ใช่ค่ะ
0: อันแนะนำสักนิดนึงว่าแต่ละคนชื่อเล่นชื่ออะไรให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดนึงครับ
1: โอเคค่ะอันนี้
0: คือที่บอกว่าเป็นสาวแบบสาวเฟียสประธานเลย
1: แม่ชื่อล้วนปู่แก้วคะ
0: ครับผม
1: อายุ68ย่าง
0: แม่ล้วนนะครับสวัสดีค่ะแม่ล้วนครับมีใครอีกแนะนำอ
1: ันนั้นคุณพี่หลวยคะ
0: พี่หลวยสวัสดีพี่หลวยนะครับ
1: จะถามว่าเก่งเรื่องอะไรไหม
0: เก่งเรื่องอะไรอ
1: ่ะอันนี้ก็คือว่าเขาจะเก่งเรื่องถักหมวกแล้วก็ใบสี
0: ถักหมวกแล้วก็งานใบสี
1: ค่ะคือแนวโน้มคือว่าจะเอาเขามาอาจจะทำใบสีขายประมาณนั้น
0: โอเคครับ
1: แล้วคนนู้นพี่เพน
0: สวัสดีครับพี่เพนค่ะอันนี้เก่งเรื่องอะไร
1: พี่เพนอ่ะคนขยันได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่าง
1: คือซัพพอร์ตได้ทั้งกลุ่ม
0: เป็นสายซัพพอร์ตละกันคนต่อไปครับสวัสดีครับ
1: อันนั้นน้องเก๋
0: พี่เก๋นั่นเองนะครับอันนี้คือเก่งเรื่องอะไร
1: เก่งนี่คือเขาใช้งานได
0: ้ครับ
1: เขาสามารถคือสอน
0: แรง
1: ใช่
0: นู่นนี่นั่นจำนวนทำจำนวนได้นะครับพี่สาวท่านนี้สวัสดีครับ
1: พี่สาวท่านนี้น้องแจ็ค
0: พี่แจ็คนั่นเอง
1: น้องแจ็คนี่ก็คือว่าเขาจะเป็นคนแบบบริการดีแล้วก็คือสอนอะไรเขาก็ทำ
0: ได้หมดเลย
1: เก่งใช่ครับเก่งทุกอย่างร้องเพลงก็เก่งนะ
0: ร้องเพลงด้วย
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะต้องขอสักเพลงหนึ่งนะครับทั้งสองคนนี้สามคนนี้ยังไงคร
1: ับอันนั้นคือถาวรี
0: ครับ
1: คุณถาวรีนัทเรืองใช่ครับ
0: ครับผมนัทเรืองเก่งเรื่องอะไร
1: ก็คือว่าซัพพอร์ตขาย
0: การตลาดการตลาดนู่นสุภาพสตรีสีชมพู
1: อันนั้นขออนุญาตเรียกพี่หมอก
2: สวัสดีครับ
1: น้าหมอก
0: น้าหมอก
1: เขาจะเป็นเรื่องการเย็บจัก
0: เย็บจัก
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาแบบว่าเข้ามุมนู่นนี่นั่น
1: ใช่ประมาณนั้นคือว่าจะเอาเข้ามาไว้ซัพพอร์ตเรื่องการเย็บจักพี่จะได้เบาแรงพี
0: ่
1: ประมาณนั้น
0: และอีกคนนึงสาวสวยข้างผม
1: คืออุทุมพรมีบุลัม
0: คุณอุทุมพรสวัสดีครับ
1: คือเจ้าโอ๋
0: พี่โอ๋นะครับเก่งเรื่องอะไรพี่โอ๋
3: เนี่ยค่ะเหรียญโปรยทาน
0: เหรียญโปรยทานนะทำจำนวนเน้นทำจำนวน
1: เหรียญโปรยทานงานกฐิน
0: งานกฐินด้วย
1: ใช่
0: ทำหมดเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะเรามานั่งอยู่ในกลุ่มนี่คือผลงานของทุกคนเลยที่อยู่ที่นี่
1: ใช่
0: คือทำออกมาเป็นแบบนี้ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าสิ่งที่จะมาบอกคุณผู้ชมหรือว่าเอามาฝึกในวันนี้เนี่ยคือตัวนี้ฮะ
1: นี่
0: คือดอกมะลิใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหรียญโปรยทานที่ทำออกมาเป็นดอกมะลิครับคุณผู้ชมใช้เวลาปกตินานไหมครับตรงนี้
1: ประมาณไม่ถึง3นาที
0: ไม่ถึง3นาทีขอจับเวลาได้ไหมอ่ะถ
1: ้
0: าสมมติเราเป็นแม่เองอ่ะ
1: ได้
0: แม่พัชรีมาเลยละกันเดี๋ยวคนอื่นทำไปด้วยเลยละกันนะครับที่จริงทำไม่ยากอยากแบบว่าสอนคุณผู้ชมไปด้วยละกันว่าทำยังไงเริ่มต้นเลยมันจะต้องยังไงบ้างครับเราจะต้องตัดริบบิ้นออกมา
1: เดี๋ยว
0: พี่พัชรีดูเลย
1: โอเค
0: เดี๋ยวสอนคุณผู้ชมไปด้วยนะครับโดยที่เราจะตัด

0: ที่พี่ออกมาทั้งหมดกี่เส้นครับ
1: 4เส้น
0: ครับ4เส้นนะฮะ
1: ความยาวอยู่ที่35เซน
0: 35เซน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ความยาวอยู่ที่35เซนเราก็จะตัดปลายตัดปลายให้มีความแหลมหน่อย
0: เพื่อที่จะไว้สอด
1: เพื่อจะไว้สอดแล้วก็พอตัดปลาย2ข้างแล้วนะเราก็จะพับ
0: พับ
1: คือประมาณ10
0: ประมาณเท่านี้ครับคุณผู้ชม
1: 10เซน
0: แล้วก็หักมันไว้ให้มันเป็นรอย
1: ให้มันเป็นรอยแล้วก
0: ็ครับ
1: มันจะประหยัดฝีมือคือเราจะกรีดตรงนี้มาเรียกแล้วเราก็มาจับ4เส้น
0: 4เส้นแบบนี้นะคุณผู้ชมครับ
1: 4เส้นเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะผลงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นผลงานของพี่พัชรีไม่ใช่ของผมของผมกินเป็นดอกนี้ครับผลงานแซวเล่นคือต้องบอกว่าที่จริงเนี่ยการที่เราจะทำหรือว่าฝึกฝนให้มันเกิดความชำนาญเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกต้องไหมครับสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนรู้กับพี่พัชรีพี่พัชรีโอเคไหมกับการที่เราได้แบบให้กับความรู้เราเนี่ย
1: เต็มที่ค่ะใครอยากได้แบบนั้น
0: จริงเหรอไม่พี่พัชรีสอนได้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะสอนได้เลย
0: จริงอ่ะปกติกลุ่มเราอ่ะมีเท่านี้อยากจะมาเป็นสมาชิกเพิ่มได้ไหม
1: ได
0: ้บอกช่องทางสักนิดนึงติดต่อพี่พัชรียังไงครับ
1: ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อยากเป็นอยากสอน
0: อ
1: ่ะคือเราไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยคือคนที่อยากเรียนรู้คนที่อยากต้องใจคือต้องการคือฝีมืออ่ะมีอาชีพมีงานติดมืออ่ะสามารถมาหาพี่ได้
0: ติดต่อได้เลยเบอร์โทรศัพท์ครับพี่พัชรี
1: เบอร์โทรศัพท์คือ0946282039หรือว่าแอดไลน์พัชรี BLA แต่ถ้าเกิดเป็นเฟซอ่ะพัชรีปู่แก้ว
0: ครับผม
1: ประมาณนั้น
0: ออเดอร์สำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักรับชมพวกเราอยู่ทั่วประเทศในตอนนี้สนใจอยากจะออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนที่พี่พัชรีบอกว่าจะยากจะง่ายขนาดไหนเนี่ยสามารถบอกได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ติดต่อมาช่องทางเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ช่องทางเดียวกันแล้วก็มันจะมีเพจอีกอันนึงคือเจ้าโอเหรียญโปรยทาน
0: ครับผม
1: นั่นนะคือจะได
0: ้พิมพ์มาได้เลยเจ้าโอเหรียญโปรยทานนะครับคุณผู้ชมคือเข้าไปเรียบร้อยแล้วคุณมีแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ตรงใจคุณเอามาบอกพี่พัชรีก็ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว่าถ้าสมมติอยากสอบถามราคาแต่ละแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีราคาพิเศษใช่ไหม
1: มีค่ะ
0: มีอยู่แล้ว
1: เวลาทำให้เขายังทำได้เลยทำบุญก็ทำได้ประมาณน
0: ี้เขาเป็นสาวนักบุญครับแก๊งเนี้ยถึงสวยได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็พาผมมาเยี่ยมชมด้วยหรือถ้าใครจะเดินทางมาที่นี่บอกที่อยู่สักนิดนึงครับ
1: ก็ที่นี่คือหมู่บ้านคลองน้ำเย็นหมู่ที่4ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเกิดว่าจะติดต่อก็คือว่ามาทางผู้ใหญ่หมู่สี่ได้เลย
0: นี่เลย
1: หรือว่าจะเป็นอบต.ทางผู้ใหญ่บ้านได
0: ้ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดว่าถ้ามาไม่ถูกไปที่อำเภอได้เลยคะไปหาพี่
0: เขารู้จักกันทั้งอำเภ
1: อพี่ณัชชา
0: เพราะเธอบอกว่าจะเลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเอาเป็นว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับสนุกสนานกันมากๆเลยที่ผมได้ลงพื้นที่กันมาที่นี่นะครับที่อำเภอบางระกำของดีมีมากมายที่เรานำมาโชว์เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ติดตามครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: บอกให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
4: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
5: ุไหวเฉยๆไม่ได้จ่วยอย่างนะลูก
4: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี่
6: แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
6: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
6: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผู้ชมครับผมมั่นใจว่าทุกครั้งทุกกลุ่มที่ออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับทั้งการไปเที่ยวในจังหวัดตัวเองหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่อให้บอกว่าวันนั้นเราไปไหว้พระกัน9วัด10วัดหรือต่อให้บอกว่าวันนั้นเราไปแบบขึ้นเขาไปสัมผัสธรรมชาติไปล่องแพก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยครับเวลาขากลับหรือว่าระหว่างวันอาจจะต้องแบบแวะเช็คอินที่คาเฟ่กันซึ่งแน่นอนตอนนี้ครับทุกจังหวัดนะผมว่าคาเฟ่คือเยอะมากเหมือนตอนที่เราอยู่เชียงใหม่คำถามหนึ่งที่เราตอบเพื่อนต่างจังหวัดที่ถามกันมาเยอะแล้วตอบยากก็คือมาเชียงใหม่ไปคาเฟ่ที่ไหนอันนี้ตอบยากจริงๆแต่วันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับเชียงรายก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าหากว่าเราดูจากรีวิวคาเฟ่เชียงรายคือเยอะมากๆขอย้อนไปเหมือน EP ก่อนๆนะครับว่าการไปเที่ยวคาเฟ่คือแน่นอนเราไปลิ้มชิมรสชาติของกาแฟซึ่งมีการแข่งขันที่สูงเหมือนกันแต่ละที่เขาก็แบบกาแฟรสดีจากดอยดังๆมาปรุงให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงจุดเช็คอินวันนี้ผมอยู่ที่พันดาวคาเฟ่ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสักนะครับก็ยังอยู่อำเภอเมืองเอาง่ายๆถ้าใครที่มาไร่เชิญตะวันนะครับก็จะต้องแวะมาที่นี่หรืออาจจะมาคาเฟ่ที่พันดาวก่อนแล้วก็ค่อยไปที่ไร่เชิญตะวันขับรถจากตัวเมืองก็ประมาณแค่20นาทีเองนะครับที่นี่มีแบบเป็นคาเฟ่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำครับแน่นอนมุมถ่ายรูปคือเยอะแน่ๆและจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วเขาก็ยังเป็นมีที่พักด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันละครับว่ากาแฟที่นี่ดีขนาดไหนแล้วก็ห้องพักสวยไหมที่สำคัญมุมถ่ายรูปเยอะขนาดไหนครับ

0: ดีครับคุณแม็กครับ
1: สวัสดีครับผม
0: อยู่กับคุณแม็กนะครับ
1: ทักทาย
0: พันดาว
1: ทักทายจากพันดาวครับผมสวัสดีครับ
0: ซึ่งปกติเป็นคำที่คุณแม็กจะต้องไปตอบเม้นคนที่มารีวิวพันดาว
1: ใช่ผมก็ส่วนใหญ่แบบทักทายจากพันดาวนะครับขอบคุณมากครับที่แวะมาแอลพันดาวครับอะไรเงี้ยเราก็จะตอบเมนไปคร
0: ับ
1: ตอบทุกคอมเมนต์ครับผม
0: ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยคำนี้แหละก็คือทักทายจากพันดาวชื่อพันดาวทำไมถึงชื่อพันดาวคุณแม่ครับ
1: หนึ่งก็คือมาจากเรื่องของซีรีส์นิทานพันดาวเราก็ครู
0: สีเทียนกับ
1: หัวหน้าภูผา
0: เออ
1: แล้วก็เขาถ่ายทำที่เชียงรายด้วย
0: คร
1: ับ นะครับ
0: แต่ไม่ได้ถ่ายตรงนี้นะ
1: ไม่ถ่ายตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้ครับแล้วก็คือมันก็เป็นจังหวะที่ว่าเราเป็นคนเชียงรายด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่เรามาเจอที่ตรงนี้ครับมันเป็นช่วงพบค่ำครับแล้วก็เห็นดาวแบบดาวเต็มท้องฟ้าเลยเพราะว่าตรงนี้คือตอนพบค่ำคือมันมืดหมดเลยทำไมไม่มีแสงไฟอะไรเงี้ยก็เลยเห็นดาวชัดขึ้นก็เลยแบบเฮ้ยพันดาวพอพันดาวปุ๊บชื่อมันเหมือนกับว่ามันเป็นมิตรกับทุกคนอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเป็นชื่อที่แบบเป็นชื่อแห่งสิ่งดีๆอะไรเงี้ยพันดาวอะไรเงี้ยครับผม
0: กาแฟหอมมากเลยครับกาแฟนี่มาจากไหนนะครับ
2: นี่จะมีมาเป็นสายพันธุ์นะคะมาโคลอมเบียแล้วก็เอากุเตมาลาค่ะแล้วก็เอทีค่ะ
0: เดี๋ยวคือกลิ่นหอมมาก
1: ที่พันดาวครับเราจะใช้ดอกไม้นะครับในการตกแต่งเครื่องดื่มอาหารและเค้กทุกอย่างครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับเป็นดอกไม้ทานได้นะครับ
0: ครับแม็กที่พักนี่มีทั้งหมดกี่ห้องอะครับพักได้กี่คน
1: ที่พักที่พันดาวนะครับ
0: ครับ
1: ของแม็กทำไว้เป็น5หลังนะครับแต่ละหลังเราจะตั้งชื่อตามกลุ่มดาวราศีของคนในครอบครัว
0: ครับ
1: นะครับมีอยู่5หลังก็จะเป็นโดมเต็นท์ใสนะครับก็ขนาดห้องเท่ากันตกแต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเทควิวทะเลสาบนะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสักนะครับแล้วก็มีวิวภูเขาเป็นวิวดอยปุยด้วยครับ
0: อ๋อแล้ว
1: คือเห็นวิวแบบสวยงามมาก
0: ครับดอกไม้ที่เรามาใส่กาแฟนี่เรามาจากไหนแม็ก
1: ดอกไม้นะครับก็คือหนึ่งเลยมาจากเกษตรกรนะครับเป็นสวนลุงยุทธนะครับที่อำเภอแม่จันเขาปลูกให้เราเป็นแบบปลูกแบบออร์แกนิกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สองคือมาจากแม่ผมเองนะครับที่บ้านผมครับนะครับแล้วก็สามคือมาจากพันดาวครับพันดาวปลูกด้วยแล้วก็สี่คือมาจากชาวบ้านครับเวลาคือที่พันดาวคือเราใช้ดอกไม้เยอะมากวันไหนคือแบบยิ่งช่วงเทศกาลหรืออะไรเงี้ยคือดอกคือใช้ไม่ทันอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าอย่างน้อยคือทุกแก้วจะต้องมีดอกไม
1: ้ต้องมีดอกไม้ครับผมเพราะว่ามันถือว่ามันไม่สมบูรณ์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้ว
1: ครับผมคือต้องดอกไม้คือต้องสวยงามครับผม
0: ผมสั่งเป็นลาเต้คุณผู้ชมคือดีมากแล้วนี่คืออะไรช่างภาพผมสั่งน้ำซ้อมคุณผู้ชมดูก่อน ต้องบอกว่าคาเฟ่ที่นี่มุมถ่ายภาพเยอะมากเราตั้งใจจะออกแบบนี้เลยไหมครับแม็กหรือยังไงว่าอย่างน้อยคือมีคาเฟ่แล้วต้องมีแบบมุมถ่ายภาพให้เยอะที่สุด
1: เรื่องของการถ่ายภาพก็คือเราก็อิงตามที่ว่าหนึ่งเราเป็นคนเล่นโซเชียลนะครับ
0: ครับ
1: เวลาเราไปเนี่ยเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องอิงตามว่าคนส่วนใหญ่เวลาไปเขาก็ชอบเช็คอินชอบถ่ายรูปเพราะฉะนั้นคือเราก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าลูกค้าที่มาคาเฟ่ครับก็คือไม่ได้มาแค่ดื่มกาแฟอย่างเดียวนะครับคือเขาก็ต้องมาแบบมาพักผ่อนนะครับมาถ่ายรูปนะครับมาเหมือนมาการเขาเรียกมาเช็คอินเหมือนมาทำโปรโมทตัวเองแล้วก็ลงสื่อหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการตอบโจทย์ของคนที่เขามาคาเฟ่อยู่แล้ว
0: ครับแต่จริงๆคือพันดาวของเราก็จะมีอาหารด้วยใช่ไหม
1: ครับผมในส่วนของคาเฟ่ครับมีเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เค้กครับ
0: ครับเปิดถึงกี่โมงครับแม็ก
1: เปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะครับในส่วนของคาเฟ่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หลัง6โมงเย็นครับเราจะเป็นช่วงเวลาไพรเวทให้กับลูกค้าที่พักวิลล่าครับ
0: อ๋อ
1: ครับผมลูกค้าวิลล่าสามารถมานั่งดินเนอร์ตรงนี้ได้หรือมาแบบจัดปาร์ตี้วันเกิดหรืออะไรได้หมดเลยนะครับ
0: ครับเห็นเว็บตรงนี้แว๊บๆตรงนี้คือทำอะไรอะแม็ก
1: อันนี้คือทำเป็นแพครับผมแพพันดาวนะครับ
0: ครับ
1: คนหนีร้อนมานะครับก็มานั่งริมน้ำเย็นๆครับผมก็ทำเป็นแพตรงนี้นะครับก็คือรับลมนะครับ
0: ทำไมเห็นแพแล้วนึกถึงแบบไก่ย่างส้มตำเลยอะ
1: นี่มีขาย
0: ใช่ไหม
1: มี
0: ได้คุณผู้ชมก็คือตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างมาที่นี่คือแบบได้ทุกอย่างเลย

0: อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องพัก
1: ครับผมวิลล่านะครับก็เรียงไปแล้ว1 2 3 4 5นี่คือหลังที่1นะครับทอรัสนะครับ
0: โอ้นึกถึงแบบหนาวๆมากหรือฝนๆน่ะจริงๆซัมเมอร์ก็มาแบบบรรยากาศดีเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับผมของเราจะของที่พันดาวนะครับก็จะเป็นโดมใสนะครับแล้วก็เป็นโครงไม้สักนะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยก็ว่าได้ครับเป็นโครงไม้สักนะคร
0: ับ เยี่ยม
1: ข้างบนนะครับซันรูฟเปิดปิดได้นะครับ
0: อันนี้นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหอย่างน้อยเราจะได้นอนดูดาวเยอะๆให้สมกับชื่อว่าพันดาวเน
1: า
0: ะก็แช่อ่างไปชมวิวไป

0: กับข้าวมาแล้วครับแม็กครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็จะเป็นเมนูเด็ดของทางพันดาวของเรา
1: ครับผมเป็นเมนูแนะนำเลยครับ
0: ครับ
1: เริ่มที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะ
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือรวมดาราพันดาวนะครับ
0: ครับ
1: นี่คือขายดีมากนะครับก็จะมีพิเศษคือจะมีลาบสติ๊กครับตรงนี้คือข้างในจะเป็นลาบทอดครับ
0: อ๋อเหรอครับอันนี้
1: แล้วก็ห่อด้วยแผ่นปอเปี๊ยะนะครับ
0: โอ้เป็นลาบสติ๊ก
1: ครับผมมีปีกไก่มีปอเปี๊ยะกุ้งนะครับถุงทองกุ้งนะครับ
0: อันนี้อร่อยดี
1: มากกับน้ำจิ้ม4อย่างนะครับดอกไม้บางอยู่นะครับ
0: แล้วก็จะมีคือทุกอย่างจะตกแต่งด้วยดอกไม้เนาะ
1: ครับผมก็คือเป็นเซตตะกร้านี่เลยนะครับ
0: อันนี้เป็นลาบทอด
1: ครับ
0: เป็นลาบทอดข้างในอร่อยดีคุณผู้ชมคือเด็กก็กินได้แหละเมนูต่อไปครับ
1: ตอนนี้อันนี้คือเรียกคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้เป็นสาคูนะครับสาคูข้างในจะเป็นหัวไชโป๊ะกระถั่วนะครับเป็นมังสวิรัตนะครับ
0: จะทำจากต่อมัน
1: ครับผมอันนี้เป็นสูตรของแม่ครับผ
0: ม
1: ตอนนี้คือขายดีมากครับ
0: ครับก็คือต้องกินกับอันนี้เป็น
1: กระเทียมเจียวครับแล้วก็มีพริกครับผม
0: อ๋ออันนี้เป็นมังสวิรัตด้วย
1: มังสวิรัตนะครับ
0: อร่อยนุ่มดีอ่ะ
1: ตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่นะครับเป็นผัดกะเพราหนวดปลาหมึกนะครับของพันดาวนะครับจะมีกะเพราหมูกะเพราหมูคือเป็นอาหารที่ขายดีมากนะครับผัดกะเพรานะครับเราก็เลยมาทำเป็นเมนูใหม่คือเป็นหนวดปลาหมึกครับ
0: อันนี้คือที่สุดคุณผู้ชมกะเพราหนวดปลาหมึก
1: คือถ้าทำกะเพราอร่อยปุ๊บอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยแน่นอน
0: ครับมาถึงจานต่อไปครับอันน
1: ี้เป็นยำหมูยอครับยำหมูยอดอกไม้นะครับอันนี้คือใช้กลีบดอกกุหลาบมอนนะครับ
0: อ๋อกลีบดอกกุหลาบมอนใช่ไหมคร
1: ับผม
0: หมูยอทัดแท้เลยอ่ะ
1: หมูยอดีไหมหมูยอดีหมูยอดีมากครับผม
0: ก
1: ็จะเด้งจะนุ่ม
0: บรรยากาศแบบนี้นะครับ แล้วก็มีทั้งคาวทั้งของกินเล่น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นแบบเปรี้ยวๆอะไรแบบนี้คือดีมากคุณผู้ชมครับก็ของแม็กเองจะมีทั้งเป็นเพจ
1: ครับผมก็จะมีในส่วนของ Facebook นะครับก็คือพันดาวเลยนะพันดาวแล้วก็1,000 สตาร์นะครับแล้วก็เป็น IG ก็คือpanstar.chiangrai นะครับก็หรือจะโทรมาก็ได้ครับ0838481000นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับก็คือจะบอกว่าอย่างพันดาวนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคือลูกค้านะครับที่มาคือจะเป็นลูกค้าที่ตั้งใจมาจริงๆนะครับเมื่อลูกค้าตั้งใจมาปุ๊บเราก็แบบว่ามีความตั้งใจกลับเหมือนกันก็คือแบบพยายามทําทุกอย่างให้ดีสุดนะครับแล้วก็ให้ความประทับใจกลับไปนะครับ
0: แต่จริงๆขับรถแป๊บเดียวเองนะแม็ก
1: จากเมืองประมาณ20กม.ครับผมจากในเมืองแต่คือยังอยู่ในเขตอําเภอเมืองอยู่นะครับ
0: แล้วทางไม่โหดคือรถมาถึงได้อยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆ
1: ไม่มีขึ้นดอยสูงเนาะ
0: ครับ
1: เดินทางง่ายนะครับ
0: แต่ถ้าสมมติแบบคือที่นี่มันตอบโจทย์ทุกอย่างมันมีที่พักนะครับเป็นคาเฟ่เป็นอาหารก็สามารถแบบมาสัมผัสมาใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ได้
1: ครับผม
0: ครับที่พันดาว
1: ครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วครับก็ไข่ตีแพนมาแอลเจียงไฮ้นะครับก็อยากจะให้แวะมาแอลตีล้านพันดาวนะครับ
0: ครับทักทายจากพันดาวนะครับ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ขอบคุณแม็กครับ
1: ขอบคุณครับคุณเช่นกันครับ
0: คุณผู้ชมครับจากอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะได้ไปฟาร์มแกะกันบ้างนะครับที่อำเภอแม่สวยแม่สวยนะไม่ใช่แม่สลวยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อกับเช็คอินถิ่นเหนือครับ

การจำชื่อว่าออกเสียงชื่ออำเภออย่างถูกต้องก็คือให้นึกถึงพ่อหล่อแม่สวยนะครับโดยที่ไม่ต้องนึกถึงว่าสรุปแล้วคือแม่สวยหรือแม่สลวยก็คือพ่อหล่อแม่ก็จะสวยนั่นเองสำหรับวิธีการจำชื่ออำเภอนะฮะที่นี่เป็นอาขาฟาร์มวิวครับใจจริงแล้วผมอยากมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วประกอบกับพอดีว่าททสำนักงานเชียงรายก็แนะนำเหมือนกันแหละนะครับว่าถ้าหากว่ามาเช็คอินให้มาที่อาขาฟาร์มวิวครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากมามากที่สุดสำหรับที่นี่ก็คือการได้มาตามรอยนักแสดงดาราดังๆหลายๆคนที่มาเช็คอินที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือนุ่นวรนุชนะครับวันนี้เราจะได้มาเล่นกับน้องแก่แล้วเราก็จะมาจิบกาแฟตามรอยดาราดังกันกับอาขาฟาร์มวิวครับ

0: คุณผู้ชมผมนัดกับคุณแมวไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะได้พาเราไปแต่ละจุดของอาคาฟาร์มวิวคุณแมวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับจริงๆตรงนี้คือเป็นพี่น้องอาขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆเราต้องเรียกว่า 99% ของสตาฟของเราค่ะเป็นครอบครัวชาวอาขา
0: แต่คุณแม่ไม่ใช่นะ
1: ใช่ค่ะแบบเป็นชาวเชียงรายใช่ค่ะ
0: น้องเขาเป็นอาขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สวัสดีอาขาพูดว่าอะไรคะ
2: ขอดูธรรมะ
1: อูตูเทิงมา
0: อูตูเทิงมาอูตูเทิงมาก็อูตูเทิงมานะครับทั้งสองคนคุณแมวพอเรามาถึงจุดนี้แล้วทำยังไงต่อ
1: ตรงนี้เป็นจุดติดต่อขายบัตรนะคะก็คือบัตรเข้าโชว์ฟาร์มค่ะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือน้องแก่ของเราพรีเซนเตอร์ก็คืออยู่ด้านในทีนี้เนี่ยบัตรเนี่ยจะมีราคา100 บาทค่ะทีนี้เนี่ยจะสามารถนำไปแลกเครื่องดื่มได้เป็นพวกชาไทยชาพีชชามะนาวหรือว่าเป็นส่วนลดของพวกกาแฟมัทฉะโกโก้ต่างๆใช่แล้ว
0: ครับก็จะจุดจำหน่ายบัตรอยู่ตรงน
1: ี้ใช่แล้ว100 บาท
0: นั้นพอเราได้บัตรปุ๊บเราก็เข้าไปข้างใน
1: ไปกันเลยไหมคะ
0: ครับเราไปที่ไหนต้องทำยังไงเอ่ย
1: ใช้ฝ่ามือแตะค่ะ
0: ฝ่ามือ
1: ใช่แล้วพอเขาเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวผลิตผักได้เลยเชิญเลยค่ะใช่แล้ว
0: แบบนี้เลย
1: เรียบร้อยค่ะนี่ก็คือการเข้า1 ครั้งแมวไปด้วย
0: พอเราเข้ามาแล้วก็อ๋อจุดนี้คือเป็นจุดของที่ระลึกเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นร้านขายของที่ระลึกของเราเองค่ะตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นขนแกะ 100% เลยค่ะแล้วก็ทำมือ 100% ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ของแกะขายอย่างเช่นพวกลาโนลินที่เรานำมาเป็นโลชั่นเป็นครีมอาบน้ำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชม
1: นะ

0: ตอนนี้ก็คือฟาร์มของเรายินดีต้อนรับสู่อาคาฟาร์มวิวค่ะ
1: เราเปิดมานานแล้วยังครับคุณหมอครับ
0: ครบ1ปีค่ะคุณเอกค่ะจริงๆเราเปิดปีที่แล้วตอนวันที่ประมาณ17ธันวา
2: ก็โควิดอยู่อ่ะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้น17ธันวาที่ผ่านมาก็1ปีตอนนี้ก็มาแบบ1ปี3เดือนประมาณ
1: ค่ะ
2: พอเราเข้ามาก็จะเจอน้องแบบนั่งเล่นนอนเล่นแบบนี้เลยเหรอครับคุณหมอ
0: ใช่แล้วค่ะเราเลี้ยงน้องแบบธรรมชาติเลยค่ะน้องแกะของเราที่นี่จะอยู่กับเราแบบธรรมชาติให้เขาได้ใช้ชีวิตเลยใช่
2: เหมือนเราไปคาเฟ่แมวเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็เจอแบบอยู่ทุกมุมของคาเฟ่เลยอะ
0: ประมาณนั้นค่ะใช่แล้วประมาณนั้น
2: อย่างตัวนี้ครับ
0: ตัวนี้กอดได้นะคะ
2: เหรอคร
0: ับ ใช่แล้วเพราะเขาชอบให้กอดตัวนี้เป็นฝาแฝดด้วยนะคะชื่อพี่แจ็ค
2: ชื่อพี่แจ็คเรามาเมษาจริงแต่พอเข้ามาแล้วคืออากาศเย็นไม่อยากนึกถึงตอนหน้าหนาวเลยครับ
0: หนาวค่ะเรียกว่า
2: อุณหภูมิประมาณไหนตอนหน้าหนาว
0: ก็มีเลขหนึ่งนำหน้าบ้างใช่แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะโชคดีตรงที่ว่าตลอดทั้งปีค่ะถึงแม้จะมีแดดที่แรงแต่ว่ามีลมพัดตลอดไปนั่นก็เลยทำให้เหมือนกับถึงจะเป็นหนาถึงจะเป็นร้อนแต่ก็ยังเป็นร้อนที่มีลมพัดเย็นๆนะอะไรแบบนี้
2: คือสังเกตดูสิเขาแบบไม่ลุกหนีไม่อะไรเลยอะแต่จุดนี้คือพอเราเข้ามาเราสามารถแบบสั่งเครื่องดื่มได้เลย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าจริงๆเราเลือกจริงๆเราเลือกได้เลยค่ะว่าเพจจะแลกบัตรเป็นเครื่องดื่มก่อนหรือจะไปให้อาหารน้องแกะเล่นกับน้องแกะถ่ายรูปในสนามก่อนตัวนี้ชื่อตัวน้อยถ้าในบัตรเขาจริงๆเนี่ยค่ะพรีเซนเตอร์
2: ตัวนี้แล้วเหรอ
0: ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องอยู่ในรอบตัดขนใช่แล้วอันนี้ลูกอันนี้ตัวลูกนะคะก็เลยยังไม่ได้ตัดขนเขาเพราะนี่คือขนจริงระยะยาวจริงๆของอายุเขาเลย
2: อ๋อจริงๆก็คือ
0: นุ่มไหมคะ
2: แชมป์นุ่มมากเลยครับ
0: 25ไมครอนเลยนะคะความละเอียดของขนแกะพันนี้แกะพันนี้เรียกสายพันธุ์คอริเดลค่ะ

0: ค่ะพี่เอก
1: ครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกับแก่ก่อนดีไหมครับ
0: ได้เลย
1: มาสั่งเครื่องดื่มกันแต่ผมรู้สึกแบบอยากคอฟฟี่ดูซินต้องตัวนี้ให้เขาแบบไม่ลุกไปไหนเลยอ่ะ

0: เดี๋ยวมาจะบอกทริคในการให้อาหารค่ะเราจะต้องถือห่างตัวนิดนึงเพราะน้องเราเนี่ยไม่รู้ว่าตึงตัวอ้วนเขาจะมาบัมแล้วเดี๋ยวเซค่ะ
1: เอาเลยฮะ
0: ใช่แล้วเวลายกก็ยกห่างตัวนิดนึงแล้วเวลาให้นะคะให้ในฝ่ามือถ้าเป็นคาร์ลอตก็ให้เป็นชิ้นได้เลยน้องเนี่ยเขาจะมีแต่ฟันล่างเพียงขาไม่มีฟันบนที่จะงับเราให้เจ็บเวลาให้เนี่ยเขาจะจักกะจีใช่พี่เอกลองให้ได้รับรองว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่เนี่ยแล้วมันจะต่างกันตรงนี้พี่เอกลองให้เป็นอาหารเม็ดพี่เอกจะรู้ว่ามันความสนุกให้กับมือพี่เอกจริงๆ
1: พี่เอกต้องแบ่งมืออย่าง
0: นี้ใช่แล้วพี่เอกให้เลยเนี่ยความรู้สึกเวลาน้องทานความสนุกอยู่ตรงนี
1: ้หนู
0: เดี๋ยวจักกะจี้มือก็เลยก็จะให้ลูกค้าเลือกว่าอ่ะบางคนอยากได้รูปสวยๆอ่ะก็ให้เป็นชิ้นๆเนาะน้องก็จะอยู่กับอะไรอย่างนี้แต่บางคนอยากได้ความจักกะจี้หน่อยก็จะได้เป็นแบบนี้ไปเป็นฟิล
1: บ้างไหมล่ะลูก
0: ไปค่ะเราไปในสนามกันพี่เอกถอยหลังระวังนิดนึงนะคะ
1: มาตาม
0: เห็นไหมคะทุกคนจะเดินทุกตัวจะเดินตามพี่เอกหรือยังว่าตอนนี้พี่เอกเป็นจ่าฝูงแล้วนะนี่ทริคค่ะพี่เอกเขย่านี่มาเห็นไหมแต่เขาจะลุมพี่เอกนะพี่เอกต้องระวังนิดนึงนะ
1: ครับมีความรู้สึกว่าเราเนื้อหอม
0: ใช่แล้ว
1: เนื้อหอมเราเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: เห็นไหมคะก็จะมีถูกลุมก็จะมีถูกลุมอ่ะอยากให้แบบไหนเลยเลือกเลย
1: สนุกสุด
0: สนุกใช่ไหม
1: สุด
0: เนี่ยค่ะระหว่างวันก็จะสามารถมาเล่นกับน้องแกะได้แล้วก็ถ่ายรูปค่ะให้หันน้องแกะไป

0: คนนี้ชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อโอโน่ค่ะเป็นหนึ่งในทีมน้องหมาสุนัขต้อนแกะน้องหมาพันเนี้ยเพศขาความสามารถของเขาฟังได้50คำศัพท
0: ์อุ๊ยอย่างเช่น
1: แล้วเขาก็จะฟังแค่ครูฝึกเขาคนเดียวด้วยเราจะใช้ในการวิ่งต้อนค่ะเวลาน้องแกะออกระยะไกลเราอยากให้เขารวมตัวกันหรือว่าคัดแยกฝูงโอโน่จะเป็นทีมหลักกำลังสำคัญเพราะว่าหมาพันเนี้ยวิ่งได้วันละเป็น100กิโลเลยค่ะเป็นหมาเอเนอร์จี้เยอะมากแต่ตัวเขาผอมเพียวแบบนี้คือมาโซ่ล้วนๆนะคะกล้ามเนื้อล้วนใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะจริงๆเรามีตัวผู้ด้วยเหรอน้องพักผ่อนอยู่ข้างหลังใช่แล้ว
0: คำสั่งอย่างเช่นสั่งว่าอะไรบ้างครับยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหม
1: โอโนคลานได้ไหมไหนโอโนนี่ค่ะ
0: นี
1: ่เห็นไหมคะถ้าจะให้เขาหยุดให้เขาวิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาวิ่งตอนแยกฝูงตรงกลางทำได้หมดเลยใช่แต่ว่าเราสั่งเขาจะไม่ทำนะเขาจะฟังแต่บัดดี้เขา
0: เท่านั้น
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งทีมตั้งแต่ของเราก็จะมีน้องหมาประจำหนึ่งตัว

0: จากน้องแกะอิ่มแล้วต่อไปเราก็ต้องมาอิ่มบ้างมีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับที่ถ้าเราใช้คูปองแรกได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะจะมีเป็นพวกชาไทยชาพีชชามะนาวค่ะถ้าสมมติว่าเป็นพวกกาแฟสดมัทฉะโกโก้ก็จะใช้ตัวบัตรเป็นส่วนลดค่ะแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยใช่
0: ครับผมได้เครื่องดื่มแล้วก็มานั่งรับลมตรงนี้พร้อมกับสั่งอาหารตรงนี้ได
1: ้
0: นี่คือซิกเนเจอร์ของเรามีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะถ้าตัวซิกเนเจอร์ของที่ฟาร์มเลยเนี่ยจะเป็นเบอร์เกอร์ลาบอาขาค่ะแหมวเนี่ยประยุกต์มาจากตัวลาบอาขาที่เป็นอาหารซิกเนเจอร์ของชาวอาขาเนาะแล้วก็เขาจะหอมเครื่องเทศมีเอกลักษณ์มากค่ะจะไม่เหมือนลาบเหนือแต่ว่าแหมวมีปรับสูตรนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ทานได้กับถูกกับลูกค้าทุกแบบเลยก็คือไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่ฉุนมากได้ไหมคะความหอมนี้ทานคู่กับขนมปังตัวบรีออชบันของเรา
0: ดีเลย
1: ได้ไหม
0: อร่อย
1: ตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นสปาเกตตี้ไส้อั่วค่ะผัดพริกแห้งก็คือจริงๆแล้วหมาก็อยากให้หลายๆคนที่ขึ้นมาค่ะยังได้ทานอาหารที่เป็นกึ่งฟิวชั่นแล้วก็ผสมผสานกับอาหารเหนือได้ไหมคะ
0: มันก็เข้ากันดีเหมือนกันเนาะ
1: ง่ายค่ะก็จะทำแบบก็คือจะเผ็ดกลางๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นสลัดไข่กุ้งแล้วก็ปูอัดญี่ปุ่นที่ทานง่ายใช่ก็จะได้เราจะเน้นไปที่ผักสดค่ะผักส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราจะมีแปลงผักที่เราทดลองปลูกอยู่ที่หน้าฟาร์ม
0: อ๋อเหรอครับ
1: เป็นเหมือนกึ่งออร์แกนิกเพศขาใช่ก็จะปลูกโดยเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มเหมือนกันดูแลโดยเด็กที่อยู่ในฟาร์มเหมือนกันเพราะฉะนั้นผักส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพวกเราเอง
0: ครับ
1: หมายอยากให้ทุกอย่างมันดูค่ะเป็นน้ำสลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะพี่เอก
0: ช
1: มคนนิดนึงใช่ค่ะอย่างที่อุ๊ยเรามั่นใจว่าเนี่ยผักดีคุณภาพดีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หมอมาลองดูค่ะพี่เอกเรามีปุ๋ยจากฟางจากน้องแกะ
0: ครับ
1: เรามีที่คือวิวอย่างนี้ดินคุณภาพโอเคเลยหมอก็เลยบอกเด็กๆปะเราลองปลูกผักกันดีกว่า
0: พอกินอะไรเสร็จสับอิ่มแล้วอยากจะไปเล่นกับน้องต่อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คืออยู่ที่นี่ทั้งวันได้เลยนะคุณผู้ชมที่อาคาฟาร์มวิวนะครับก็ติดต่อกันได้แล้วก็มาเช็คอินกันได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณแมวครับ
1: ยินดีมากเลยค่ะขอบคุณที่แวะมาหาเราด้วยเช่นกัน
0: ขอบคุณที่ต้อนรับเราอบอุ่นมากเช็คอิน EP นี้ก็ได้เที่ยวทั้งอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มาที่อำเภอแม่สวยที่ตำบลวาวี
1: ใช่
0: ครับบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็สามารถตามเรามาเช็คอินที่นี่ได้วันนี้ขอบคุณทั้งพันดาวคาเฟ่แล้วก็อาขาฟาร์มวิวขอบคุณททสำนักงานเชียงรายด้วยนะครับในครั้งต่อไปผมจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11และเพจ NBT North นะครับวันนี้เอกและแมวทำรายการลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้อฟังก่อนฟังก่อนกะโอ้โหแล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: ฟังเลยอ่ะมันอย่ามาฟังแม
0: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: เนี่ยอย่างฮันอ่ะ
0: แม
1: ่ลูกเนี่ยอย่างฮันเล่นการพนันอ่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก่อ
0: ก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ่นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่ค้ำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
5: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
6: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
7: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
8: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
9: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
10: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: ในภาคเหนือจัดพิธีวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ว่าพิษณุโลกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนมอบถุงยังชีพในอำเภอบางระกำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1จัดงานลานนาเอ็กซ์โป2026ยกระดับสินค้าและบริการล้านนาคาดมีรายได้สะพัดกว่า200ล้านบาท
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณนิชนันท์ชวนชัยและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
2: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะดิจิทัล TV หมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือค่ะสามารถมาร่วมพูดคุยด้วยกันได้ตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่างโดยสแกน QR Code เข้ามาร่วมรายการในวันนี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะ13ตุลาคมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามในข่าวภาคเหนือค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะไปเริ่มกับในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือกันเลยค่ะแต่ละจังหวัดค่ะก็ได้จัดพิธีวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะกล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยประสบนิกรชาวอำเภอฝางเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่หอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตหรือวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่ลานหน้าสารกลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการศาลทหารตำรวจผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่หอประชุมสารกลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โ ดยมีหัวหน้าผู้พิพากษาศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS อำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบนิกรชาวจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน30รูปและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติและทรงตรัสตามพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัยโดยตลอดระยะเวลา70ปีของการครองราช
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นเดียวกันนะคะที่อำเภอจอมทองค่ะจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พร้อมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย
2: สำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีโดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายทางด้านมณฑลทหารบกที่37เองก็เช่นกันค่ะทางค่ายเมียงรายมหาราชจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9 ที่มณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
1: จากนั้นได้วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลารอยพระบาทรัชกาลที่9ก่อนจะทำการแปลอักษรเป็นเลข9ไทยก็เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีในหมู่ปวงชนชาวไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ะโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่ลานหน้าดอยเจดีค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายโดยมีจิตอาสา904กำลังพลมทบ37โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเครือข่ายประชาชนจิตอาสานักศึกษาวิชาทหารและโรงเรียนกองทัพ บกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์เข้าร่วมกิจกรรม
2: ทางนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสานพระราชปณิธานเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามด้วยความจงรักภักดีและมุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติสืบไปค่ะไปดูกันต่อในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นกันที่บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
1: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติปวงประสงค์นิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาส่วนที่จังหวัดลำพูนก็ได้มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะทางจังหวัดลำพูนร่วมทำความดีบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิตและผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคณะกรรมการเหล่ากาชาดอาสาสมัครกาชาดคอยอำนวยความสะดวก
2: สำหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและสาขาบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลลำพูนจะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งดำเนินการส่งใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ก็เป็นการร่วมใจกันทำความดีผ่านการส่งต่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์ด้วยกันของชาวจังหวัดลำพูนเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อกับข่าวภาคเหนือค่ะ

0: ไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ช่วงนี้กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ
2: ค่ะมาดูในเรื่องของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับคณะนักปกครองระดับสูงรุ่นที่86ศึกษาดูงานด้านการบริหารพื้นที่แบบบูรณาการและการจัดการวิกฤตที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่86ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในมิติเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตโดยเฉพาะกลไกการบัญชาการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยกตัวอย่างการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้ให้ข้อคิดแก่คณะผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานว่าขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพราะอนาคตและทิศทางการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการทำงานและความรับผิดชอบของทุกคนโดยผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐต้องร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติค่ะไปดูทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะจัดกิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านที่ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านเพื่อส่งต่อความห่วงใยความปรารถนาดีและกำลังใจจากชาวสวนดอกไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ประชาชนและครอบครัวผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนประกอบด้วยหมอนเปี่ยมสุขจำนวน700ชิ้นผ้าห่มจำนวน700ผืนพัดลมผ้าอ้อมผู้ใหญ่และสิ่งของจำเป็นอื่น
2: ๆรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าหมอนเปี่ยมสุขสื่อถึงความอบอุ่นและความปรารถนาให้ผู้รับมีความสุขและมีกำลังใจขณะที่สวนดอกรวมน้ำใจสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการหยิบยื่นความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจแก่สังคมโดยเฉพาะในยามที่ประชาชนกำลังเผชิญกับความยากลำบากความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งของจำเป็นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งมอบกำลังใจและแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านซึ่งตอนนี้จังหวัดน่านเองนะคะก็ได้มีการฟื้นฟูหลังจากที่เกิดปัญหากับอุทกภัยค่ะอย่างที่อำเภอปัวที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะค่ะมาติดตามในเรื่องของการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือค่ะมหาวิทยาลัย4แห่งได้ผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจกับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
3: การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบ่มเพาะและเร่งรัดกลุ่มเศรษฐกิจจัดขึ้นที่โรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสวส.และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจาก4มหาวิทยาลัยแกนนำได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือโดยใช้กลไกความร่วมมือ4ภาคส่วนหรือ Quadruple Helix ภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและภาคประชาชนในการร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงพื้นที่การนำองค์ความรู้งานวิจัยและทรัพยากร มาต่อยอดพั

0: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดจนเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดและแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: แต่ถ้าเราเอาเขาเรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับหรือสตาร์ทอัพทางด้านโซเชียลอิมแพคเนี่ยเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยากๆได
0: ้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงานของเครือข่ายในระยะแรกบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งในการหนุนเสริมผู้ประกอบการและแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เชียงใหม่เราก็มี SC อยู่เยอะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างทำแต่วันนี้ทางเชียงใหม่เราก็มีโอกาสได้คุยกับหลายภาคส่วนทำให้เกิดเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาการทำให้เชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์ที่ประชุมคราวที่แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทำให้เป็นรูปธรรมแม้ว่ามันจะยากแต่ว่าก็ลองทำกันดูนะครับนี่ก็เป็นบทบาทของปปท.ที่จะทดลองทำงานด้วยกันนะเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
0: เชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์จะเป็นพื้นที่ทดลองให้ภาคส่วนต่างๆทำงานร่วมกันจากโจทย์จริงเช่น PM 2.5และมิติด้านวัฒนธรรมขณะที่ภาคเอกชนหรือผู้บริจาคที่สนับสนุนผ่านกองทุนสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำไปหักลดหย่อนได้ถึง 200% ซึ่งจะช่วยดึงทรัพยากรจากภาคธุรกิจเข้าสู่การแก้ปัญหาสาธารณะมากขึ้น
3: เชียงใหม่เองเนี่ยมีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย17แห่งนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขยายได้มากกว่านี้นะครับโดยกลไกในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันผ่าน SE ได้นะครับโดยการเปิดโอกาสอย่างที่ท่านผู้ว่าแจ้งนะครับว่าจะต้องมีโมเดลธุรกิจที่มีโอกาสอย่างแท้จริงกลไกของวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะสามารถช่วยทั้งเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนใจจะเข้ามาช่วยนะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์ในการจัดจ้างภาครัฐนะครับที่สามารถจัดจ้างได้โดยตรงนะครับโดยไม่ต้องมีการวินดิ้งนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงได้มากขึ้น
0: การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายกำหนดทิศทาง Northern SE Networkและแนวทางความร่วมมือระหว่างสวส.มหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งและภาคีในพื้นที่และรวบรวมข้อมูลจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำข้อเสนอจากผู้ประกอบการไปพัฒนากลไกสนับสนุนในระยะต่อไปทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: นี่ก็เป็นการรวมพลังของการทำงานทุกภาคส่วนที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนในมิติต่างๆครอบคลุมทุกมิตินั่นเองค่ะ
5: ใช่ค่ะไปดูทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจที่พักบูติกเชียงใหม่ค่ะเลือกนายกสมาคมคนใหม่พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ส่งเสริมความรู้ด้าน AI และสร้างมาตรฐานที่พักบูติกเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวค่ะที่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่สมาคมบูติกเชียงใหม่จัดประชุมวิสามัญเพื่อแถลงนโยบายประจำปีของสมาคมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะกับสมาชิกสมาคมที่ปัจจุบันมี52สถานประกอบการพร้อมโหวตเลือกนายกสมาคมคนใหม่ซึ่งสมาชิกได้ให้การต้อนรับรับรองนางสาวจารุจันทร์วัฒนลักษณ์เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจที่พักบูติกเชียงใหม่โดยมีนายวีรวิทย์แสงจักรผู้ก่อตั้งสมาคมร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีตั้งแต่ปี2569ถึงปี2571
4: นายกสมาคมคนใหม่เปิดเผยว่ารู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจและนโยบายที่อยากจะทำนั่นก็คือการนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักบูติกสร้างมาตรฐานที่พักบูติกเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยวถึง70%ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
6: สมาชิกของสมาคมบูติกเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กห้องพักจะไม่เกิน40ถึง45แล้วจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นใช้คำว่าในพื้นที่ผู้ประกอบการโลโก้ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักนั่นหมายความว่าเรากำลังช่วยฟันเฟืองตัวเล็กๆเนี่ยให้สามารถหมุนวงล้อในการที่จะดำเนินเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นการกระจายรายได้อีกส่วนนึง
5: การนำ AI มาปรับใช้กับนักธุรกิจประกอบการที่พักอย่างนี้นะคะก็จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไปอีกด้วยค่ะพาไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งข่าวสำคัญค่ะ ทางด้านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ค่ะจัดงาน

0: ลานนาเอ็กซ์โป2026ยกระดับสินค้าและบริการล้านนาสู่ตลาดไทยและต่างประเทศอย่างยั่งยืนคาดมีรายได้สะพัดกว่า200ล้านบาทที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเปิดงานลานนาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลภายใต้แนวคิด The Lanna Psyche forSustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนจากจังหวัดลำพูนและลำปางร่วมพิธี
1: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของ54หน่วยงานมีพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 1,161 บูธพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมบนเวทีกลางและการแสดงของศิลปินตลอด7วันซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า200ล้านบาทโดยเน้นการเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์รวมมากกว่า140คู่เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีประเทศบ้านพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่เช่นญี่ปุ่นจีนอินเดียพม่าเป็นต้นร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยพร้อมเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสเสน่ห์ของล้านนาเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในช่วงนี้นะคะ12ถึง18ตุลาคมที่ประเทศไทยของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครก็คาดว่าน่าจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะ
2: แน่นอน
1: เพราะว่าผู้ที่มาประชุมอะค่ะเขาก็ต้องมีผู้ติดตามมีสื่อมวลชนทีนี้ล่ะค่ะในช่วงระยะเวลานี้ที่มีการจัดประชุมถึงวันที่18เนี่ยก็จะต้องท่องเที่ยวไปในภูมิภาคต่างๆแน่นอน
2: แน่นอนค่ะ
0: ไปดูกันต่อในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะที่ได้มีการประชุมยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองการท่องเที่ยวที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมหารือการยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดลำพูนอย่างมีมาตรฐานเพื่อรับรองการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดลำพูนจึงเห็นควรผลักดันชมรมร้านอาหารจังหวัดลำพูนเป็นสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพิ่มความน่าเชื่อถือในการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกจังหวัดโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยดำเนินการหลัก
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้พบกับคุณชลัมพลและคุณสุวิมลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีครับคุณจันจิราคุณนิชนันท์กับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับและการช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงการเยียวยาในพื้นที่จังหวัด
1: สำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: มาติดตามนะครับข่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนครับผมชลัมพลสนธิครับ
5: ดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
4: ครับของผมแน่นอนครับว่ายังมีประเด็นเรื่องของการก่อติดนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับรวมไปถึงการเยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ครับ
5: ค่ะของดิฉันวันนี้นะคะก็จะมีการนำผับนะคะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และทำขนมไทยซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามค่ะ
4: ครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารแรกกันเลยดีกว่าครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นะครับจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับได้พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรนะครับและวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

0: พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายสันติรังสีรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานศาลทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสานักเรียนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลณศาลาประชาคมจังหวัดโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดวางพานพุ่มและพวงมาลาถวายราชสักการะก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์89รูปบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอด70ปีแห่งการครองราชซึ่งทรงมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปและวางพวงมาลาถวายราชสักการะณบริเวณศาลากลางจังหวัดก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วประเทศนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางรุ่งรวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดโดยมีพระเทพพัชรบัณฑิตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปมีข้าราชการหน่วยงานศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาประเทศและการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกภูมิภาคนายภัสกรบุญญาลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณศาลากลางจังหวัดโดยมีพระราชวชิรบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมก่อนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปและวางพวงมาลาถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านน้ำดินป่าไม้การเกษตรการแพทย์ศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานกิจกรรมวันนวมินทรมหาราชโดยมีพระเทพวชิรเวทีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไทยธรรมทอดผ้าไตร10ไตรวางพวงมาลาและนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง90วินาทีก่อนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดรัชสมัยนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์89รูปณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิงโดยมีพระเมธีวัชรภูสิทธิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยงานศาลทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์วางพวงมาลาและถวายราชสดุดีณโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจากนั้นประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระศรีวิกรมมุนีเจ้าอาวาสวัดตะพานหินและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางอุบลเดชรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐศาลทหารและตำรวจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณอาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดก่อนวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงโครงการพระราชดำริหลายพันโครงการรวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปิดท้ายที่จังหวัดอุทัยธานีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาณวัดมณีสถิตกปิฏฐารามหรือวัดทุ่งแก้วโดยมีหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรทางนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทางนี้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรตลอดจนพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศ

0: กองทัพภาคที่3นะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพลโทรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณอิสรีบุญยะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณสระ2ห้องพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้บังคับบัญชากำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกและจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพัฒนาสถานที่สำคัญให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมจิตสาธารณะและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
1: ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพลตรีชาตรีสงวนธรรมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีภายใต้โครงการ10ล้านหยดทศวรรษทศมินณสโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กำลังพลมีผู้ร่วมบริจาค52นายได้โลหิตรวม 28,000 ซีซีกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมและสนับสนุนการจัดหาโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลมาต่อกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่จังหวัดพิจิตรได้จัดงานบางมูลนาครวมใจเทิดไทยราชวงศ์จักรี125ปีพระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาคเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อรัชกาลที่5เสด็จประพาสบางมูลนาคนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานบางมูลนาครวมใจเทิดไทยราชวงศ์จักรี125ปีพระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาคณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาคพร้อมด้วยนางเบญจมาศภูมิถาวรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรักษาราชการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและส่วนราชการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
0: การจัดงานนะคะเพื่อย้อนรำลึกถึงวันที่12ตุลาคม2444ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือทางชลมารคประทับแรมริมแม่น้ำน่านและเสด็จเยี่ยมราษฎรบริเวณคลองบุษบงซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองภูมิในอดีตภายในงานนะคะมีประชาชนร่วมแต่งกายสมัยรัชกาลที่5พร้อมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะชมนิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีตตลาดย้อนยุคและการแสดงของชาวอำเภอบางมูลนาคเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยค่ะค่ะที่เทศบาลตำบลกกโกจังหวัดลพบุรีนะคะจัดเตรียมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้และสัมมนาเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเป็นประธานแถลงข่าวโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษาประจำปี2569โดยมีนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมงานนะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระสงฆ์39รูปจาก7วัดในตำบลกกโกได้แก่วัดดงน้อยวัดบ้านไร่วัดขุนนวลวัดบ้านใหม่วัดป่าสักวัดกกโกและวัดโคกม่วงโดยมีพระครูจันทระสิริธร จ้าอาวาสวัดดงน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ
1: ์ภายในงานนะครับยังมีกิจกรรมสำคัญนะครับได้แก่ขบวนแห่เทวดานางฟ้าบูชาพระพุทธไสยญาติซึ่งมีขนาดนะครับ45เมตรกว้าง4เมตรนะครับและสูง16เมตรขบวนนางรำสีกกโกนะครับวงดนตรีมโหรีการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์และตลาดวัฒนธรรมกกโกโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมแต่งกายนุ่งโจงห่มสบายเพื่อร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนะครับเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนนะครับได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนเทวโลกนะครับสำหรับตำบลกกโกชาวบ้านจะจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งข้าวต้มลูกโยนยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นถวายพระสงฆ์นะครับเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทยวิถีพุทธด้วยครับมาติดตามในเรื่องของ IMF กันบ้างนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิด Thailand Pavilion นะครับน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาประเทศในงาน IMF World Bank 2026ขณะที่รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังได้ชู AI สร้างงานเพิ่มรายได้ให้คนไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไทยพาวิเลียนเดอะรอยัลเลกาซี่เอ็มพาวเวอริ่งพีเพิลบิลดิ้งเรสซิเลนซ์ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและสังคมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและศักยภาพของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคมอายุยืนรวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย
0: ด้านดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน AI โดยไทยมุ่งขับเคลื่อน AI ใน3เป้าหมายได้แก่ All in AI, AI in All และ AI for All ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์พร้อมทั้งปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมทั้งเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศเพื่อให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลิตภาพทางภาคเกษตรการผลิตสุขภาพท่องเที่ยวการเงินโลจิสติกค้าปลีกและ SME ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงนอกจากนี้เวทีการเสวนาเยาวชนกับแหล่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียในยุค AI ยังเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของเยาวชนต้องครอบคลุมมากกว่าความรู้และทักษะการใช้ AI โดยต้องพัฒนาการศึกษาและทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตเพิ่มโอกาสในการได้รับประสบการณ์การทำงานและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ครับ
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for. We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ใหญ่ใหญ่เสียงอะไรอ่ะ
5: ไหนดูสิ
6: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
7: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดีล
6: ูกใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
8: ่
6: ะ
8: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลบอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนก

0: 16:46 น.นะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอบางระกำติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนถึงบ้านค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงศิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอบางระกำเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินลุยน้ำเข้าไปมอบถุงยังชีพถึงบ้านเรือนพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดครอบคลุม3จุดได้แก่บ้านบางแก้วหมู่ที่3ตำบลท่านางงามบ้านหวังแร่หมู่ที่3ตำบลชุมแสงสงครามและอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่2บ้านชุมแสงสงครามตำบลชุมแสงสงครามพร้อมจัดมอบสิ่งของในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะคะเพื่อให้ประชาชนใกล้เคียงเข้ารับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง
0: บริษัทปตท.สผ.โครงการ S1 นะครับได้สนับสนุนถุงยังชีพและน้ำดื่ม300ชุดมูลค่ารวมกว่านะครับ 155,501 บาทนะครับขณะที่กองทัพอากาศโดยกองบิน46ได้ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพณจุดที่3นะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะครับได้รับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากนายธีรศักดิ์ศรีสมพงษ์ในอำเภอบางระกำนะครับและได้รายงานการบริหารจัดการน้ำจากโครงการชลประทานพิษณุโลกนะครับณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่2บ้านชุมแสงสงครามสถานการณ์อุทกภัยนะครับเกิดจากฝนตกต่อเนื่องประกอบกับมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งนะครับส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำท่วมใต้ถุน65ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรนอกเขตบางระกำโมเดลได้รับผลกระทบ2รายรวม25ไร่ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมได้เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับมาติดตามในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับทุกหน่วยงานนะครับดูแลพี่น้องประชาชนและเร่งเยียวยาความเสียหายครับนายชุมพลเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายมารุตศรีพึ่งส.ส.นครสวรรค์เขต4พรรคภูมิใจไทยนะครับได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจำนวน433ชุดส่วนในช่วงบ่ายนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายชานนท์ไทยเศษส.ส.นครสวรรค์เขต2พรรคภูมิใจไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบสิ่งของช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจำนวน80ชุดและที่ว่าการอำเภอกรกพระจำนวน200ชุดรวมทั้งสิ้น713ชุดข้อมูลณวันที่12ตุลาคม2569นะครับจังหวัดนครสวรรค์ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ 5,333 หลังคาเรือนนะครับขณะที่จังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแล้วนะครับ14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้านและ23ชุมชนนะครับ
1: พร้อมกันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการจัดหาศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องอพยพและเยียวยาความเสียหายด้านเกษตรพร้อมขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟู
0: ครับก็ทั้ง2จังหวัดก็หน่วยงานภาครัฐนะครับก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้เองน้ำเนี่ยจะเริ่มหายไปละแต่ว่าก็เข้าสู่ในเรื่องของการเยียวยาครับ
1: ไปกันที่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกนะคะปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรพัฒนาไอออร์แกนิกฟาร์มจากสวนมะนาวสู่ฟาร์มผักผลิตปลอดนะคะเอาไปค่ะฟาร์มผักผลผลิตนะคะปลอดภัยพร้อมต่อยอดผำพืชพื้นถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมไทยค่ะนางสาวจินตนาหึกขุนทศอายุ43ปีเจ้าของไอออร์แกนิกฟาร์มตั้งอยู่เลขที่นะคะ134หมู่ที่9ตำบลนครป่าหมากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเริ่มต้นทำเกษตรนะคะจากสวนมะนาวเมื่อปีพ.ศ. 2557ก่อนปรับเปลี่ยนแนวคิดมาสู่การทำเกษตรผสมผสานลดการใช้สารเคมีและทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดรวมถึงศึกษาแนวทางเกษตรอินทรีย์จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2567ได้พัฒนาเป็นไอออร์แกนิกฟาร์มโดยนำพื้นที่ฟาร์มประมาณ23ไร่และโรงเรือนเดิมนะคะประมาณ8ไร่มาปรับใช้ปลูกผักทั้งระบบไฮโดรโปนิกและการปลูกลงดินมุ่งเน้นทำความสะอาดและความปลอดภัย พร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP ค่ะ
0: นอกจากผักสลัดเคลขึ้นช่ายแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันแล้วนะครับฟาร์มยังได้มีการพัฒนานะครับผำพืชน้ำขนาดเล็กโดยได้มีการปรับโรงเรือนนะครับให้ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ส่งผลให้ผลผลิตครับเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับระบบเดิมพร้อมใช้น้ำ RO นะครับในการดูแลพืชและนำผำมาแปรรูปเป็นผงนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าปัจจุบันฟาร์มนะครับได้พัฒนาผงผำนะครับเป็นส่วนผสมในขนมไทยหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับรอดช่องผำบัวลอยผำขนมเปียกปูนและทองม้วนสดผำนะครับรวมไปถึงแนะนำเมนูอาหารนะครับอย่างคั่วผำแกงผำแล้วก็ไข่เจียวหมูสับผสมผำนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนะครับก็มีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นผักสดผำสดผงผำผงเคลนะครับแล้วก็ผงผักรวมนะครับโดยผำสดเนี่ยจำหน่ายกิโลกรัมละ220บาทนะครับผงผำนะครับขนาด80กรัมก็ราคาประมาณ399บาทนะครับผงเคลแล้วก็ผงผักรวมเนี่ยราคา289บาทแล้วก็ผักเป่าปลอดสารพิษนะครับชนิดต่างๆเนี่ยกิโลกรัมละ90บาทนะครับซึ่งคุณจินตนานะครับก็กล่าวว่าการทำเกษตรในปัจจุบันต้องพร้อมนะครับที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตามตลาดนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยนำปัญหานะครับมาหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ทดลองสิ่งใหม่ๆพร้อมกับต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ iOrganic Farm ครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติกันบ้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เองนะครับน้ำตกบ้านปางข้าวสารอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็กลับมามีสายน้ำไหลนะครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับก็แห่เล่นน้ำแล้วก็พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติด้วยครับผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานว่านะครับน้ำตกบ้านปางข้าวสารตำบลแม่เล่นะครับอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็กลับมามีสายน้ำไหลอีกครั้งนะครับหลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันก็ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาพักผ่อนและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบนะครับแล้วก็น้ำใสสะอาดคุณอนันต์กัลยาครับกำนันตำบลแม่เล่นะครับก็เปิดเผยว่าน้ำตกแห่งนี้นะครับอยู่คู่กับหมู่บ้านเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนปี2520นะครับโดยชาวบ้านก็รู้จักกันดีแล้วก็สามารถลงเล่นน้ำได้ในช่วงฤดูฝนนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับของทุกปีอย่างไรก็ตามครับปริมาณน้ำเนี่ยเขาบอกว่าจะขึ้นอยู่กับฝนในแต่ละปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนภายนอกก็ยังไม่ค่อยรู้จักจนกระทั่งปีนี้นะครับก็มีการเผยแพร่ภาพนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ทางด้านคุณน้ำเพชรนะคะนักท่องเที่ยวเปิดเผยว่าได้เดินทางมาตามภาพที่เห็นในสื่อสังคมออนไลน์และประทับใจนะคะกับน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำใสบรรยากาศเงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติพร้อมเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะให้มาสัมผัสสำหรับผู้ที่สนใจสามารถวางแผน ขออภัยค่ะเที่ยวชมในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนโดยควรคำนึงถึงปริมาณน้ำและความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำพร้อมช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะทั้งนี้นะคะสามารถปักหมุดได้ที่ทำการกำนันตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่การเดินทางไปยังน้ำตกบ้านปางข้าวสารได้นะคะ
0: ครับก็ยังไปท่องเที่ยวกันได้นะครับจนถึงเดือนหน้าเลยครับถึงเดือนพฤศจิกายนครับ
1: ค่ะไปกันต่อที่จังหวัดลพบุรีนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันโดยแปลงแรกนะคะของปีนี้เริ่มบานสีเหลืองแล้วนะคะโดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้นะคะจนถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้ค่ะจังหวัดลพบุรีนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันโดยแปลงแรกของปีนี้นะคะเริ่มบานเหลืองอร่ามที่อำเภอเมืองนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของดอกทานตะวันท่ามกลางฉากหลังภูเขานะคะเริ่มสัมผัสบรรยากาศท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ที่พื้นที่หมู่ที่7ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยนะคะจะเห็นเป็นฉากหลังเป็นภูเขา3ลูกได้แก่นะคะเขาจีนแลเขากระโดงและเขาโหนกวัวสร้างทัศนียภาพที่สวยงามโดดเด่นทุ่งดอกทานตะวันแปลงนี้นะคะปลูกโดยคุณจำหลัดอินเผือกเกษตรกรวัย55ปีบนพื้นที่กว่า8ไร่เป็นการปลูกทานตะวันนอกฤดูนะคะซึ่งปกติจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามของดอกทานตะวันในช่วงปลายฝนต้นหนาวก่อนฤดูปกติค่ะ
0: ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับการท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันนะครับก็ยังช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็ชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดทานตะวัน โดยทานตะวันนะครับยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำเมล็ดนะครับไปสกัดน้ำมันใช้เป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์นะครับและนำต้นอ่อนเนี่ยไปบริโภคได้อีกทั้งนะครับยังช่วยปรับปรุงสภาพดินนะครับสำหรับการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าชมทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกนะครับของฤดูกาลได้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ค่าเข้าชมนะครับคนละ20บาทนะครับก็มีที่จอดรถฟรีก็สามารถค้นหาเส้นทางนะครับผ่าน Google Map ได้เลยครับผ่านด้วยคำว่านะครับไร่จำหลัดเฟส2นะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มกันที่ประชาชนองค์กรต่างๆจิตอาสาและนักศึกษาในหลายจังหวัดพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษาและเยาวชนครับโดยส่งเสริมให้เยาวชนและนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสา904เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือสังคมครับนายอนุสรแก้วกิลนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาของตนเองเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิชาทหารครับและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของมหาวิทยาลัยก่อนก้าวสู่การเป็นประธานคณะกรรมการจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในชั้นปีที่2และได้เข้าร่วมการอบรมจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันครับแม้อยู่ในชั้นปีที่4แล้วแต่ยังคงทำงานจิตอาสากับทางชมรมอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าการเป็นจิตอาสาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการทำในสิ่งที่ใหญ่เพียงช่วยเหลือคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการประโยชน์ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและส่งต่อแนวคิดแห่งการเสียสละแก่รุ่นน้องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสืบสานความดีจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: สำหรับคำปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ผมได้นำมาเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมจะทำโดยไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาชื่นชมนะครับแต่ผมทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเพราะผมได้รู้ว่าความสุขที่ผมได้รับไม่ได้มาจากการที่ผมได้รับเสมอไปแต่การให้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันครับสำหรับรุ่นน้องนะครับสามารถเข้ามาทำจิตอาสาได้ตลอดนะครับโดยเริ่มจากตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทำกิจกรรมที่มหาลัยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราสามารถทำได้จากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างนะครับพี่ก็คือคนที่น้ำมันหมดบนท้องถนนเราก็สามารถช่วยพาเขาไปเติมน้ำมันสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับและก็เราได้รับเหมือนกันนะครับ
0: ที่วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นำเจ้าหน้าที่และผู้พิการทางสายตาร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้บริการนวดคอบ่าไหล่แก่พระและชาวบ้านในพื้นที่ครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความสนใจทยอยไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่สามารถนำทักษะวิชาชีพมาสร้างประโยชน์แก่สังคมถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสานะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อส่วนรวมครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอุบลราชธานีได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะครับเชื่อมสัมพันธ์สองภูมิภาคในประเพณีเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีมีเรือพระในประเพณีชักพระจากสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมขบวนครับส่วนประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมขบวนด้วยเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ครับเรือต้นเทียนพรรษาจาก ังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคคุณผู้ชมครับกว่า 1,200 กิโลเมตรเลยนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วครับเพื่อร่วมสืบสารประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมครับพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ธานีครับเรือต้นเทียนลำนี้คุณผู้ชมครับเป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับเคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาที่วิจิตร

สวยงามโดยการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญเลยนะครับที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานไปร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ครับช่างเทียนพรรษาบอกว่าสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเทียนมาจากพ่อครับการขนย้ายเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนครับทีมช่างต้องเร่งซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนกลับมาสวยงามสมบูรณ์พร้อมกับร่วมพิธีเปิดงานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดสำหรับการเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้นอกจากเป็นการนำผลงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมในครั้งนี้แล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นการเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับ

0: ก็มันแตกต่างแล้วก็ประทับใจในเรือพระของที่สุราษฎร์นะครับเพราะว่ากว่าจะทำได้แต่ละชิ้นเพราะว่าเขาตัดไม้เป็นชิ้นมาประกอบความยากมันก็จะแตกต่างกับจากเรือต้นเทียนนะครับเรือต้นเทียนก็มีการทำที่ซับซ้อนกว่าแต่ลายที่นี่ละเอียดละออมากกว่าใช้เวลาอาจจะนานกว่าด้วยซ้ำครับผมมองว่าความละเอียดความยากง่ายก็ต่างกันไปแล้วก็เราก็ได้มาเห็นทางวัฒนธรรมบ้านนี้ครับที่สุราษฎร์แล้วทางสุราษฎร์ก็ได้มาเห็นต้นเทียนของที่อุบลที่เราได้ทำโชว์ณตอนนี้นะครับครับก็อยากให้ชาวสุราษฎร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมช่างผมเองแล้วก็ทางจังหวัดอุบลเองนะครับเพราะว่าวันที่25เนี่ยก็จะมีขบวนนางรำมาจากที่อุบลประมาณ100กว่าคนนะครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์เข้ามาดูขั้นตอนการทำเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราได้ทำใหม่ครับขั้นตอนกระบวนการการทำนะครับอยากจะเชิญชวนมารับชมครับ
1: ครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จะชมความสวยงามของขบวนเรือเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีชมได้นะครับในประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนที่อ่างทองคุณผู้ชมครับยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทำให้พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแต่ว่าช่างตัดผมในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับตัดผมในบรรยากาศริมน้ำครับลูกค้าหลายคนมีทั้งผู้สูงอายุและกลุ่มวัยรุ่นคุณผู้ชมครับนั่งต่อคิวตัดผมกับช่างตัดผมภายในเต็นท์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรยากาศแบบนี้แหละครับอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกครับเนื่องจากร้านตัดผมเนี่ยให้บริการอยู่ภายในบ้านครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมครับช่างตัดผมจึงย้ายร้านย้ายอุปกรณ์มาให้บริการตัดผมภายในเต็นท์ผู้ประสบภัยซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทำให้ผู้ที่ไปรอคิวและตัดผมได้ซึมซับบรรยากาศน้ำท่วมไปด้วยเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับของในช่วงน้ำท่วมช่างตัดผมเนี่ยบอกว่าแต่ละวันมีลูกค้าประมาณ 5-6 คนครับไปใช้บริการกันตลอดทั้งวันส่วนร้านเนี่ยเป็นร้านที่เปิดเป็นบ้านนะครับของตนเองแต่ว่าต้องรอให้น้ำลดลงก่อนและต้องเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดภายในบ้านจึงจะย้ายอุปกรณ์กลับไปไว้เหมือนเดิมได้ครับส่วนน้ำที่ท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกลดลงโดยเฉลี่ยคุณผู้ชมครับ 20-50 ซมนะครับแต่ชาวบ้านยังเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดไม่ได้ครับเนื่องจากน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูงอยู่กว่าแนวคันป้องกันน้ำท่วมทางด้านชลประทานจังหวัดอ่างทองประสานเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานชลประทานที่12ชัยนาทครับนำไปติดตั้งชั่วคราวสำหรับสูบน้ำที่ท่วมขังและเริ่มเน่าเสียออกจากพื้นที่หมู่ที่6ตำบลผงเพงลงสู่คลองชลประทานเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นและบำบัดน้ำเสียขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงจะวางแผนและเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่กำหนดไว้แต่ละจุดนะครับเพื่อเตรียมสูบน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าหากรอให้น้ำลดลงตามธรรมชาติจะใช้เวลาราวกลางเดือนหน้าเลยนะครับชาวบ้านถึงจะกลับเข้าบ้านได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงรีบเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

0: ด้วยการเร่งสูบน้ำครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมพัฒนาทักษะเชฟท้องถิ่น1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยครับพัฒนายกระดับเชฟไทยให้สามารถสร้างมูลค่าจากท้องถิ่นและแข่งขันในตลาดได้ครับในวันนี้นนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานขับเคลื่อนโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศครับผ่านเครือข่ายหน่วยฝึก72แห่งครับคุณผู้ชมโดยเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม240ชั่วโมงนะครับครอบคลุมอาหารไทย50เมนูครับโครงการนี้มุ่งนำทักษะเชฟและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นครับคุณผู้ชมมาต่อยอดเป็นอาชีพและธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบไทยพร้อมทั้งผลักดันอาหารไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานมีผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารร่วมคัดเลือกบุคลากรในการเข้าทำงานด้วยครับ
1: ก็ไปที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งทางด้านนี้เนาะทางด้านอาหารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นขีดความสามารถและเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเราเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะพยายามเอาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเนี่ยจะสร้างขีดความสามารถผมคิดว่าเรามีขีดความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรซึ่งท่านรองนายกเองเนี่ยท่านก็มีนโยบายเรื่องนี้อย่างจริงจัง
0: คุณผู้ชมครับในงานยังมีการโชว์อาหารเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังด้วยนะครับพร้อมถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคการประกอบอาหารเพื่อให้เชฟไทยและผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าจากอาหารท้องถิ่นและแข่งขันได้ทั้งในตลาดในและต่างประเทศครับโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยผู้เข้าอบรมเนี่ยผ่านการ e-learning และภาคปฏิบัติครอบคลุมอาหารไทย50เมนูเป็นการสะท้อนหรือว่าภาคอีสานในฐานะพื้นที่ที่มีทั้งวัตถุดิบภูมิปัญญาอาหารและพลังคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นอาชีพและธุรกิจเชื่อมเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับตลาดสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจครับเวทีตัวไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจในหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักเดี๋ยวกลับมาครับ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชา

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับเทศกาลกินเจหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะตามศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่ไปทำบุญไหว้พระและร่วมถือศีลกินเจครับที่มูลนิธิเหรียญฝ่าอำเขตเทศบาลนครยะลาคุณผู้ชมครับที่นั่นเปิดเป็นโรงทานและบริการนะ

0: นะครับซึ่งการถือศีลกินเจไม่เพียงแต่การรักษาสุขภาพร่างกาย
1: เทศกาลที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอนุรักษ์ในเรื่องของการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ในช่วง10วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดวัฒนธรรมนะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิโรงเจในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นบรรยากาศนะครับในช่วงเที่ยงที่มูลนิธิเหรียญฟ้าอ่ำซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการทานอาหารเจเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยแม้แต่พี่น้องมุสลิมก็ทานเจได้เพราะว่าอาหารเจเนี่ยถือว่าเป็นอาหารฮาลาลในตัวเพราะว่าปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท
0: เช่นเดียวกับที่ศาลเจ้าพระเสื้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่นั่นคึกคักครับเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้าแถวรอรับอาหารเจซึ่งทางศาลเจ้าเนี่ยเปิดให้บริการวันละ2ช่วงนะครับคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นให้ได้อิ่มบุญและอิ่มท้องตลอดช่วงเทศกาลกินเจครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือมีการส่งต่อความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลนะครับด้วยการมอบหัวนะโมกิมตุ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าพระเสื้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญส่งผลให้ราคาผักในหลายจังหวัดแพงขึ้นนะครับเช่นตลาดสดนครศรีธรรมราชผักหลายชนิดปรับราคาขึ้นเกือบ2เท่าครับขณะที่พาณิชย์จังหวัดกำชับผู้ขายให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนครับทีมข่าว NBT ไปสำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดคูขวางและตลาดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพบว่าผักใบหลายชนิดราคาสูงขึ้นนะครับทั้งคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักกาดขาวต้นหอมผักชีอย่างเช่นต้นหอมเนี่ยกิโลกรัมละ110บาทถึง120บาทผักชี100ถึง110บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60ถึง70บาทและผักกาดขาวกิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสาเหตุที่ราคาผักแพงมาจากฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลางครับกระทบต้นทุนผักที่ส่งมาขายในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพราะว่าผักส่วนใหญ่รับมาจากตลาดค้าส่งทั้งตลาดไทยและตลาดสี่มุมยังเพียงพอต่อความต้องการครับและภาคการขนส่งยังขนส่งได้ตามปกติขณะที่พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เฝ้าติดตามราคาสินเครื่องครับซึ่งพบว่าอาหารเจปีนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนผักสดที่แพงขึ้นโดยกำชับผู้ประกอบการนะครับให้แสดงขายตรงตามราคาที่แจ้งไว้พร้อมขอความร่วมมือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรสำหรับผู้บริโภคแนะนำให้ซื้อผักตามความจำเป็นครับเปรียบเทียบราคาจากหลายร้านและตรวจสอบป้ายราคาก่อนซื้อเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ผักสดปรับราคาสูงขึ้นและลดการเอาเปรียบจากผู้ค้าบางรายด้วยครับผู้ชมครับกรมศิลปากรดำเนินการขุดค้นแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องครับพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีตและล่าสุดพบหลักฐานยุคเหล็กเก่าแก่กว่า 2,500 ปีครับนักโบราณคดีสำนักงานศิลปากรที่10นครราชสีมาได้อธิบายถึงสิ่งที่ขุดพบตามแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันออกบริเวณพลล้านต้านปัญจาครับมีทั้งภาชนะดินเผาขวานหินขัดเครื่องมือเหล็กและชิ้นส่วนสำริดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานถึงการใช้พื้นที่ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กนะครับต่อเนื่องถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณและสมัยอยุธยาและจากการตรวจหาอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้อยู่ในช่วงพ.ศ. 1900

2,367 ถึง 2,383ซึ่งชี้ให้เห็นว่านครราชสีมาเริ่มเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างฐานกำแพงเมืองมาตั้งแต่พ.ศ. 1961ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังพบอิฐที่มีอายุอยู่ในช่วงพ.ศ. 2100ถึง2032ด้วยนะครับซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างกำแพงเมืองในช่วงเวลาต่างๆแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปช่วงเวลาสร้างกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจนครับเนื่องจากกำแพงเมืองด้านตะวันออกถูกรื้อถอนไปแล้วจึงต้องศึกษาหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับโครงการขุดค้นแนวกำแพงเมืองโคราชหรือว่ากำแพงเมืองนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนนะครับจากเทศบาลนครราชสีมาและความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนด้วยซึ่งดำเนินการทางโบราณคดีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับปิดท้ายวันนี้ครับสวนดงนุชจัดกิจกรรมสืบสานศรัทธาหิมาลัยครับเปลี่ยนธงมนตรา9ต้นครับเชื่อมวัฒนธรรมไทยภูฏานทิเบตเนปาลอธิษฐานให้ประชาชนแคล้วคลาดจากภัยพิบัติตามความเชื่อครับธงมนตรา9ต้นคุณผู้ชมครับถูกเชิญขึ้นในพื้นที่สวนดงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเพื่อสืบสานคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยครับโดยมีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนดงนุชได้นิมนต์พระพร้อมคณะสงฆ์ในรวม9รูปครับประกอบพิธีเจิมแป้งปิดทองและประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ธงมนตราธงมนตราประกอบด้วยสีสำคัญ5สีครับหมายถึงธาตุแห่งธรรมชาติได้แก่สีน้ำเงินแทนธาตุน้ำสีขาวแทนธาตุโลหะสีแดงแทนธาตุไฟสีเขียวแทนธาตุไม้และสีเหลืองแทนธาตุดินครับสะท้อนความสัมพันธ์และความสมดุลของธรรมชาตินอกจากนี้คุณผู้ชมครับนอกจากบนผืนผ้าแล้วเนี่ยยังจะรึกบทสวดภาวนาและสวดถ้อยคำมงคลตามความเชื่อที่ว่าเมื่อสายลมพัดผ่านผืนธงจะช่วยส่งต่อบทสวดภาวนาความเมตตาและความปรารถนาดีไปสู่สรรพชีวิตธงมนตราจึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาครับแต่ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลด้วยประธานสวนนงนุชบอกว่าช่วงเวลาที่หลายพื้นที่เผชิญกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้กันครับการเปลี่ยนธงมนตรานอกจากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและความเชื่อแล้วยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันอธิษฐานให้ทุกคนแคล้วคลาดจากอันตรายและผ่านพ้นช่วงวิกฤตน้ำท่วมไปได้โดยเร็วครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตว์คุณเหลี่ยมเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยงานด้านวัฒนธรรมกิจกรรมดีๆตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยและต่างประเทศค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นค่ะตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือว่าผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยหนึ่งงานใหญ่ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านวัฒนธรรมการแสดงและความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ในงาน The Arts of

0: แสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานรบมัชชานุที่เล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานกับลูกชายของตนเองโดยไม่รู้ตัวการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างระบำกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองหรือนิยมเรียกกันว่ารำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทองและฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบำเบิกโรงสำหรับละครในมาจัดแสดงให้ได้ชมกันสดๆสร้างสีสันให้กับงานใหญ่อย่าง The Arts of Royal Craft Expo Thai Heritage Experience โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและสยามพารากอนแลนด์มาร์คระดับโลกร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ประจำปี2569นับเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามจะได้สัมผัสความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์ไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยพร้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่สามารถประสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างโดดเด่นโดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงกอบคุณอุบลเดชประชารักษ์ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคุณเอ็ดเวิร์ดกิตินายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยคุณโสภิดากิติโกมลสุขผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนและผู้บริหารหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งคุณผู้ชมคะและนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วนะคะภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอความงดงามของงานศิลป์และหัตถศิลป์ไทยอย่างที่เห็นอยู่นี้ด้วยค่ะThai Heritage and Art History Exhibition นิทรรศการที่นำเสนอความประณีตของงานศิลป์และหัตถศิลป์ไทยผ่านเรื่องราว50ปีศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน Art of the Kingdom Museum จัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงและผลงานจากช่างฝีมือระดับครูอาคารเรียนรู้เรื่องโขนตลอดจนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยบรมพิมาน3ใน8แบบชุดไทยพระราชนิยมที่เสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติจากยูเนสโกปลายปีนี้ซึ่งที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้เป็นผลงานของอาจารย์ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2562โดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่วนที่เห็นนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์สุดสาครชัยเสมศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2566ที่สะท้อนความงดงามของงานช่างฝีมือไทยที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นภายในงานยังมีเวิร์กช็อปลงมือทำจริงอย่างเช่นการสร้างสรรค์กระเป๋าด้วยเทคนิคโบราณที่เรียกว่าการปัดทองซึ่งเป็นเทคนิคที่ยังคงใช้อยู่ในแผนกจิตรกรรมโขนมูลนิธิการประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษแต่งกายไทยและการสร้างสรรค์กลิ่นหอมแบบไทยจากพันไม้และสมุนไพรไทยอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็ต้องนิทรรศการ Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition นิทรรศการไหมไทยสู่สากลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยโดยนำผ้าไหมไทยเชื่อมโยงงานออกแบบจากดีไซเนอร์นานาชาติ6ภูมิภาคได้แก่เอเชียยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางอเมริกาและอเมริกาใต้โดยทางสมาคมได้ส่งผ้าไหมไทยไปยังเครือข่ายดีไซเนอร์กว่า100ประเทศเพื่อให้นำไปออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายขึ้นใหม่โดยเฉพาะพร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศผ่านผ้าไหมไทยเกิดเป็นผลงานแฟชั่นที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านมุมมองของนักออกแบบจากทั่วโลกอย่างที่เห็นอยู่นี้ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ Living Hall ชั้น3สยามพารากอนและเพื่อเป็นการตอกย้ำอัตลักษณ์และเสน่ห์ผ้าไทยพิธีเปิดเมื่อวานนี้ก็มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์แบบชุดนานาชาติจากผ้าไทย6ชุดจากตัวแทนทวีปต่างๆได้แก่ทวีปเอเชียนำเสนอโดยประเทศเมียนมาทวีปยุโรปโดยสวีเดนภูมิภาคอ่าวอาหรับโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทวีปแอฟริกานำเสนอโดยโมร็อกโกทวีปอเมริกาเหนือโดยสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลางนำเสนอโดยกัวเตมาลาค่ะ
1: เ เปลี่ยนไปเอาใจแฟนดอมเพิร์ต้ากันบ้างค่ะเพราะเมื่อค่ำวานนี้สองหนุ่มเขาจัดเต็มกิจกรรมนะคะเอาใจแฟนๆแบบไม่มีพักในงานฉลองครบรอบ37ปี King Power 37 Anniversary Delight and Surprises 2026ค่ะได้สองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตสายท้าทายอย่างเพิร์ธธนพลและซันต้าพงศพักพร้อมน้องโดเมียไปทำกิจกรรมตะลุยมิชชั่นสร้างบรรยากาศมอบความสุขความสนุกสนานเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ37ปี King Power ในงาน King Power 37 Anniversary Delight and Surprises 2026ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shopping Race to New Power กับการประลองแข่งรถประชันความเร็วชุดบัสทำแต้มแสนสนุกพร้อมร่วมพูดคุยถ่ายรูปกับลัคกี้แฟนดอมเพิร์ธอย่างเป็นกันเองและอีกหลายต่อหลายกิจกรรมค่ะและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เป็นอีกหนึ่งสีสันของงานในครั้งนี้ก็ต้องโมเมนต์หวานๆโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษของสองหนุ่มหล่อเพิร์ธซันต้าที่แม้แต่เพลงอกหักยังกลายเป็นเพลงรักถูกใจแฟนดอมไปเลยละค่ะ

ส่วนในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้จะมีกิจกรรมสุดพิเศษรอแฟนๆอีกเพียบเตรียมพบกับ2สาวสวยแจนพลอยชมพูและจิงจิงยูพร้อมมินิคอนเสิร์ตที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจากวง Process Boy Group 5หนุ่มดาวรุ่งมาแรงที่จะมาสร้างบรรยากาศให้ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยสีสันพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะส่วนงานนี้นะคะน่าจะถูกใจคอศิลปะทั้งหลายกันแน่นอนกับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่5แล้วล่ะค่ะพร้อมดึงศิลปินระดับโลกนะคะมาร่วมสร้างสรรค์มองกรุงเทพผ่านผลงานศิลปะในบางกอกอาร์ตบิเนเล่2026หรือเบฟ2026ค่ะเดินหน้าผลักดันกรุงเทพมหานครสู่แลนด์มาร์คศิลปะระดับโลกพร้อมโชว์ชิ้นงานศิลปะจากทั่วโลกสำหรับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตบิเนเล่2026หรือเบฟ2026โดยมีไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับมูลนิธิบางกอกอาร์ตบิเนเล่กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานข้ามปีระหว่างวันที่29ตุลาคม2569ถึง28กุมภาพันธ์2570โดยในครั้งที่5นี้เตรียมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนางฟ้าผจญมาร Angels and Mara สะท้อนถึงความหวังและพลังแห่งการสร้างสรรค์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดและความขัดแย้งในโลกปัจจุบันผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า200ผลงานจากศิลปิน29สัญชาติทั่วโลกรวม72คนมาจัดแสดงในสถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครรวม11แห่งได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมิวเซียมสยามหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครวันแบงคอกเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพแล้วไปมองกรุงเทพผ่านมุมมองสายตาศิลปะจากศิลปินทั่วโลกพร้อมตั้งคำถามชวนคิดและมองเห็นความหวังในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันในบางกอกอาร์ตบิเนเล่2026หรือเบฟ2026ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเรานะคะก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยกพลไปเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ที่นั่นแล้วค่ะล่าสุดท่านนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักปั่นค่ะพร้อมกับหวังลุ้นไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองค่ะนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.กิติพงษ์โพธิมูรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายวิษณุไล่ชพิษที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยหลังจากเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าและการเป็นการเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แอนมหาคีตะผู้จัดการทีมจักรยานคนพิการไทยให้การต้อนรับนะคะและอัปเดตความพร้อมภาพรวมทีมซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งปรับตัวกับสภาพอากาศความคุ้นชินกับสนามแข่งขันจริงที่เมืองอิซุโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์เกิน 100% พร้อมที่จะลงสนามลุยศึกใหญ่ของเอเชียแล้วค่ะขณะที่เป้าหมายของทีมไทยค่ะทุกฝ่ายตั้งความหวังคว้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองในส่วนของจักรยานนะคะมีลุ้นจากน้องอูมจตุรงค์นิวันติเจ้าของเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์เมื่อปี2025จากประเภทลู่ระยะทาง 1,000 เมตรชายค่ะ
1: สำหรับทัพนักปั่นพาราไทยส่งชิงชัยทั้งหมด7คนนะครับแบ่งเป็นชาย4คนประกอบด้วยสุมาศพนาลัยอัตชัยศรีวิชัยเอกรวีขำยังจตุรงค์นิวันติและหญิงอีก3คนครับประกอบด้วยมุทิตาขวัญเวียงจันทร์กิติยาพรนามขันพัชราภาศรีเสนภายใต้การดูแลของคริสเตียนสตัฟเฟอร์หัวหน้าผู้สอนชาวสวิตเซอร์แลนด์และทีมสตาฟโค้ชนายสิทธิพงษ์พรหมมาปัญญามาคุ้มใจนะฮะแล้วก็มิสเตอร์บินไซนุนซามานมูฮัมหมัดนาจิบโดยการแข่งขันจักรยานในศึกเอเชียนพาราเกมมีชิงชัยทั้งประเภทลู่และประเภทหนุนโดยในวันที่19ถึง20ตุลาคมจะเป็นประเภทลู่นะครับณอิซุเวลโลโดมจากนั้นวันที่21ถึง23ตุลาคมจะเป็นประเภทถนนโรดเรสใช้เส้นทางภายใน Circle Sport Center ในเมืองอิซุจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับประธานพาราลิมปิกไทยหวังนักกีฬาหน้าใหม่โชว์ผลงานดีในเอเชียนพาราเกมต่อยอดสู่เป้าหมายใหญ่พาราลิมปิกเกมปี2028นะครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: นักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ IG นาโงย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้รวมทั้งสิ้น265คนนำโดยนักกีฬาชื่อดังราชินีวิลแชร์ฟันดาบสายสุนีจนะมนุษย์ล้อวิลแชร์เรซซิ่งพงศกรแปรยอและรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งเจ้าของแชมป์พาราลิมปิกโดยใน18ชนิดกีฬาที่ส่งแข่งขันครบทั้งหมดได้แก่ยิงธนูกรีฑาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสทัพนักกีฬาพาราไทยตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า21เหรียญทองซึ่งเคยทำไว้เมื่อ4ปีก่อนที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากเป้าหมายเหรียญรางวัลแล้วร้อยโทในนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาหน้าใหม่ที่สร้างผลงานได้ดีในอาเซียนพาราเกมส์เมื่อช่วงต้นปีที่จังหวัดนครราชสีมาและเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถพัฒนายกระดับตนเองและก้าวขึ้นมาทำผลงานได้ดีในก้าวสำคัญกับเอเชียนพาราเกมส์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อพิชิตเป้าหมายใหญ่อย่างพาราลิมปิกเกมส์ในอีก2ปีข้างหน้าที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา
1: อย่างแรกนะก็คือความหวังหลักๆของเราเนี่ยก็คือผลงานเราอยากสร้างผลงานให้ดีสำหรับประเทศชาติเรานะครับนี่ก็ไปเป็นตัวแทนประเทศชาติเราผมว่ารอบนี้เองเนี่ยเราก็มีนักกีฬาหน้าใหม่มาเยอะมากนะครับแล้วก็หวังว่านักกีฬาพวกนี้

0: จะได้ประสบการณ์ทําผลงานที่ดีต้องอย่าลืมว่านี่ก็ถือว่าเป็นมหากาพย์เกมอันนึงนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะในที่สุดเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือไปพาราลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีนะครับปี2028ที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสครับผมว่านักกีฬาเราเองเนี่ยได้เก็บตัวมานานมากแล้วนะครับเขาก็มีการฝึกซ้อมมีการออกไปแข่งขันข้างนอกมาด้วยนะครับต้องบอกว่านักกีฬาเราค่อนข้างพร้อมมากนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและทําให้พี่น้องคนไทยภาคภูมิใจครับก็ต้องฝากทุกคนที่พี่น้องๆที่บ้านนะครับฝากติดตามดูนักกีฬาคนพิการของเรานะครับที่จะไปแข่งอาเซียนพาราเกมนะครับจากวันที่18ถึงวันที่25นะครับฝากส่งกําลังใจให้เขาด้วยนะครับเพราะเขาก็ไปสร้างผลงานให้ประเทศชาติเราครับขอบคุณมากเลยครับ
1: สำหรับผลงานในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่หางโจวประเทศจีนเมื่อปี2566ทัพพราไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรวม108เหรียญได้อันดับ7ของเอเชียถือเป็นผลงานเหรียญทองสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันส่วนในอาเซียนพาราเกมส์จังหวัดนครราชสีมาพาราไทยครองเจ้าเหรียญทองแบบทิ้งห่างคว้าไป176เหรียญทอง155เหรียญเงิน158เหรียญทองแดงและในไอจีนางโกย่า2026ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของนักกีฬาไทยว่าจะพร้อมพิชิตฝันครั้งใหญ่ในพาราลิมปิกเกมส์ในอนาคตหรือไม่นิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
2: ขณะที่ผลงานของวงการจักรยานไทยเราก็ถือว่าทำได้ดีนะคะผลงานของพุทธภูมินาคแป้นค่ะเก็บคะแนนสะสม BMX World Cup เพิ่มได้สำเร็จนะคะขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยวางแผนว่าอยากจะพัฒนาทีมนักปั่นของไทยเราลุยทั้ง4เกมปีหน้าแล้วก็ล่าโควต้าโอลิมปิกเกมส์ค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่ง2นักปั่นก็คือเจ้าเอ10เอกโกเมสสุขประเสริฐกับน้องโอมพุทธภูมินาคแป้นเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup จำนวน4สนามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะมี2สนามที่มอนเตกูกรุงปักกิ่งค่ะแข่งขันเมื่อ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมาต่อด้วยอีก2สนามที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยค่ะเป็นสังเวียนที่ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติกำหนดให้เป็นสนามเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะผลการแข่งขันทั้ง4สนามปรากฏว่านักปั่นของไทยเราเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ได้เพิ่มอีก42คะแนนค่ะโดยเป็นผลงานของน้องโอมพุทธภูมินะคะจบอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ค่ะฝ่าฟันเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองฉงลี่ส่วนโกเมสค่ะเจองานหนักเลยค่ะในรุ่นประชาชนแล้วก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้นะคะทำให้ภาพรวมตอนนี้ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกมปี2028339คะแนนอยู่อันดับที่22ของตารางค่ะ
3: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าจากผลการแข่งขันในศึกเวิลด์คัพต้องยอมรับว่ามาตรฐานฝีเท้านักปั่นเอเชียไม่เฉพาะทีมชาติไทยนะยังห่างไกลกับทวีปยุโรปอยู่มากอีกทั้งนักกีฬาที่พอจะมีโอกาสได้ลุ้นคะแนนสะสมของแต่ละชาติก็มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับทวีปยุโรปเช่นในการแข่งขันสนามที่8เป็นสนามในรุ่นประชาชนนักปั่นสวิตเซอร์แลนด์พาเรตเข้ารอบเส้นชัยในอันดับ 1-4 ขณะที่อันดับ 5-7 เป็นนักปั่นจากฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับส่วนนักปั่นจากเอเชียมีเพียงนักปั่นญี่ปุ่นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าถึงรอบ2ของรุ่นประชาชนขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีเพียงพุทธภูมิที่ผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักปั่นเอเชียหลังจากนี้สำหรับแนวทางการปฏิบัติเรื่องการพัฒนากีฬาจักรยานไม่เฉพาะ BMX Racing แต่รวมถึงจักรยานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นประเภทถนนเสือภูเขาและประเภทลู่สมาคมกีฬาจักรยานจะประชุมผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อหาร่วมกันและกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนากีฬาจักรยานไทยซึ่งเป้าหมายสำคัญในระยะแรกคือการแข่งขันซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปี2570นะครับควบคู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ซึ่งช่วงปี2570ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2571ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมในประเภทต่างๆโดยในประเภทถนนจะสิ้นสุดกรอบเวลาการเก็บคะแนนในเดือนตุลาคม2570ประเภทลูกในเดือนเมษายน2571ส่วนเสือภูเขาและ BMX จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2571ตามลำดับครับ ไปต่อที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับฟุตบอลเกาโชเซเรียอาอิตาลีอาตาลันต้าชนะเวเนเซีย3-1เก็บชัยนัดที่3ครับฟุตบอลเกาโชเซเรียอาอิตาลีนัดที่6ของฤดูกาลอาตาลันต้าต้อนรับการมาเยือนของเวเนเซียครับครึ่งแรกนาทีที่4ฟองเคซิเย่ครับกองกลางไอวอรี่โคสต์หลุดเข้าไปแล้วก็ชิปลูกนี้ข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามครับก็นำ 1-0 ครับอาตาลันต้าแล้วก็มาถึงนาทีที่6ครับนิโคล่าคริสโตวิชกองหน้ามอนเตเนโกก็มงลูกแต่มุมให้อาตาลันต้าออกนำ2-0เนี่ยครับ6นาทีนำไปแล้ว2ลูกนะครับมาถึงนาทีที่30ครับนิโคล่าคริสโตวิชทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับอาตาลันต้าขึ้นนำ3-0นี่ครับนำ3-0เลยครับตอนนี้ผ่านไป30นาทีเนี่ยครับซ้ำเข้าไปครับแล้วก็มานาที่37ครับรีซี่ซากาโดเปิดบอลลูกนี้ครับให้กับทางด้านองตวนฮาเนาครับมงในทีมเยือนเวเนเซียตามมาเป็น1-3นะครับมงเต็มๆหัวเลยครับลูกนี้องตวนฮาเนาแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังนะครับท้ายเกมนาที89เอลจิปเอลมาสทำฟาวครับแล้วก็โดนไล่ออกจากสนามอาตาลันต้าเหลือผู้เล่น10คนหมดเวลาอาตาลันต้าชนะ3-1ลงเตะ6นัดเพิ่มสถิติชนะเป็น3นัดแพ้3นัดมี9คะแนนอยู่ที่10ของตารางขณะที่เวเนเซียแพ้รวด6นัดยังไม่มีคะแนนครับ
2: ส่วนผลการแข่งขันกันโชสเซเรียอาอิตาลีคู่อื่นนะคะมีโตริโนชนะอูดิเนเซ่2-1เก็บ3แต้มได้สำเร็จค่ะส่วนลาลิก้าสเปนเตะกัน1คู่เลเวนเต้เสมอกับเซบีย่า3-3แบ่งกันไปทีมละแต้มส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโคเวนทรีเอาชนะนิวคาสเซิลไป4-1เก็บชัยนัดที่2ติดต่อกันค่ะพรีเมียร์ลีกอังกฤษโคเวนทรีทีมน้องใหม่เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลค่ะครึ่งแรกเป็นโคเวนทรีได้ประตูนำไปก่อนนะคะจากแจ็ครูโดนี่ค่ะยิงจุดโทษเข้าค่ะส่วนครึ่งหลังนาที49ซิดดิกี้เชอรีฟทำประตูให้โคเวนทรีนำ 2-0 แต่ว่านาที70สเวนบอทมันก็ยิงไกลให้นิวคาสเซิลไล่มา1-2ค่ะก่อนที่เอลิสซิมกับสตีเฟนเอ็มฟูนิ2นักเตะตัวสำรองช่วยกันทำคนละประตูในนาที81แล้วก็นาที86จากเอ็มฟูนินะคะจบเกมนี้เป็นโคเวนทรีค่ะเอาชนะไป4-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันโคเวนทรีเตะไปแล้ว6นัดมีอยู่6คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14เท่ากับอันดับ13แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแต่ว่าโคเวนทรีเป็นรองด้วยผลต่างประตูได้เสียนั่นเองขณะที่นิวคาสเซิลค่ะแพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลมีอยู่8คะแนนแต่ว่าตอนนี้พวกเขาอันดับที่11ของตาราง
3: ไปดูความพร้อมของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2แอตเลติโกมาดริดรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ระหว่างเจ้าบ้านแอตเลติโกมาดริดของลาลิก้าสเปนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคืนนี้ครับเวลา 02:00 ที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิโตสำหรับแอตเลติโกมาดริดภายใต้การดูแลของเดียโก้ซิเมลเน่จะเลือกแกนหลักเป็นฮูเลียนอัลวาเรสที่ทำไป17ประตูจากการลงสนาม26นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอเล็กซ์ไบเอน่าลีคังอินมาร์กอสยอเรนเต้จูเลียโน่ซิเมลเน่คริสเตียนโรเมโรและยานโอบลักนัดล่าสุดบุกชนะอลาเบส2-1ในเกมลาลิก้าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอยู่อันดับที่2ของลีกสูงสุดของสเปนเตะ8นัดชนะ6เสมอ1แพ้1โดยในนัดแรกของทัวร์ยุโรปออกไปแพ้ลิเวอร์พูลมา1-2เมื่อคืนวันที่9กันยายนครับ
2: ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกคาดว่าจะมีนักเตะอย่างบรูโน่ฟานันส์ไบรอันเอมเบอร์โมมาคัตแรดฟอร์ดยูริติเรมันส์แล้วก็มีลัมเมนส์นะคะผลงานนัดแรกในฤดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูเปิดบ้านเอาชนะซาบาจากอาเซอร์ไบจานไป4-0ค่ะส่วนเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูเสมอกับทีมเยือนสเปอร์1-1ทำให้ผลงานในลีก6นัดชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2มีอยู่4คะแนนนะคะตอนนี้พวกเขาก็ถือว่าอยู่ในช่วงโซนกลางตารางก็ว่าได้ค่ะสถิติ2ทีมเจอกันล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแมนยูชนะแอตมาดริด2-1เอ็มโบโมทำคนเดียวไป2ในการเตะที่ประเทศสวีเดนค่ะส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ำคืนนี้ค่ะบาร์เซโลน่าเตรียมบุกไปเยือนกาลาตาซารายค่ะ พาไปดูความพร้อมของ2ทีมที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้ค่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนจะบุกไปเยือนกาลาตาซารายเจ้าถิ่นตุรกีเตะคืนนี้นะคะเวลา 2:00 ค่ะบาร์ซ่ามีแฮนซี่ฟริกคุมทีมคาดว่าจะเลือกขุมกำลังสำคัญนำโดยเจ้าหนูน้อยลามินยามานค่ะโรดี้ดานิเอลโมคาริมอเดเยมี่แล้วก็มีกราเบียนเคซูสผลงานในทัวร์ยุโรปนัดแรกบาร์ซ่าเอาชนะเฟยโนดมา5-1ส่วนกาลาตาซารายออกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนมา1-3นะคะเมื่อสุดสัปดาห์บาร์เซโลนาลงเล่นในเกมลีกลาลิก้าเอาชนะทีมเยือนเคตาเฟ่3-0เก็บชัยรวดในลีก8นัดแล้วค่ะมี24คะแนนเต็มยิงไป34ลูกนะคะเสียไปเพียงแค่7ลูกเท่านั้นตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงลีกสเปนอยู่ค่ะส่วนกาลาตาซารายเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านของตัวเองเอาชนะคาซิมซาปา3-1ค่ะเตะไปแล้ว7นัดชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดมีอยู่16คะแนนเซตี2ทีมเจอกันมาแล้ว8นัดอย่างเป็นทางการนะคะบาร์เซโลนาผลงานดีกว่าค่ะชนะไป5เสมอ2ส่วนกาลาตาซารายชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ
3: ไปดูโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะลงเตะในคืนวันนี้นะครับเวลา 17:45 ทีมมี2คู่นะครับลองจะพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนไล่คู่หนึ่งเป็นซาบาจะพบกับสลาเวียปาร์คครับเวลา 14:00 ครับมีทั้งหมด7คู่ครับกาลาตาซารายจะพบกับบาร์เซโลนาอาร์เซนอลพบกับลิลอเลนิโกมาดริดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานพบกับคลับบรูซนะครับอาร์เบไลซิกเจอกับ PSV ไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็บียาเรียลจะเจอกับทางนาโปลีฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเอสเตกาวจากอิหร่านบุกไปชนะอัลการาฟา2-1เก็บชัยชนะ2นัดรวดครับฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2อัลการาฟาเจ้าถิ่นจากกาตาร์นะครับพบกับเอสเตกาวจากอิหร่านครับครึ่งแรกนาทีที่37ครับยาเซียอาซานียิงไกลด้วยซ้ายลูกนี้เข้าไปอย่างสวยเลยครับเนี่ยครับทำให้ทีมจากอิหร่านขึ้นนำไปก่อนครับ1-0ครึ่งเวลาหลังครับนาทีที่48เฟอร์จานีซัสซี่ทำประตูให้อัลการาฟาเจ้าถิ่นกาตาร์ครับตามตีเสมอมา1-1นะครับแล้วก็มาถึงนาทีที่60ครับออสไซกูดาซียิงไกลทำประตูให้เอสเซกาบุกไปชนะอัลการาฟา2-1เก็บชนะรวด2นัดครับเก็บ6คะแนนเต็มขณะที่อัลการาฟาแพ้รวด2นัดครับ
2: ต่อกันที่รอบลีกเฟสภาคตะวันตกนะคะนัดที่2อันนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียในเสื้อสีเหลืองค่ะนำทีมโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสค่ะเจอกับ PFC เนชิจากคาซัคสถานครึ่งแรกเจ้าบ้านอันนาเซอร์ค่ะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนผลงานของแองเจโรยิงในที33ตามด้วยคริสเตียโน่โรนัลโดค่ะจังหวะเดี๋ยวดูลูกนี้เป็นประตูแรกที่เกิดขึ้นนะคะแองเจโรค่ะได้จังหวะยิงพังสกอร์ให้กับทีมเจ้าบ้านไปก่อนค่ะและลูกที่2ผลงานของซูเปอร์สตาร์ค่ะคริสเตียโน่โรนัลโดกลับตัวยิงในนาที42ค่ะอันนาเซอร์นำห่าง2-0โอ้โหลูกนี้สุดสวยแล้วก็คมเลยทีเดียวจากนั้นก่อนหมดครึ่งแรกเพียงแค่1นาทีเท่านั้นค่ะแฟนบอลของเนชิได้เฮแล้วนะคะแต่ว่าเฮเกอร์ค่ะเพราะว่ามาคาร์ดฟอสทำประตูเข้าไปแต่ผู้ตัดสินไปเช็คภาพช้า VAR บอกว่าเป็นลูกล้ำหน้านะคะครึ่งแรกอันเนเซอร์นำไป 2-0 ส่วนครึ่งหลังนาที51เนชิมาได้ประตูไล่มา 1-2 จากอาริเชอร์โอดิลอฟตัวสำรองค่ะถัดมา10นาทีทีมเยือนต้องเหลือ10คนเมื่ออิครัมย่อนอาลีบอยเยฟไปทำฟาวล์แล้วก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งจากนั้นเจ้าบ้านอานาเซอร์ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นก็โหมบุกหนักค่ะและได้มาประตูปิดท้ายจากความผิดพลาดของอัมวาจอนฟูกูรอฟนะคะกองหลังของเนชิสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองจบเกมอานาเซอร์เปิดบ้านชนะไป 3-1 เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วน PFC เนชิแพ้เป็นนัดแรกมี3คะแนนเท่ากันค่ะ
3: อีกคู่หนึ่ง Air Force Club จากอิรักทีมอันดับท้ายของลีกสเตทเปิดบ้านทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีกรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2พบกับเอาอินจาก UAE นะครับทีมจากฝูงของตารางเสื้อสีเหลืองนาทีที่9ครับเอาอินทักทายก่อนครับจากการยิงไกลของมาเทียสปาลาซิออสแต่ว่าผู้รักษาประตูของ Air Force Club เซฟเอาไว้ได้นะครับเนี่ยครับปัดออกไปมาถึงนาทีที่13ครับอเลคานโดโรเมโรนะครับลูกนี้ยิงเข้าไปครับให้ทีมเยือนเอาอินนำก่อนครับ1-0ยิงด้วยสายนะครับมาถึงนาทีถัดมาอีก5นาทีนะครับ ซาอิดอาโรซานของ Air Force Club ก็นะครับสกัดบอลพลาดครับลูกนี้ผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปจากนั้นเอาอินมาบวกเพิ่ม2ประตูรวดนะครับจากฮุสซินราฮิมียิงคนเดียว2ประตูนาทีที่23นะครับต่อบอลกันยิงเข้าไปลูกนี้แล้วก็นาทีที่43ครับจบครึ่งแรกเอาอินนำห่าง4ประตูต่อ0ครับนำห่างเลยครับเอาอินแล้วก็ครึ่งหลังเจ้าบ้านเอลฟอร์สมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งนะครับแต่ก็มาได้ลูกจุดโทษลูกนี้แต่ว่าก็ยิงไม่เข้านะครับยิงไปชนคานครับโมฮัมหมัดจาวาดนะครับแต่ก็จังหวะที่ยิงลูกนี้ก็

0: ไม่ได้อีกครับเนี่ยครับจังหวะที่ผู้สาประตูเซฟไปแล้วก็ก่อนหมดเวลา1นาทีครับ Air Force กลับมาทวงประตูคืนได้1ประตูจากโมฮัมเหม็ดจาวาดครับจบเกมเอาอินบุกมาถล่ม Air Force Club ไป4-1เก็บชัย2นัดติดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วน Air Force Club แพ้2นัดติดยังไม่มีแต้มนะครับ
1: ช่วงค่ำวันนี้บ้านเรามีเกมการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ค่ะมาริโอซินวาโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ฝากแฟนบอลเข้าไปร่วมเชียร์ในเกมที่จะเจอกับปักกิ่ง FC ในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียค่ะสำหรับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกจะเปิดบ้านเจอกับปักกิ่ง FC ตัวแทนจากจีนค่ะเย็นวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะคะดีเป็นบรรยากาศแถลงความพร้อมค่ะก็จะมีมาริโอซินวาโค้ชของตัวแทนบุรีรัมย์พร้อมด้วยเคอร์ติสกูสมาร่วมประกาศความพร้อมนะคะมาริโอก็บอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้ลงเล่นในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านซีซั่นนี้นะคะยอมรับว่าคู่แข่งเป็นทีมที่มีคุณภาพค่ะก็ลงสนามไปแล้ว27นัดด้วยกันแต่ว่าภาพรวมของทีมก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับเกมนัดที่แล้วบุรีรัมย์ค่ะแม้ว่าจะทำได้แค่เสมอในการไปเยือนยะโฮดารุนตักซิมของมาเลเซีย 1-1 แต่ว่าหวังจะเก็บชัยชนะวันนี้ให้ได้จึงฝากแฟนบอลเข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์กันค่ะ
0: ครับส่วนปักกิ่ง FC ในเกมแรกชนะโปฮังซิลเลอร์ทีมเยือนของเกาหลีใต้มา3-1นะครับก็จะสกู๊ตกล่าวถึงโปรแกรมการแข่งของบุรีรัมย์ครับต้องเล่นอย่างต่อเนื่องว่าทีมมีโปรแกรมแข่งขันที่ต้องลงเล่นทุกๆ3วันนะครับโชคดีที่คุมกำลังแข็งแกร่งครับมีการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระกันครับทำให้นักเตะมีเวลาพักฟื้นครับเพื่อให้ความพร้อมได้ลงสนามอย่างเต็มร้อยครับ
1: ค่ะกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีก Division 1นะคะคู่ระหว่างอินสติดูโตเสมอกับโบคาจูเนียร์2-2ค่ะจากนั้นเราพักครบทรงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหาญชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: วันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากว่ายังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกและนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเรา

ในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันประโยชน์

0: ร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก
1: เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: ประสบกรณิกรทั่วประเทศได้สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อย่างเช่นที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาทานอาหารฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายอิสระศักดิ์ศักดาพิทักษ์หรือพี่หลวงค่ะอายุ70ปีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับลูกค้าด้วยตนเองทางร้านเนี่ยจัดให้ทานอาหารฟรีในวันที่13ตุลาคมค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา15นาฬิกามีกับข้าวกว่า20อย่างให้เลือกนะคะก็นับเป็นอีก1เรื่องราวแห่งน้ำใจจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ใช้สิ่งใกล้ตัวมาส่งต่อความอิ่มท้องและอิ่มใจให้แก่ประชาชนพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9
3: เพราะว่าทำด้วยใจรักด้วยทำด้วยถนองประโยชน์ระบาดด้วยทำแล้วว่าเราทำมาตั้งแต่ในหลวงในหลวงรัชกาลที่9ตะวันอนาคตนะเราทำมาตลอดแล้วมาหยุด2ปีช่วงโควิดแล้วจะทำแบบนี้ตลอดไปคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็คนช่วยสนับสนุนกันมาพวกตลาดโลไม่ค้าพวกค้าไม่ค้านะทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหวเป็นมีน่าจะเป็นปีที่6นะ
4: วันนี้กับข้าวเรามีกินชนิดอะไรบ้าง
3: ประมาณ20 กว่าอย่างเกือบ30มีขนมจีนด้วยมีของหวานด้วยพี่หลวงภูมิใจที่เราเกิดมาในประเทศไทยนะเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เราจะสนองพระยุคลบาทของพระสถาบันพระตลอดไป
2: เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่ที่บริเวณหลังโรงเรียนยี่บงชนูปถัมพร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงด้วยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมกับแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงแล้วก็ขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาฟรีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9คุณอัมพรมะสุวรรณหรือว่าคุณนกค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณเล่าให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมแจกทานในครั้งนี้นับเป็นปีที่10ของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความรักความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องแล้วก็ได้มีความสุข
5: ปีที่10ค่ะแต่ว่าเป็นรอบที่13นะคะเพราะว่าปีแรกอะทำ3ครั้งแล้วก็ปีนี้ก็2569ก็10ปีเต็มแล้วค่ะอย่างน้อยมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนมาร่วมกันมากขึ้น10ปีมันก็นานเนาะเพราะเรายังคิดถึงพ่อนะอย่างน้อยไงอะเราก็แบ่งให้เพื่อนได้กินได้มีความสุขความสุขได้มีคือไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราได้แบ่งให้เพื่อนได้กินมั่งความสุขอย่างนึงเพื่อนกินอิ่มความสุขอย่างนึงที่ว่าเป็นการที่ว่าเราได้ให้เขา

0: ราก็ไม่ใช่ว่ามีมากมีเหลือล้นอะไรก็ไม่นะแต่เราก็พร้อมกันพร้อมใจกันทำทุกปีอะ
1: สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแจกทานในวันนี้ได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมนะคะมีกล้วยน้ำว้าค่ะ100หวีมันเทศอีก25กิโลกรัมแล้วก็ฟักทองอีก15กิโลกรัมไปกันที่จังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลลำพูนค่ะออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ก็มีชาวลำพูนเดินทางมาบริจาคโลหิตและบริจาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดต่างๆได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ณลานหน้าดอยเจดีค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดวังตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงโดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดวังให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจและการใช้ประโยชน์ของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำคลองลำปำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งน้ำโดยปล่อยกุ้งจำนวน 200,000 ตัวและปลากินพืชจำนวน 50,000 ตัวรวมทั้งสิ้น 250,000 ตัวนับเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาวณ ศาลหลวงหมู่ที่1ตำบลสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดปลูกต้นไม้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางด้วยจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่วัดพระธาตุแช่แห้งโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะโดยรอบวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา

0: ข่าวสาธารณภัย40นายค่ะพร้อมกับอุปกรณ์และยานพาหนะลงสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำโดยมีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยช่วยขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่เมื่อวานนี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีได้ออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเขาย้อย10ตำบลเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อรับมือแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดประกอบไปด้วยตำบลเขาย้อยสะพังบางเข็มทับคางหนองปลาไหลหนองปรงหนองชุมพลห้วยโรงหนองชุมพลเหนือและที่ตำบลห้วยท่าช้างและในวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีจะร่วมมือกับทางคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยโดยบอกว่ามวลน้ำดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขัง
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตอนนี้กำลังเดือดร้อนหนักเลยครับเนื่องจากว่าปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายเกลื่อนเลยสีมหาโพธิ์ก็พบปลาลอยตายมาตามน้ำด้วยถึงแม้ว่าจะมีน้อยลงก็ตามแต่ว่าปลาขนาดใหญ่ที่ทางวัดเลี้ยงไว้ตอนนี้สภาพอ่อนแอแล้วก็ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพระมหาสุดใจยะโสธโรหรือว่าพระอาจารย์ใจเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยนะครับว่าทางวัดเนี่ยได้เปิดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเร่งกู้ชีพปลาสวายปลาตะเพียนที่เลี้ยงมานานกว่า10ปีแล้วและจากการที่เอาอาหารเม็ดรวมถึงขนมปังมาโปรยให้ปลากินก็พบว่าจากที่เคยมารุมกินกันเป็นฝูงใหญ่ตอนนี้ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะปลาสวายตัวใหญ่ๆนี่หายไปกว่าครึ่งทีเดียวเจ้าอาวาสเชื่อว่าสาเหตุที่ปลาตายเกิดจากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไหลลงมายังบ่อปลาเลี้ยงของชาวบ้านแล้วก็กระทบไปยังแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่กินพื้นที่หลายจังหวัดครับ
2: ปลาที่ข้างบนปลาที่เขาเลี้ยงในกระชังมันตายแต่ปลาเรานี่ก็พยายามเอาสูบเอาอะไรมาสูบน้ำพอให้น้ำมีฟองมีออกซิเจนปกติมันออกมันเต็มหมดละพูดง่ายๆมันก็อ่อนแรงนะเป็นห่วงในเรื่องของน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็พยายามถามอยู่ว่ามันมาจากปลาหรือมันตายมาจากตรงไหนเขาบอกว่ามาจากกระบินนั่นแหละมาจากตำบลบ่อทองนะที่กระบินแล้วก็เรื่อยลงมาเรื่อยๆก็เสียพวกนี่ก็มีเหมือนกันนะที่ปล่อยน้ำเสียนี่คือพูดง่ายๆว่าทางโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาลงมาตรงๆนะดังนั้นไม่ตายถึงขนาดนี้หรอก
1: ส่วนชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมไว้ในกระชังที่ตำบลบ้านทามก็บอกว่าจำใจต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ถึง24กระชังเสียหายทั้งหมดนะครับพยายามยื้อชีวิตถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเติมออกซิเจนหรือว่ายาบำรุงแต่ก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้ขณะนี้กำลังรอหน่วยทหารที่จะเข้ามาช่วยขนซากปลาไปทิ้งให้ส่วนความเสียหายก็บอกว่าประมาณ2ล้านบาทซึ่งทหารได้เงินเยียวยามาก็น่าจะพอบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างลองฟังเสียงผู้เลี้ยงปลาดูครับ
3: ก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยนะเพราะว่าอีตอนแรกอ่ะคือเราพยายามจะเหนื่อยเพื่อพยายามที่จะยื้อเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดแต่คราวนี้เมื่อมัน 100% แล้วก็ต้องทำใจเลยก็ต้องตัดใจคือจากที่เหนื่อยมันก็ถ้าพูดตำหนักอ่ะมันก็รู้จักวางลงเลยแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องวางอ่ะเพราะมันเมื่อมันเสียหายก็ต้องเสียหายเพราะมันไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวไงมันทั้งแม่น้ำก็เป็นเหมือนกันหมดเงี้ยแล้วคนที่เจ้าที่เยอะมากกว่าเราเราก็อย่างเขา80กว่าชั้นเขาไม่หนักกว่าเราเลยเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้ยังโซนนี้ยังที่20กว่ากระชังเนี่ยถือว่าเราก็ถือว่ามันก็ยังน้อยกว่าเขามาเทียบกับเขาแล้ว

0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของงบประมาณนั้นมีเพียงพอแต่ถ้าไม่พอค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็สามารถที่จะเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมได้ค่ะนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทางนี้ยืนยันบอกว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนั้นเพียงพอค่ะโดยดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอทางปภ.ก็สามารถเสนอกับทางสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบประมาณเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
2: 4,700 ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมคะหรือว่า
1: เกี่ยวข้องครับ
2: โยงกันอ
1: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่จะโอ้โหภัยที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
3: ส่วนยอดเงินเยียวยาถึงเมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคม2569ได้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนครับก็เป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่ก็ 75,738 ครัวเรือนรวมเงิน553ล้านบาทขณะที่วันนี้ทางปภ.ก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้ผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนนะครับเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ทั้งนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับ
0: และแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังมีอยู่ค่ะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าภารกิจฟื้นฟูก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายสอทก็เลยเสนอให้เร่งสำรวจแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงแล้วก็กำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก็สามารถกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้สอทพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบรรบัดน้ำเสียการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SME ทางสอทค่ะเดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจนั้นกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพิ่มความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในอนาคต
3: ถึงน้ำจะไปแล้วแต่ว่าความเสียหายยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ความเสียหายหนักๆเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการที่ต้องมาซ่อมแซมบ้านเรือนนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับทางการเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการเยียวยาลดภาระที่อยู่อาศัยทั้งการยกเว้นค่าเช่าแล้วก็การพักชำระหนี้ค่าเช่าสื่อด้วยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจครับก็พบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลจึงได้จำแนกมาตรการความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางมี44โครงการจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อก็จะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้าพฤศจิกายน2569ในส่วนกลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงครับมีจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อจะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานาน4เดือนคือตั้งแต่เดือนนี้ตุลาคมไปจนถึงมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการนี้เป็นการผ่อนผันแล้วก็ยกเว้นให้เฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าส่วนกลางอันนั้นยังต้องจ่ายอยู่สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการได้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วน1615ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: แม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ว่าคนไทยยังมีน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนยังคงหลั่งไหลส่งไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน 1,396 ชุดไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ตำบลโพนางดำออกมี7หมู่บ้านค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน 3,304 คนและมีครัวเรือนอพยพ364ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านภายใต้กิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจประกอบไปด้วยหมอนเปี่ยมสุข700ใบและผ้าห่ม700ผืนรวมถึงพัดลมค่ะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยโดยหมอนเปี่ยมสุขนะคะสื่อถึงความอบอุ่นแล้วก็ความปรารถนาดีให้กับผู้รับได้มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจซึ่งความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของที่จำเป็นแต่ว่ายังเป็นการส่งมอบกำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยที่มีต่อชาวจังหวัด
3: พร้อมเครื่องจักรกลแผนอพยพกลุ่มเปราะบางนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำตลอดจนแนวทางการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายธวัชชัยสันเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงโดยเฉพาะถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทางนี้ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรทั้งการเร่งขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำการผันน้ำและการสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลควบคู่ไปกับการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอุปกรณ์กู้ชีพและแผนจัด การจราจรสำรองหากเกิดน้ำท่วมสูงและให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลตลอดทั้ง24ชั่วโมงวางระบบการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างรัดกุมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
0: ส่วนกรณีที่ทางอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเรื่องของการทำงานของกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มองว่าถือเป็นการ

0: ักเตือนข้าราชการประจำแล้วก็อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะคะว่าได้ชมคลิปนะคะของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการตำหนิข้าราชการประจำและอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้พาดพิงถึงฝ่ายการเมืองดังนั้นค่ะข้าราชการที่เกี่ยวข้องจึงควรน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขแต่หากมั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถชี้แจงเหตุผลได้ตามความเหมาะสมในส่วนของการทำงานภายในกระทรวงหลังจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันเห็นว่ากำกับดูแลดีอยู่แล้วก็ควรออกมาชี้แจงให้กับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ
1: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
2: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี
1: ้ท่านก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้า กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้ว
3: มันจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจ
1: เสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนา
4: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูตัวเลข GDP ปีนี้นะครับที่ IMF คาดการณ์ศักยภาพการเติบโตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียครับ IMF คาดการณ์ GDP ไทยปีนี้และปีหน้าจะขยายตัวเท่ากันที่ 2.1% นะครับแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงชาติอื่นๆในอาเซียนตัวเลขนี้อาจจะไม่สู้ดีนักนะครับเวียดนามนำโด่งครับ 8.4% ตามมาด้วยอินเดียจีนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียพวกนี้เกาะกลุ่ม GDP เกิน 5% ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้ 2.1 ของไทยเนี่ยมันลงไปอยู่ในโซนท้ายอย่างไรก็ตามครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าตัวเลขของแบงก์ชาติที่คาดการ GDP ไทยปีนี้สูงกว่านั้นนะครับอยู่ที่ 2.3% และย้ำถึงตัวชี้วัดสำคัญก็คือ potential GDP หรือศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ 2.7% หมายความว่าถ้าใส่ทรัพยากรที่มีลงไปทั้งหมด GDP ควรจะอยู่ที่ตัวเลขนี้

0: ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับการลงทุนต่ำการศึกษาไม่ดีสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะแต่หากทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขได้ครับบวกกับจุดแข็งของไทยก็คือการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างชาติและเอกชนโดยเฉพาะด้าน AI ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่านี้ครับ
1: ปัญหาโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้ SME ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของเราด้วยก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่ทั้งเรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยในปี2569เพิ่มจาก 1.9 เป็น 2.1% โดยยังมั่นใจว่า GDP ไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณ 2.3% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพค่อนข้างดีและมีความยืดหยุ่นสูงจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตถึง 17-18%ควบคู่กับการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตสูงถึง 13% อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของ GDP ลดลงเรื่อยๆทั้งการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำมานานหลายทศวรรษการผลิตและขีดความสามารถการหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงถึง 86% พร้อมย้ำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศด้วยครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกวันที่2เนื้อหาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกลุ่มผู้นำการเงินของโลกร่วมถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งติดตามจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
2: ค่ะภาพรวมวันที่2ยังคงมีความเข้มข้นโดยประเทศไทยค่ะได้นำเสนอมุมมองและทิศทางเศรษฐกิจผ่านเวทีเสวนา2หัวข้อใหญ่มีการเล่าถึงการปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนโดยมีรองนายกเอกนิติเข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มผู้นำธนาคารและกลุ่มผู้นำทางการเงินของโลกค่ะที่เสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกที่มีผู้นำด้านการเงินการธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสติน่ากอร์เกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์มาร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนพร้อมผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 47% ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skill Bridge เพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนถึง 50% ของกลุ่มการค้าประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองทว่ายังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่อง

0: จากในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1.2 พันล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างแรงงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจและเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือพึ่งพาตนเองแบบเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมแนะให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซินวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระหนี้เพิ่มสูงทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF ได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบครอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงโดยเร่งการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงนี่คือรีแคปไฮไลท์สำคัญของการประชุมวันที่2นอกจากแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกแล้วและก็การปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนในวันพรุ่งนี้ค่ะคงมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ยังคงต้องมีการติดตามต่อไปนั่นคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ก็คือการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะ
1: ขอบคุณครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิมไทยโดยเฉพาะในภาคใต้พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดทางผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางการเงินครับ
2: คุณลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคุณเดชนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับดร.มูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกแถลงการของ ISDB ระบุว่าทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อสร้างอาชีพรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งสองฝ่ายยังหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank กับ ISDB เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเงินอิสลามของไทยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME เพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงการหารือกับ ISDB สะท้อนแนวทางของรัฐบาลนะครับที่ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวทั้งนี้ความร่วมมือที่หารือกันยังอยู่ระหว่างการต่อยอดแนวทางนะครับและยังไม่มีการประกาศเปิดรับทุนการศึกษาหรือสินเชื่อใหม่แต่อย่างใดครับร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีและเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของไทยซึ่งภายในศูนย์ประชุมก็มีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับ
3: จริงแล้วเราก็ยังมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนั้นได้รู้จักก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของอิมแพคหลังจากนี้
2: ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขณะที่ในปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: โอ้โหจานตามมาทวงมาคูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
1: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง

ลับมารับชมข่าวค่ำ MBT กันต่อนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านงาน GI Market Roadshow 2026เพื่อที่จะรวบรวมสินค้าไทยที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI กว่า30รายการจากทั่วประเทศมาให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันค่ะนางสาวจิตติมาศรีถาพรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยนะคะว่างาน GI Market Roadshow 2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยซึ่งช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภายในงานนะคะได้คัดสรรสินค้า GI ไทยคุณภาพจากหลากหลายภูมิภาคกว่า30ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าแปรรูปและงานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างเช่นกาแฟเทพเสด็จจังหวัดเชียงใหม่กาแฟดอยสวนยาหลวงจังหวัดน่านสับปะรดภูแลเชียงรายทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ป่ากุหลาบเข็มตากใบจังหวัดนราธิวาสเกลือภูเขาบ่อเกลือน่านผ้าหม้อห้อมแพร่แล้วก็ผ้าไหมสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังพิธีเปิดงานนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้14ตุลาคม

0: จะเป็นประธานเปิดงานผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่20อื่นอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารและก็รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook GI Thailand
1: ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกลุ่มผู้แสวงบุญชาวปัตตานีที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเพื่อรอความพร้อมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เที่ยวบินถูกยกเลิกอย่างกระทันหันขณะที่รัฐบาลก็สั่งการทุกภาคส่วนให้เร่งเยียวยาพร้อมดูแลสิทธิการเดินทางใหม่อย่างเต็มที่ครับนายคอเลตเจ๊แวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้ร่วมให้กำลังใจกลุ่มฮุชยาสชาวจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนซึ่งเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเมื่อคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่มีกำหนดการเดินทางใหม่ที่แน่ชัดด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางบริษัทฮายาททราเวลปัตตานีได้หารือร่วมกับคณะผู้แสวงบุญจนได้ข้อสรุปในการนำนักแสวงบุญเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อตั้งหลักและรอให้สถานการณ์คลี่คลายหลังจากได้รับการดูแลเรื่องที่พักในกรุงเทพมหานครจากทางรัฐบาลทางด้านแซยีมะสนิงผู้ประกอบการบริษัทฮายาททราเวลยืนยันว่าบริษัทพร้อมรับผิดชอบดูแลสิทธิ์บัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ฮุชยาสทั้ง49คนได้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียตามเจตนารมณ์เดิมอย่างราบรื่นทันทีที่มีความชัดเจนเรื่องเที่ยวบินขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานงานร่วมกับสอบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังตกค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วนอุ่นใจสอบต1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะได้เดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนอร์เซอรี่โฮมย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดหลังตรวจสอบนะคะพบการกระทำผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดสารเสพติดเกือบ60รายค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่แล้วก็การงดอาหารนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของผู้รับบริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณบ้านเสริมสุข Nursing Home ภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจสอบในเชิงลึกก็พบว่าสถานดูแลดังกล่าวค่ะมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงคือจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริเวณชั้น2และ3ของอาคารยังพบการลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดมากถึง59คนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการจึงมีคำสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตผู้ดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะรองอธิบดีกรมสปส.ย้ำบอกว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันอย่างถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยพนักงานก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี2541ซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์021937002ตลอดวันและเวลาราชการ
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับศูนย์ ACSC ครับเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix ปูพรมตรวจค้น27จุดทั่วประเทศทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็ขบวนการฟอกเงินรายใหญ่สามารถรวบผู้ต้องหาได้ถึง39รายนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมถึงกว่า500ล้าน

0: ครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์หรือ ACSC พร้อมด้วยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Anti-Scam Matrix หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศนะครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากการที่ศูนย์ ACSC ไปตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Thailand Privilege เทียบเคียงกับฐานข้อมูลแจ้งความออนไลน์จนมาพบความผิดปกติของบัญชีธนาคารชาวจีนรายหนึ่งครับมีการรับโอนเงินโดยตรงจากผู้เสียหายคดีช่อโกงก็เลยขยายผลจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับผู้ต้องหามาได้ทั้งสิ้น39คนแบ่งเป็นคนไทย30จีน8คนเมียนมา1คนและตรวจยึดของกลางอสังหาริมทรัพย์หรูถึง8หลังโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9รถยนต์หรู10คันเงินสดสินทรัพย์ดิจิตอลและก็ของแบรนด์เนมอีกเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้นี่กว่า500ล้านบาททีเดียวในส่วนพฤติการครับคนร้ายก็จะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาหลอกลวงผู้เสียหายผ่านทาง Facebook ชักชวนให้มาร่วมลงทุนเทรดหุ้นก่อนจะดึงเข้ากลุ่ม LINE แล้วก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งแน่นอนว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอมจากนั้นก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลรวม13บัญชีเบื้องต้นเนี่ยพบผู้เสียหายแล้วถึง74รายนะครับมูลค่าความเสียหายสูงกว่า173ล้านบาทพอได้เงินมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเอามาฟอกเงินกันต่อโดยกลุ่มคนร้ายได้กระจายเงินผ่านบัญชีม้าก่อนจะแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็โอนกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อเอาไปใช้จ่ายในเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็เอาไปกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูเพื่อฟอกเงินโดยผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพครับว่าตนเองทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปี2565เงินหมุนเวียนนั้นไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทโดยภาพรวมการทำงานของศูนย์ ACSC ตลอด1ปีที่ผ่านมามีสถิติความเสียหายต่อวันลดลงนะครับแต่ศูนย์บอกว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องจึงตั้งเป้าจะยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นครับ
1: ในซีซั่น2นะครับก็คือเราก็จะยกระดับขึ้นไปอีกนะครับให้มีการสู้กับแก๊งสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะใช้กำลังจากทุกภาคส่วนของสตช.ช่วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงภาคหน่วยงานอื่นรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าทำได้ในระดับสากลนะครับต่างประเทศก็ค่อนข้างไว้ใจประเทศเรานะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปด้วยนะครับแต่จริงๆเราก็ได้ทำให้เขาเห็นแล้วว่าเมื่อมีเป้าที่เป็นสแกมเมอร์อะไรต่างเนี่ยเราก็มีการจับกุมในทันทีนะครับปัจจุบันเขาก็เรียกว่ามีความเชื่อมือเรานะครับแล้วก็เห็นการความตั้งใจของเราที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่มีความโปร่งใสชัดเจนนะครับเรามีการเชิญต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานในทุกๆมิตินะครับก็ทำให้ในส่วนของ law enforcement เนี่ยค่อนข้างไว้ใจเรานะครับแล้วก็เรียกว่าเราแทบจะเป็นหน่วยที่มีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็มีการแชร์ให้กับต่างชาติมีการช่วยต่างชาติในการปราบปรามพวกสแกมเมอร์นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็มีขีดจำกัดอยู่บางอย่างอย่างเช่นศูนย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เราไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปสืบสวนจับกุมได้นะครับก็เป็นขีดจำกัดของทุกประเทศแต่เราก็ไม่ได้ยอมย่อท้อนะครับเราก็พยายามใช้ทุกวิถีทางนะครับ
0: ทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการคัดกรองและตรวจสอบย้อนหลังผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege ทั้งหมดพร้อมเตือนประชาชนให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการลงทุนผ่านสำนักงานก.ล.ต.อย่างรอบคอบย้ำนะครับว่าตำรวจไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลไปหาไปสอบปากคำหรือขอตรวจสอบบัญชีเงินฝากของประชาชนโดยเด็ดขาดครับ
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าราคายางพาราเฉลี่ยเดือนกันยายน2569เพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาท62สตางค์เพิ่มขึ้น 40.2%

0: ่วนยางแผ่นดิบอยู่ที่82.21 บาทเพิ่มขึ้น 40.9% น้ำยางสดอยู่ที่79.90 บาทเพิ่มขึ้น 44.5 งานและขนส่งที่สูงขึ้นสำหรับยางแผ่นดิบอยู่ที่87 บาทเชื่อมโยงผู้ซื้อผ่านตลาดกลางยางพาราเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรักษาเสถียรภาพราคานายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านสินเชื่อฉุกเฉินเงินกู้ซ่อมบ้านมาตรการพักหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจล่าสุดสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 160,000 รายวงเงินรวมกว่า 27,500 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระหนี้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังได้ที่สายด่วน1689กด1หรือ4วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นโดยกระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องEYประเทศไทยจัดสัมมนา Audit Committee Seminar 2026แลกเปลี่ยนแนวทางกำกับดูแลองค์กรท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี AI การสัมมนาครอบคลุม5ประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับธรรมาภิบาลการวิเคราะห์งบการเงินและสัญญาณเตือนความเสี่ยงการกำกับดูแล AI การประเมินเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนการตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างบอกว่าบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตรวจสอบงบการเงินแต่ต้องครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรรับมือกับความเปลี่ยนแปลงคว้าโอกาสทางธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
1: ในโลกออนไลน์มีการแชร์กันว่าวันพรุ่งนี้ครับ14ตุลาคมทางธกส.จะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแต่ว่าตกลงข้อมูลนี้ยืนยันแล้วจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันในชัวร์หรือโมนิมครับ

14ตุลาคมนี้ทกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือชาวนารายละ 1,000 บาทเช็คให้แล้วเป็นข่าวบิดเบือนอย่าแชร์ส่งต่อนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.ชี้แจงว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณายังไม่มีการยืนยันว่าจะโอนเงินในวันที่14ตุลาคม2569ตามที่มีการแชร์กันค่ะหากได้รับความเห็นชอบแล้วทกส.จะดำเนินการตามขั้นตอนและเร่งโอนเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์โดยเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่กำลังรอเงินอย่าเพิ่งยึดวันที่14ตุลาคมเป็นวันโอนให้รอประกาศยืนยันจากทกส.ผ่านช่องทางการอีกครั้งนะคะ

0: มาดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะอีก5วันเนี่ยฝนจะตกหนักอยู่ในพื้นที่ไหนรวมถึงคำถามที่ว่าลมหนาวเนี่ยใกล้มาหรือยังนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะอีก5วันที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะคนใต้จะได้พักจากฝนบ้างไหมแล้วตอนบนล่ะคะจะเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังและจะมีลมหนาวมาให้สัมผัสกันไหมวันนี้มาเคลียร์ให้ชัดกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทุกออยครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะภาคใต้ค่ะ14ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะคนใต้จะได้พักจากฝน

0: ภาคใต้4ตั้งแต่14เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ภาคใต้เนี่ยเราจะเริ่มมีฝนเข้ามาแต่ว่าระบบฝนเนี่ยก็ยังไม่รับเต็มที่นะครับเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมภาคใต้ณขณะนี้นี่ก็มันมีหลายกระแสครับลมที่มันยังแปรปรวนอยู่ก็จะทําให้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝนเป็นระยะนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับก็ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมานะครับซึ่งปริมาณฝนก็อยู่ตั้งแต่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยก็อาจจะมีบางจุดที่มีฝนตกหนักได้นะครับนี่ก็คือเป็นช่วงที่ภาคใต้เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากวันเดือนที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะปริมาณฝนเนี่ยให้กี่มิลดีคะรอบนี
0: ้ปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะอยู่ที่ตั้งแต่10มิล นะครับถึง35มิล นะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้ตกครอบคลุมทุกทุกจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีสลับกันตกอยู่นะครับในภาคพื้นที่ของภาคใต้ครับ
1: ค่ะ14ถึง18มีเน้นวันไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: มีเน้นช่วงวันที่15ครับน่าจะยังมีฝนที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ของชุมพรนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีนะครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีพัดเข้าไปหาทางตามแนวชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมการรับมือนิดนึงนะครับเพราะว่าจากเดิมที่เคยมีฝนตกหนักมาแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดมีซ้ำในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง15นะครับหรือวันที่15นี่น่าจะมีฝนกลับเข้ามาอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วเสี่ยงถึงขั้นน้ำท่วมไหมคะ
0: ก็ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับที่จะอาจจะมีฝนที่มีตกสะสมได้มากกว่าเดิมนะครับ
1: ค่ะภาคใต้นะคะเตรียมรับมือในช่วงวันที่15นะคะฝนหนักมาอีกรอบเรามาเช็คตอนบนกันก่อนนะคะเหนืออีสานกลางออกกรุงเทพมหานครเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังคะ
0: เหนืออีสานกลางเนี่ยเรายังน่าจะถ้าเป็นตอนบนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็น่าจะเริ่มเบาใจได้นิดนึงว่าฝนที่จะมาเติมในช่วงนี้ก็คงจะเริ่มน้อยลงแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยก็ยังคงอาจจะยังคงเจอฝนได้อยู่นะครับในช่วงตั้งแต่14 15นะครับอาจจะ16นะครับซึ่งอาจจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ว่าการกระจายและปริมาณก็มีปริมาณฝนน่าจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ปริมาณก็จะน่าจะอยู่ระหว่างตั้งแต่1มิลลิเมตรไปจนถึง10มิลลิเมตรนะครับก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลแต่อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับว่าจะมีฝนเข้ามาในช่วงแรกๆครับ
1: ค่ะแล้วเหนือกับอีสานจะมีข่าวดีมีลมหนาวให้ได้สัมผัสกันไหมคะ14ถึง18นี้
0: คนก็สนใจเนาะเรื่องลมหนาวถ้าจะให้แน่ชัดจริงๆก็คงจะต้องหลังวันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นที่กำลังปานกลางถึงแรงถึงค่อนข้างแรงนะครับลงมาน่าจะถ้าจะลงมาถึงบ้านเราจริงๆถ้าจะให้มีความรู้สึกเย็นได้เนี่ยก็คือน่าจะประมาณสักวันที่22 23นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะไล่ฝนจากภาคอีสานลงไปในพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งเมื่อลมหนาวหรือลมตะวันออกหรือเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วลมหนาวพัดลงมาเนี่ยก็จะทำให้ภาคใต้เราเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับภาคใต้ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแนวรับลมด้านนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามนะครับถ้าว่าลมหนาวจะแรงขนาดไหนถึงก็แรงมากเนี่ยเวลาลมเข้าหาชายฝั่งอาจจะมีคลื่นลมแรงด้วยในพื้นที่ของบริเวณอ่าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันสภาพอากาศทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งก็ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะครับหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายอยู่และมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ครับก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว321คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุมชูเรจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติและพอเขื่อนนี้แตกออกก็นำไปสู่น้ำป่าไหลหลากที่กวาดเอาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมฝั่งกว่า200หลังจมหายไปและยังทำลายสะพานอีก5แห่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งด้วยครับ
1: สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียได้ประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดถึงวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะจากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุนะคะว่าการระงับให้บริการนั้นมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้ค่ะสนามบินนานาชาติคิงคาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันโดยในวันเสาร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนบาดเจ็บกว่า300คนส่วนการโจมตีซ้ำในวันอาทิตย์นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอย่างน้อย12คนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินทั่วโลกก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยหลีกเลี่ยงการบินผ่านกรุงริยาดและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกในสถานบินทั่วซาอุดิอาระเบียมีสัดส่วนสูงถึง 46.4%นอกจากนี้กับผลกระทบก็ยังลุกลามไปยังสายการบินในยุโรปและเอเชียด้วยมีการแนะนำให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังในการบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียจากความเสี่ยงของขีปนาวุธและโดรน
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวหาว่ารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศของทรัมป์ขณะเดียวกันทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา60วันของยูเครนเพื่อเปิดทางจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โดยยืนยันว่ารัสเซียต้องการข้อตกลงสันติภาพระยะยาวเท่านั้นและพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1: ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะคะประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูฟฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาพแนวใหม่ซึ่งก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งนี้นะคะศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูฟฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนสวีเดนหรือว่าราว40ล้านบาทโดยจะแบ่งคนละครึ่งค่ะแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวัน

0: และการเดินเท้ารวมถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้าย
1: ที่อียิปต์นะคะได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องค่ะที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิตในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าภาพวาดชิ้นนี้นะคะมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่2หรือว่าราว 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดก็อยู่ในสภาพที่เปราะบางจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะคะก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคล2คนไว้ในภาพเดียวกันแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญจัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังคงช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทางด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
0: พาคุณผู้ชมไปดูการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53ครับจัดขึ้นในเมืองฮาร์ฟมูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีเกษตรกรจากทั่วประเทศนะครับขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมประกวดกันปีนี้ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปเพราะว่าสถิติฟักทองยักษ์ที่หนักที่สุดเพิ่งจะถูกทำลายลงในประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนผลการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรเวสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์ก็ประมาณ 1,083 กิโลกรัมซึ่งก็เป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับทั้งนี้กินเจอร์จะได้รับเงินรางวัล 21,501 ดอลลาร์สหรัฐตามน้ำหนักของฟักทองที่มีหน่วยเป็นปอนด์เอาไปคูณด้วย9ดอลลาร์สหรัฐแต่เขาหมดสิทธิ์จะลุ้นสถิติโลกครับเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็ยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติลูกใหม่ที่เกิดขึ้นในอังกฤษลูกนั้นน้ำหนักถึงเกือบ 1,300 ตันครับ
1: เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554นะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันยังอยู่รอดกันได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบโทรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพัก

0: อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม
1: ่ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ครับตอนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่นะครับโดยช่วงทำใหม่จะเป็นช่วงที่ผมชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาทางออกหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคมนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT 2 HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางแอปพลิเคชันนะครับที่ NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับการตั้งคำถามเพื่อจะหาคำหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมวันนี้มีอีกหนึ่งท่านที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษางานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมนะครับจากงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมจะมีมากน้อยอย่างไหนนะครับจะทำได้มากขนาดไหนผู้ที่จะมาให้คำตอบวันนี้นะครับก็คือท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีอยู่ในรายการของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านอธิการนะครับ
2: ดีครับดีครับ
1: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่านอธิการครับเวลาพูดถึงงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยงานวิจัยเราพอเข้าใจนะคุณสกรกฎนะแต่คำว่านวัตกรรมเนี่ยมันดูยากๆมันดูงง
0: ๆมันดูไม่เป็นจริง
1: อาจารย์ลองอธิบายคำว่านวัตกรรมในภาษาที่คนดูทั่วไปเข้าใจได้หน่อยไหมครับ
2: ครับขอย้อนกลับมาเรื่องงานวิจัยนิดหนึ่งนะครับงานวิจัยเนี่ยในทางสถาบันการศึกษาในทางมหาลัยเนี่ยก็มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่งานวิจัยที่มันจะสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารชั้นนำเนี่ยมันจะต้องเป็นงานวิจัยที่มันต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ค้นคว้าอะไรใหม่ๆนั่นคืองานวิจัยลึกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่นวัตกรรมนี่แตกต่างกันนะครับสำหรับนวัตกรรมแล้วเนี่ยโดยหลักการนวัตกรรมก็คือมีการประยุกต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็ดีนะฮะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยขั้นสุดนะฮะแต่มันเป็นงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการเข้าไปดูแลสังคมการเข้าไปในเรื่องของอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในมิติต่างๆที่มันมี impact นะฮะอันนี้เราก็ถือว่างานวิจัยงานทดลองต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยากและมันไกลตัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับ
0: เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับสังคมสร้าง impact ได้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
2: ใช่ครับสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วมันก็ได้ไปดูแลนะฮะสังคมได้ไปช่วยเหลือในมิติต่างๆได้อย่างเงี้ยเราก็เรียกมันว่านวัตกรรมได้แล้วนะครับ
1: อย่างโทรศัพท์ที่คนไทยนิยมสกรกฎเนาะโทรศัพท์มาบวกกับไอ้เครื่องฟังเพลง iPod รวมเป็นก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่ฮิตกันทั้งโลกโทรศัพท์ไปบวกกับชุมชนที่ขับรถแท็กซี่กลายเป็นบริการพิเศษก็ฮิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
2: ใช่ครับ
1: ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ
2: ถูกครับก็คือหลายๆเรื่องที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันมีการต่อยอดแล้วจริงๆเมื่อเวลาเปลี่ยนเมื่ออะไรเปลี่ยนเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่สังคมเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมแค่เราเติมอะไรไปนิดนึงเนี่ยมันถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทันทีนะครับ
1: ในโลกเวลาเขาจัดลำดับนวัตกรรมกันเขาบอกว่าประเทศที่นวัตกรรมดีๆเก่งๆเนี่ยก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
2: เพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันบางเรื่องเนี่ยนะฮะอย่างที่เราบอกว่างานวิจัยบางทีมันไกลเกินที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานแต่นวัตกรรมเนี่ยถ้ามหาลัยไหนนะฮะที่สร้างนวัตกรรมแล้วประเทศไหนที่เอานวัตกรรมไปต่อยอดได้เนี่ยมันย่อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในปริมาณที่มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่านวัตกรรมมันคือสร้าง impact ต่อคนสร้าง impact ต่อสังคมเพราะนั้นเมื่อเราสร้างนวัตกรรมก็มีคนอยากได้ก็มีคนซื้อบริการมีคนซื้อในมิติต่างๆแต่บางทีงานวิจัยเวลางานวิจัยลึกๆเข้าไปเนี่ยโอ้มันจะมีงานวิจัยแค่ไม่กี่อันที่มันเป็น impact ของสังคมมากๆแต่งานนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะสามารถเอาไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรก็ดีมีนวัตกรรมอะไรนะฮะที่ทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีทำยังไงที่ให้ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะอย่างเงี้ยเราก็ใช้นวัตกรรมจากบางทีใช้ AI ใช้อะไรเช็คต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ทั้งสิ้นเลยนะคร
1: ับ คุณสกรกฎผมจะลองอ่าน10อันดับแรกของประเทศที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในโลกล่าสุดนะ
2: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์1จะเห็นดีมั้ยดีสวีเดน2อเมริกา3เกาหลีใต
2: ้โอ้ครับ
1: จากเอเชียสิงคโปร์อันดับที่5ของโลกนะครับแล้วก็ไปสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วก็จีน
0: โอ้อยู่ยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่
1: เห็นไหมแล้วก็มีนะมีเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนแต่ไทยเรา40กว่าเนาะอาจารย์นะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่น่าตกใจคือเวียดนามแซงเวียดนามแซงทีนี้อาจารย์บอกนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว น้ำท่วมที่สชล.ที่ลาดกระบังของอาจารย์เห็นบอกใช้นวัตกรรมไปช่วยเรื่องน้ำท่วม
2: ก็จริงๆแล้วน้ำท่วมครั้งนี้ที่ผ่านมาก็ใช้นวัตกรรมหลากหลายเลยนะครับก็คุยกับทางท่านรองนายกนะครับท่านดูแลยศนันท่านดูแลกำกับในเรื่องของอวอยู่แล้วนะท่านก็มาพูดคุยว่ามีนวัตกรรมอะไรที่ไปช่วยได้บ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราทำร่วมกับทาง SCG นะฮะที่มันทำเป็นในเรื่องของเป็นโฟลติ้งโมดูล่าก็เอามาต่อเป็นแพขนาดใหญ
1: ่
2: ซึ่งแพขนาดใหญ่หลายๆคนบอกแล้วมันนวัตกรรมอะไรอ่ะมันธรรมดาแต่แพขนาดใหญ่ที่เราว่าเนี่ยนะฮะขนาดเวลาเราต่อออกมาแล้วเนี่ยมันขนาดประมาณ10เมตรคูณ10เมตรแต่ปรากฏว่ามันกินน้ำเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง10เซน
1: มันเบาและลอย
2: มันเบาและลอยแล้วเวลาเราเอาพวกของอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใส่มันสามารถที่จะขนย้ายสิ่งของเอาไปช่วยเหลือนะฮะผู้ที่ประสบภัยได้ดีมันไม่ได้เหมือนกับเรือนะฮะถ้าเรือเนี่ยมันกินระวางน้ำลึกทีเนี่ย30 50เซนอันนี้ต่างกันแล้วอย่างเงี้ยเราบอกเคสอย่างเงี้ยที่เราคุยกับทาง SCD บอกเฮ้ยอันเนี้ยดีเป็นนวัตกรรมแล้วดึงเอามาใช้เลยก็เกิดโมเดลเนี้ยโมเดลแรกที่สจล.แล้วก็ทางท่านรองนายกอาจารย์เชนมาปุ๊บก็เห็นว่าอันเนี้ยมันน่าจะใช้ในการเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยคือนวัตกรรมที่มันเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับทางมหาลัยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
1: แล้วก็ใช้ได้จริง
2: ใช้ได้จริงเลยฮะแล้วก็
1: เห็นบอกอย่างโดรนปกติเขาใช้บินอัดวิดีโออันนี้ก็ใช้ส่งอาหาร
2: ใช้โดรนส่งอาหารแล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคุยว่าจะเอาโดรนส่งของยังไงอันนี้ได้ลองเลยเพราะว่าบริเวณน้ำที่มันลึกๆมากบริเวณร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยจุดที่มันลึกมิดเนี่ยมันต้องรอรถทหารขนาดใหญ่แต่การส่งอาหารเนี่ยมันส่งตลอดทุกวันถ้ามีโดรนขนอาหารจากจุดดึงเอาไปดรอปไว้อีกจุดดึงแล้วเดี๋ยวมีประชาชนมาเขาก็จะมาช่วยกันนะฮะในเรื่องของการที่จะเอาไปช่วยกันแจกอย่างเงี้ยมันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือแค่ประยุกต์แบบนี้มันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ
0: แปลว่าเราประยุกต์จากโดรนเดิมใช่ไหมครับหรือว่าเรามีการ
2: โดรนเดิมเลยฮะ
0: เพิ่ม
2: โดรนเดิมเลยฮะโดรนเดิมแต่มันบางทีโดรนทางการเกษตรก็ดีนะสามารถยกของได้ตันหนึ่งของได้500กิโลก็สามารถตัวเนี้ยประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะมีการคอนโทรลระบบคอนโทรลแล้วก็ไปยังจุดเป้าหมายแล้วก็เอาของไปด

0: ไว้ตรงจุดนั้น
1: นะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกแบบมันมีได้หลายรูปแบบ
0: ใช่ครับ
1: ที่อาจารย์พูดว่าประเด็นคือต้องมาสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับสังคม
0: ถูกต้องครับ
1: หรือว่าจะเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่
0: ครับ
1: เร็วๆนี้คุณสกฤตที่ลาดกระบังมีงานใช่ไหมครับลาดกระบังนิทัศน
0: ์
1: เม
0: ื่
1: อต้นกันยาที่ผ่านมาบอกมีของดีเยอะแต่เสียดายผมไม่ได้มีโอกาสไปและโชคดีที่จัดก่อนน้ำท่วมนะ
0: พอดี
1: ไม่งั้นจะต้องว่ายน้ำก็ไปดูกันเน
0: ี่
1: ยมีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
0: ครับก็การจัดงานลาดกระบังนิทัศน์ที่ผ่านมานะฮะก็เป็นการรวมเอานวัตกรรมมี400กว่านวัตกรรม
1: 400กว่านะฮะ
0: 400กว่านวัตกรรมที่เกิดจากทางอาจารย์นะฮะกับทางนักศึกษาร่วมกันทำนะฮะแต่นวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่เราจัดไว้ที่พอ 5,000 ที่นั่งเนี่ยนะฮะที่มันมีอิมแพคมากเราก็คัดเลือกออกมา100นวัตกรรมอีกที่เหลืออีก300กว่านวัตกรรมก็จะไปกระจายอยู่ตามคณะต่างๆเพราะฉะนั้นงานนี้เราจะมีตัวฮอลใหญ่ๆเป็นที่รวมนวัตกรรมนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็แต่ละคณะก็เปิดหมดเพราะฉะนั้นนอกจากมีการโชว์นวัตกรรมแล้วเราก็มีโอเพนเฮาส
1: ์
0: ของแต่ละคณะแต่เราบอกว่าลาดกระบังเราจะไม่ทำโอเพนเฮาส์แบบให้คนมาเดินดูเราบอกว่ามันไม่น่าใช่แล้วมันก็จะเป็นเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องดึงให้เยาวชนมาสัมผัสกับอาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษามหาลัยเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้เกิดเป็น motivation เราตั้งใจการจัดงานครั้งนี้ให้ออกเป็นมหกรรมในการโชว์นวัตกรรมนะครับร่วมกับมิติอื่นๆอย่างเช่นในงานต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์นี่เป็นสเกลจริงที่เราทำงาน
1: เดี๋ยวอะไรนะครับผมได้ยินผิดว่าบ้านบนดวงจันทร์ของเราเองหรือ
0: ของเป็นการทำงานของเราร่วมกับทางจีนก็คือมหาลัยฮาร์บินที่มันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของงานนวัตกรรมในเรื่องของอวกาศนะฮะทางฮาร์บินเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเขาสร้างเขาจะไปสร้างในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยออกแบบช่วยกันออกแบบเป็นโมเดลของแต่ละประเทศอันนี
1: ้
0: เขามีโปรแกรมนั้นอยู่แล้วแล้วเขาเห็นว่าเรามีงานลักษณะนิทัศน์เขาก็เลยร่วมกับทางสจล.ออกแบบเลยแล้วเขาก็สนับสนุนทำให้เราสามารถที่จะสร้างไอ้ตัวลูน่าเบสนะฮะขึ้นมาในสเกล1:1ที่งานลักษณะ
2: คือสเกลขนาดจริง
0: ขนาดจริงเลยฮะแล้วคนเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นภาพว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาจะมีวิธีการกลั่นน้ำยังไงน้ำไม่มีแต่เขาจะดึงเอาน้ำในอากาศเนี่ยมาคอนเดนนั่นก็เครื่องไม้เครื่องมือตัวเนี้ยก็มีอยู่ในจนบ้านบนดวงจันทร์ด้วยนะฮะก็เป็นองค์ประกอบทำให้เห็นว่างานวิจัยถ้าคนจะไปอยู่ในอวกาศเขาจะมีชีวิตเขาจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างอาหารที่จะไปใช้ในอวกาศต่างๆเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของภาคคณะอุตสาหกรรมอาหารของเรานะฮะร่วมกับมิติต่างๆทำอาหารที่เอาไปสามารถใช้ได้บนอวกาศนะ
1: อาจารย์ผมคิดแบบนี้ถูกไหมครับหลายคนเวลาฟังแบบเนี้ยสร้างบ้านบนดวงจันทร
0: ์
1: ทำน้ำบนดวงจันทร์ทำอาหารปลูกพืชเนี่ยสงสัยจะสติไม่ดีเพราะมันมาดูไกลตัวแต่ว่าผมไม่อย่างนี้ถูกไหมครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้หรืองานวิจัยพวกนี้นวัตกรรมพวกนี้เวลาไปสุดท้ายแล้วมันมาประยุกต์ใช้ในโลกของความเป็นจริงได้อันนี้ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเคสอย่างนี้นะฮะตอนที่เขาจะไปสร้างบ้านเหมือนดวงจันทร์หรือดาวอังคารตอนนี้มีการพูดกันแล้วความหมายหมายถึงว่าเขาพยายามอย่างเช่นในขั้วโลกเนี่ยโดยปกติในคนเราไปอยู่บนขั้วโลกเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปอยู่แบบอิสระได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการโปรเทคร่างกายเพราะนั้นถ้าเขาโปรเทคร่างกายแค่ว่าทางในส่วนของอวกาศเราต้องโปรเทคเรื่องรังสีต้องใส่ชุดอวกาศมันก็จะสามารถไปใช้ชีวิตในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติเนี่ยมันมีการเรียนแบบสถานะจำลองในโลกของเราก่อนนะฮะแล้วก็ขึ้นไปใช้ในอวกาศเพราะนั้นการเรียนรู้ของอวกาศก็สามารถเอามาประยุกต์กลับมานะฮะมาใช้บนโลกเราในหลายๆเรื่องนะเขาก็ทำแบบนั้นเพื่อมันไปเร่งปฏิกิริยาแล้วก็เอามาใช้อีกหน่อยเราอาจจะต้องไปอยู่ใต้ทะเลนะฮะบ้านที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะฮะในมิติต่างๆก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไปอยู่นอกโลกเพราะมันก็ต้องใช้ระบบที่มันดูแลพิเศษเหมือนกันนะครับ
1: เห็นบอกมีรถแข่งใช่ไหมคุณสองประกอบ
2: F1 แต่ว่าไม่ใช่ F1 แบบธรรมดาด้วยใช่ไหมครับที่มาโชว์
0: เป็นโซล่าน
2: ะฮะคือปกติใช้น้ำมันแต่อันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
0: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะ
1: แล้วมันจะวิ่งได้เร็วสักแค่ไหนอาจารย
0: ์โอ้เขาก็วิ่งแล้วตัวนี้เขาก็ไปแข่งมาในทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะฮะกับทางมหาลัยโตไกกับ กับสจล.นะฮะก็เอาตัว F1 ตัวเนี้ยนะฮะเอาพวกไอตัวโซล่าคาร์นะฮะเอามาโชว์ในงานลาดกระบังดิทัศน์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดสามารถที่จะเข้าไปนั่งแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ทำให้หลายๆคนนะฮะน้องๆที่มาผู้ปกครองที่มาหรือว่าทางของเราทางรัฐมนตรีท่านก็สนใจนะฮะมันก็เลยเห็นภาพว่าเนี่ยแหละมันคือความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างเน็ตเวิร์กที่เรามีขึ้นเพื่อจะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมในอนาคตของประเทศไปด้วยนะครับ
2: งานดูน่าสนใจมากเลยในแต่ละปีเนี่ยมีการวางแนวทางหรือธีมของงานไหมครับอย่างเช่นปีนี้จะไปเรื่องของอนาคตปีนี้ไปเรื่องของเทคโนโลยีเป็นต้นนะ
0: ครับปีนี้เราใช้หลักการที่เราเรียกว่าฟอร์มแล็บทูไลฟ
1: ์จากห้องทดลอง
0: มาสู่ชีวิตจริงนะฮะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งเนี้ยนะฮะมันจะความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องเกิดการขับเคลื่อนแบบนี้แหละเพราะว่าฟอร์มแล็บแต่ขึ้นหิ้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่เราที่ทางสถาบันการศึกษาเป็นจำเลยของสังคมด้วย
2: ศั
0: พท์อย่างเงี้ยมาตลอดนะฮะแต่ถามว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าความร่วมไม้ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนมันไม่ได้ถูกส่งมาเพราะนั้นอาจารย์มหาลัยเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยก็คือเราก็คิดหาอะไรวิจัยที่มันล้ำๆแต่เวลาถ้าพูดถึงมันล้ำๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากไหมมันเกิดอิมแพคต่อเศรษฐกิจมากไหมตัวเนี้ยมันต้องกลับมาคิดกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้ Form Lab to Lifeมันถึงจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้น GDP ให้กับมิติต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่างานวิจัยที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งก็จำเป็น
0: ก็จำเป็นนะแท็กนั้นก็ต้องเดิน
1: เพียงแต่ว่าวันนี้ต้องมาเพิ่มงานวิจัยเพื่อชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนให้มากขึ้น
2: คือใช้จริงด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องขายได้นะฮะตอนนี้เงินที่มันไม่เข้ามาที่มหาลัยเพราะว่าอาจารย์มหาลัยทำงานวิจัยแต่งานวิจัยตัวนี้มันต่อยอดไม่ได้มันขายไม่ได้เพราะนั้นมันก็ใช้เงินทุ่มไปตลอดแต่มันไม่มีเงินรีเทิร์นกลับมาตอนนี้คือสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องการที่จะมีเงินเพื่อไปกระตุ้นโดยเฉพาะงานวิจัยที่อยู่ใน early stage นะฮะในเฟสแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยถามว่าภาคอุตสาหกรรมหรือใครต่างๆ VC Venture Capital จริงๆมีเยอะแยะนะฮะแต่ VC เนี่ยเขาลงทุนกันเขาไม่ได้ลงทุน early stage เขาลงทุนตอนที่มันตอบโจทย์ TIL ในระดับที่สามารถที่จะเป็น spin off เป็นบริษัทเป็นอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละคือแกปจุดอ่อนของเราว่าถ้าเรากระตุ้นในเรื่องของกระบวนการ early stage มีงานวิจัยแต่ต้องดึงเอกชนมาร่วมตั้งแต่แรกนะฮะมันจะเกิดการต่อยอดแล้ว impact ของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี creativity ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางจุดนี้แล้วทำเป็น strategic ของประเทศนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าในเรื่องของงานวิจัยเราเนี่ยไม่น่าแพ้ในส่วนของเวียดนามในส่วนของอะไรความเป็นครีเอทีฟของเราเนี่ยมีค่อนข้างดี
1: แต่ความเป็นครีเอทีฟถ้าไม่ทำออกมามันเรียกจินตนาการเฉยๆไม่เรียกนวัตกรรมใช่ไหม
0: ใช่ครับมันเป็นจินตนาการซะเยอะว่าเรา
1: ส่วนใหญ่อาจารย์แล้วเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอนแรกที่เริ่มทำการทดลองเริ่มทำการวิจัยเนี่ยมันใช้เงินเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เอกชนล้วนๆเนี่ยยากหลายๆอย่างที่เราใช้กันนะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยรัฐบาลทั้งนั้นอ่ะสหรัฐที่เขาทำรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะเพิ่มงบพวกนี้อีกสักมากน้อยแค่ไหนอาจารย
0: ์งบในเรื่องของงานวิจัยในส่วนของเราเนี่ย GDP ที่เราลงกับงานวิจัยเนี่ยมันน้อยมากๆนะฮะถ้าเทียบเป็น 0.01 0.2 ของ GDP
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์แบบนี้มันไม่เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้เกิดงานวิจัยที่จะไปต่อยอดเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมจริงๆนะฮะแล้วก็ภาครัฐก็ไปดึงเอกชนเข้ามาร่วมแต่ถามว่าเอกชนเขาร่วมแต่เขาไม่ร่วมเฟสแรกไม่มีใครจะเอาลง
2: มันยังไม่เห็น
0: ท
2: ุ
0: นตัวนี้เข้าไปเพราะฉะนั้น
1: ต้องเห็นต้นแบบหน่อย
0: ใช่ฮะการลงทุนภาคนี้ต้องเป็นภาครัฐที่จะฟีดเงินเข้าไปแล้วก็โฟกัสให้ชัดว่าถ้า early stage แล้วเนี่ยจะมีคนมาต่อนะฮะใน middle stage แล้วก็ในตัวที่จะสามารถเข้าไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งรัฐจะต้องสนใจลงเงินมากกว่านี้อย่างสิงคโปร์ที่เป็นที่1ของโลกเนี่ยเป็นเพราะรัฐเขาลงเงิน 1% GDP นะ
0: ช่วยได้เยอะ
1: สองเขามีโฟกัสชัดเจนจะลง4หมวดเนี่ยทำผลักดันนโยบายชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำแบบสิงคโปร
0: ์ครับตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะท่านรองนายกท่านจันยศนันเนี่ยจะเข้าใจในปริบทตัวนี้ได้ดีนะฮะแต่จริงๆภาพมันก็ต้องเป็นภาพรวมของรัฐบาลนะถ้าเข้าใจแล้วมีการสนับสนุนงบประมาณจริงจังนะฮะตอนแรกจริงๆงบของทางงานวิจัยถูกตัดไปเยอะนะท่านก็ไปดีเฟนต์งบกลับไปได้เพราะว่ารัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญและพอแล้วท่านไปดีเฟนต์นะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ก็ได้กลับมาส่วนหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังต่ำอยู่ดีนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าภาพนี้เราจะต้อง องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศจริงๆแล้วไปเป็นตัวกระตุ้น GDP เนี่ยผมว่าใช้ระยะเวลาตัวนี้แล้วก็ต่อเนื่อง 2-3 ปีเนี่ยผมจะเห็นว่าเราจะเห็นนะฮะว่าประเทศไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามผมว่าเราไม่แพ้นะฮะ
1: อย่างคุณชอก็กดอย่างมาเลเซียสิงคโปร
0: ์ครับ
1: ไม่ว่ามาเลเซียสิงคโปร์เองหรือเทคโนโลยีนันยางเองเชื่อมกับเอกชนรายใหญ่ใกล้ชิดมากทำวิจัยทางประเทศไทยสจ.ล.มีโอกาสทำแบบนั้นบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้นะฮะก็ภาคเอกชนไม่ว่าทางอย่างที่เราบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับทางกลุ่มของ SCG กลุ่มของทางปตท.หรือกลุ่มของทางตรงไหนเนี่ยหลายๆภาคส่วนของภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็กลับมานะฮะกลับมาตระหนักเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่ก่อนในประเทศไทยคือรับจ้างผลิตถูกไหมฮะเรารับจ้างผลิตเราไม่สนเลยนะฮะเรื่องอินโนเวชันเพราะเรารับจ้างผลิตแค่นั้นเราก็พอใจอยู่แล้วเพราะนั้นบริษัทใหญ่ๆจบกันที่ตรงนั้นหมดแต่มาณตอนนี้เรารับจ้างผลิตไม่ได้แล้วค่าแรงเราสูงอะไรสูงก็กลับมามองเฮ้ยเราต้อง create นะฮะในเรื่องของนวัตกรรมขึ้นมาเองเพราะนั้นตอนนี้บริษัทอะไรต่างๆก็กลับมาหามหาวิทยาลัยว
1: ่
0: าจะมีอะไรที่เขาจะไปใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจกันว่าจะเอามาแล้วก็จะเอาไปทำเลยซึ่งมันทำไม่ได
1: ้
0: ของงานวิจัยของมหาลัยเนี่ยต้องรับการต่อยอดรับการประยุกต์เพิ่มเติมแล้วก็จะต้องใส่ทรัพยากรเติมลงไปไม่งั้นไม่มีทางที่เข้ามามหาลัยแล้วเอาไปช็อปแล้วก็เอาไปสร้างอะไรได้เลยเนี่ยมันทำไม่ได
1: ้ครับอาจารย์ครับคุณสองก็กดเวลาอ่านข่าวเนี่ยประเทศไทยก็มีปัญหาหลักๆอยู่2เรื่องใช่ไหมสังคมสูงวัย
0: ครับ
1: แก่เร็วมากแต่ยังจนด้วย
0: นะ
1: สองเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม climate change สองเรื่องเนี่ยสจ.ล.ได้จับมือกับเอกชนรายไหนหรือต่างประเทศไหนเพื่อทำงานวิจัยทำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านี้ไหมครับ
0: ครับก็พูดถึงในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนี่ดีเลยนะฮะตอนนี้เราจากงานวิจัยตัวนี้ก็มีฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับ longevity นะฮะ
1: longevity
0: เราตอนนี้เราโคกับทางอายุรเวทของอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะเขาคำนึงถึงในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาวะเพราะว่าปรากฏว่าประเทศที่มีประชากรเยอะๆแต่ปรากฏว่ามีคนแก่มากๆแล้วคนเหล่านี้อย่างประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาแล้วนะฮะว่าคนที่อายุยืนขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอายุยืนแต่คุณภาพชีวิตเขาแย่มากตังค์เขาหมดไปตั้งแต่อายุประมาณ60ปลายๆแล้ว
1: แต่อายุยืนและแข็งแรง
0: ใช่
1: ไหม
0: แต่อายุยืนแล้วตังค์หมดนอนติดเตียง
1: ไม่ได
0: ้มันไม่ได้ฮะเพราะนั้นคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเนี่ยถ้าจะต้องให้เขาเป็นอายุยืนแล้วที่เขาเป็นผู้สูงวัยที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยมันต้องกลับมาพูดในเรื่องของ longevity จะต้องดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรไม่ให้เขาป่วยง่ายเพราะเขาป่วยง่ายก็ต้องเสียเงินเขาเยอะเสียเงินรัฐบาลก็เยอะนะฮะเพื่อที่จะดูแลเพราะนั้นเรื่องกระบวนการต่างๆเหล่านี้เราก็มามีการร่วมกับทางภาคเอกชนว่าในคอนเซปต์ของ longevity ที่มันจะเกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะนี่น่าจะเป็นจุดที่สำคัญอย่างเช่นตอนนี้เราทำโปรแกรมเรามีดีไซน์โปรแกรมที่เราใช้ศาสตร์ของจีนนะที่จับบนใบหน้าแล้วสแกนบนใบหน้าปั๊บเนี่ยเราจะรู้สุขภาวะเขาทันทีแล้วเราถามว่าเรื่องพวกนี้ทำไมนะฮะทุกส่วนนะฮะทุกภาคส่วนของภาครัฐเนี่ยทำไมเราไม่ใช้เป็นอย่างเงี้ยเฮลท์เช็คสุขภาพของบุคลากรแล้วก็ถ้าเขามีสุขภาพแบบนี้ให้เขาออกกำลังกายถ้าเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราให้อะไรแต้มต่อเขาดีกว่าเอาไปรักษาเขาเนาะเราถ้าเรามีกลยุทธ์เรามีอะไรแบบเนี้ยก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบางคนก็ไม่อยากเจาะเลือดไม่อยากอะไรแต่วิธีการสแกนใบหน้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าความดันเขาเป็นยังไงเขามีปริมาณน้ำตาลเป็นยังไงหรืออะไรเป็นยังไงผมว่าเรื่องพวกนี้มันไปไกลแล้วเราน่าจะใช้ประยุกต์เรื่องพวกนี้ก็มีการคุยนะฮะอย่างเนี้ยนะเครื่องสแกนใบหน้าแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ในเรื่องของสุขภาวะของเขาเบื้องต้นตัวเนี้ยผมว่าเราก็ตั้งใจทางภาครัฐก็บอกว่าขอเอาไปใช้ที่อื่นเราบอกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราไปขยายผลได้เลย
1: เห็นบอกว่าตั้งชื่อให้ชื่อไม่ให้เหมือนชื่อหมอดูในวรรณกรรม
0: ชื่อพี่เพก
1: พี่เพกนี่เป็นหมอดู
0: เป็นหมอดูแต่จริงๆแล้วนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะฮะ
2: มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน
0: มาซัพพอร์ตแล้วก็มีระบบ AI ที่ไปคอลเลกข้อมูลเพราะว่าหลายๆคนไปตรวจเขาบอกอาจารย์อันนี้มันดีจริงๆเพราะว่าเวลาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางหัวใจเฮ้ยมันทำผลแล้วมันบอกได
1: ้
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าศาสตร์จีนเขาไปไกลนะ
1: อ
0: ันนี้เราไปร่วมกับมหาลัยของจีนแล้วก็ทำในเรื่องของโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมา
1: ผมเคยได้ยินข่าวนี้จีนเขาใช้บริษัทประกันเวลาจะตรวจ
0: แล้ว
1: คุณจะประกันคุณสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือไปหาหมอพวกนี้มันช่วยได
0: ้
1: พวกนี้ช่วยได้อีกอันนึงอาจารย์ผมอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มสนใจการสร้างบ้านด้วยไม้ก
0: ็
1: ทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กกล้าซึ่งสร้างเป็นบ้านเป็นตึกที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเหลือเกิน
0: เยอะมาก
1: นวัตกรรมพวกนี้มีบ้างไหม
0: คือในงานลาดกระบังนิทัศน์เนี่ยเรามีฟอรัมที่เราเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรียกว่า Wood Economic Forum นะฮะซึ่งมีการรวมเอาหลายๆประเทศเข้ามาโดยเฉพาะในโซนยุโรปในโซนยุโรปเนี่ยเขาเอาแวนเรื่องนี้มากๆนะฮะต้องบอกว่าอาคารสูงที่ก็เป็นอาคาร30ชั้นก็ทำด้วยไม้หมดแล้วนะฮะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้แต่เราก็นำเอาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าคูลแลมนะฮะเอาไม้ตัวนี้มาใช้แล้วก็เอามาทำให้โครงสร้างของไม้เนี่ยเราไปลดวอยต่างๆในไม้ลง
1: นะฮะวอยคืออะไรอาจารย
0: ์วอยก็คือเป็นช่องว่างหรือว่าอย่างเช่นถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยก็จะมีท่ออาหารท่อน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราบีบตัวเนี้ยนะฮะบีบอัดตัวเนี้ยให้มันหายไปมันก็จะเหลือ
1: แข็งแรง
0: ขึ้นแล้วก็จากไม้ที่มันมีขนาดเล็กๆเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็สามารถทำเป็นเสาสามารถทำเป็นคานเราเรียกว่าโครงสร้างคูแลมงานตัวเนี้ยเราก็เอามาโชว์ในงานที่งานรัฐกรรมาธิการทำเป็นอาคารเลยนะฮะอยู่ริมน้ำตัวเนี้ยเราก็ได้เอามาโชว์แล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ก็ดีเยอรมันนะฮะสวีเดนคนพวกเนี้ยนะฮะประเทศพวกเนี้ยเขาสนใจเรื่องพวกนี้มากแต่ทำไมเขาถึงมารวมกันที่เมืองไทยในงาน Food Economic Forum เพราะว่าไทยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาบอกว่าไม้ที่เขาปลูกเนี่ยเขาใช้เวลา 30-40 ปีและนโยบายของเขาเนี่ยฮะตัด1ปลูก3
1: คือเขาปลูกไม้เพื่อมาสร้างบ้านไม่ได้ไปถางป่า
0: ไม่ใช่
1: ปลูกบ้านนะต้องแยกให้ชัดก่อน
0: ใช่ครับแล้วเขามี strategy เขาชัดเจนตัด1ปลูก3นั่นเป็นนโยบายเพราะนั้นเขาก็ทำอย่างนี้เขาได้เรื่อยมันเลยเป็น Food Economic ที่มันสามารถลดภาวะโลกร้อนแต่
1: ใช้30ปีของเราใช้กี่ปี
0: ของเราเนี่ยนะฮะเราใช้เวลาประมาณ5ปี
1: โอ้นะฮะอะไรครับ
0: 5ปีเนี่ยมันเป็นไม้โตเร็วเพราะว่าเขาเห็นไงฮะเขาเลยสนใจไม้โตเร็วไม้กลุ่มพวกไม้ยูคานะฮะแล้วก็ไม้ยางพาราแล้วเราก็สจล.ก็เอาไม้ยูคาไม้ยางพาราเนี่ยเอามารีดแล้วก็อัดเอาไอ้ตัวน้ำยางตัววอยอะไรต่างๆออกแล้วก็เอามาประกอบเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้
2: แสดงว่าความแข็งแรงก็เทียบเท่ากันเลย
0: ใช่ครับตอนนี้เทสความแข็งแรงระหว่างไม้เรากับไม้เขาเนี่ยมันได้ใกล้เคียงกันเขาก็เลยมองว่าประเทศไทยสามารถในเรื่องของวูดเอ็กโคโนมิกสามารถเติบโตได้เขาพร้อมที่จะเอาในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาลงเพราะเขาไม่ได้มองประเทศไทยอย่างเดียวพอเขามองเราเป็นทับอาเซียนเขาจะขยายผลในเรื่องของวูดเอ็กโคโนมิกไปในกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วมันก็ยังทำให้บ้านไม้เนี่ยเราก็รู้นะมันเย็นมันดีกันเยอะอ่ะมันดีต่อจิตใจเราเห็นคอนกรีตเราเห็นอะไรต่างๆที่ภูเขาต้องถูกระเบิดทั้งมลภาวะทั้งอะไรมันมหาศาลเลยครับตัวพวกนี้เป็นตัวปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างบ้านเป็นไม้เป็นอะไรได้เนี่ยผมว่าแล้วตัวพวกนี้ในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพวกรีสอร์ททั้งหลายทำด้วยตัวนี้ราคาเริ่มต้นอาจจะสูงนิดนึงนะฮะแต่เมื่อเราสามารถผลิตในบ้านเราแล้วเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนรวมกับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมลภาวะต่างๆก็คุ้มมันนะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้ติดต่อบจร.เลยไหมครับพอจะมีแนวทางได้พูดคุยกันไหม
0: ครับเขามีพวกภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาดูแล้วเขาเห็นความร่วมไม้ร่วมมือตอนนี้ความร่วมไม้ร่วมมือหลักๆกับเราเนี่ยนะฮะก็ทางกลุ่มของ SCG ก็มาร่วมไม้ร่วมมือที่ทำคูแลมร่วมกันแล้วก็ไปดึงเอาเนเธอร์แลนด์นะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้ว
1: ฟังดูแบบนี้ยุทธศาสตร์ของสจร.คือว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยหลายประเทศหลายสถาบันเขาทำกันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เรามาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของเราก
0: ับบริบทของเรา
1: อย่างเช่นบ้านไม้อย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่น่าสนใจทีนี้ฟังดูคุณสจร.คุยมาตั้งนานมันดูเรื่องไกลๆเรื่องใหญ่ๆ
0: ครับ
1: ผมแว่วๆได้ยินท่านอาจารย์คุยกับทีมงานบอกว่าแค่น้ำท่วมเนี่ยยังมีนวัตกรรมไม้เท้าไฟรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไง
0: คือจริงๆเนี่ยนะฮะในสถานการณ์แบบนี้ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยความอันตรายที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดแต่เวลาไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดเนี่ยสมมติว่าน้ำท่วมในรัศมีห่างจากเราไปนิดนึงเราเห็นเลยว่าเออมันมีสายไฟลงแต่ถ้าระยะประมาณ10เมตร20เมตรเนี่ยจริงๆมันไม่ดูดไปถึงเรานะฮะแต่หลายๆคนไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ระยะรัศมีเนี่ยสมมติว่า30เซน50เซนจะเป็นอันตรายเนี่ยถ้าเรามีวิธีการตอนนี้เราก็ทำเป็นเรามีอาจารย์ที่เราอยู่ภาควิศวกรไฟฟ้าเนี่ยก็ทำเป็นไม้เท้าแล้วก็ใช้ในเรื่องของการ
1: ว
0: งจรนะฮะเป็นทำชิปทำอะไรวงจรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปแตะปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าณจุดนี้มีไฟรั่วเข้ามาถ้ามีไฟรั่วมากมันก็ยังติดแต่จุดที่ไฟรั่วรัศมีประมาณ50เซน1เมตรนึงเนี่ยยังไม่เป็นอันตรายต่อเราถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะขยับ ักตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้านหลายๆบ้านเนี่ยเวลาน้ำท่วมชั้นหนึ่งเนี่ยเขาไม่ตัดไฟเพราะตัดไฟชั้นสองชั้นอะไรต่างๆจะใช้ไม่ได้แต่ไม่ตัดไฟแล้วบอกว่าลงไปที่ชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเขารู้ว่าปลั๊กอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าเขามีตัวเนี้ยเขาจะปลุกตัวเขาเองเขาจะไม่ตายแต่ถ้ามันไปใกล้จุดที่ไฟรั่วเลยเนี่ยนะฮะประมาณ20เซน30เซนเนี่ยอันนี้ตาย
3: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมบ้านในกรุงเทพฯอีกหน่อยปลั๊กต้องยกสูงไว้ก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็มี
0: ตอนนี้ต้องดีไซน์แบบนั้น
3: ไม้เท้าอันนี้มีขายหรือยังอาจารย
0: ์ไม้เท้าตัวนี้ก็คือจะเอาออกมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูตอนนี้ให้เขาผลิตแล้วก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะสามารถใช้ได้แล้วว
3: ันที่เราออกอากาศนี้คือ13ขณะนี้13ตุลา
2: ใช่ครับ
3: ฝนรอบ2กำลังจะมา
0: อันนี้แหละ
3: ของอาจารย์อาจจะมีคน
2: ได้ใช้ประโยชน
3: ์มากมายในน้อยต้องให้กำลังใจสจล.บอกขอให้รอดนะครับฝน
0: เราก็เที่ยวแรกนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่26กันยาเนี่ยนะฮะมาจนถึงวันที่6วันที่7วันที่8เนี่ยน้ำมันยังท่วมสจล.มิดอยู่เลยนะฮะหลายพื้นที่นะฮะแต่เราก็ใช้เป็นพื้นที่จะไปช่วยเหลือไปดูแลชุมชนโดยรอบเพราะว่ามันมีหอประชุมขนาดใหญ่ของเรา 5,000 ที่นั่งแล้วก็เอาย
3: ังช่วยคนได้
0: ช่วยคนได้นะฮะแต่ก็หาวิธี

0: ในเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรต่างๆ
1: เช่นนี้ขออีกรอบขออภัยอาจารย์เวลาหมดจริงๆครับ
2: ครับอาจจะได้นะครับรับกระบังนิทัศน์ปีนี้ไม่ทันแล้วนะอาจจะเป็นปีหน้านะครับอาจจะมาออกก่อนแล้วก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับปีหน้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนการาชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัครเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรพระเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถ์ยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบพระราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ แสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศจะได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์
นางสาวรัตดาพรลันทมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดมรีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัด

เทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครและเวลา 19:00 น.นางสาวประภาดาถาวรเศรษฐ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาวาทกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

มราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทันทีหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญต
ลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายพื้นป่าเขียวขจีค่อยเสื่อมโทรมลงทีละน้อยแปรเปลี่ยนเป็นภูเขาโลนล้านซึ่งเป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงแผ่นดินไร้ซึ่งความฉ่ำเย็นจนยากจะสร้างประโยชน์อื่นใดได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยการพัฒนาผืนดินสร้างป่าและพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อบรรเทาและหยุดยั้งการทำลายป่าจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยถือเป็นหนึ่งในจำนวน6แห่งที่ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยการรวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองทดสอบและแสวงหาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ที่มีสภาพแห้งแล้งเพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป้าหมายหลักของโครงการแห่งนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่เช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำ

0: ในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรมต่อไปพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งในเขตพื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยเน้นการพัฒนาป่าไม้และการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักด้วยหลักการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมการดำเนินงานในระยะแรกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายเก็บกักน้ำตามลำห้วยห้องไคร้และลำน้ำสาขาเพื่อเก็บกักน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพดินไปพร้อมๆกันอันเป็นการปรับสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้งแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารได้ดำเนินการ3วิธีประกอบด้วยรูปแบบแรกการปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการนำระบบชลประทานภายนอกเข้ามาเสริมเป็นการปลูกป่าโดยใช้วิธีการรับน้ำซึมจากคูน้ำระบบก้างป่าทำให้ป่าไม้ในพื้นที่ได้รับน้ำตลอดปีจึงเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรูปแบบที่2การปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คดามช่วยชะลอการไหลของน้ำและเก็บกักน้ำรวมถึงตะกอนดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝายเน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ก้อนหินเป็นต้นแล้วรูปแบบสุดท้ายคือการปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน้ำฝนซึ่งพื้นที่ตามร่องห้วยต่างจะได้รับน้ำซึมจากฝายเก็บกักน้ำต้นไม้ตามร่องห้วยและชายเนินจะเติบโตเร็วคุมร่องห้วยไว้ส่งผลให้พื้นดินชุ่มชื้นจนป่าไม้สมบูรณ์ขึ้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ทำระบบการป้องกันไฟป่าเปียกหรือเวทฟรายเบรกเพื่อลดปัญหาไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าโดยน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าไม้จะไหลลงสู่เบื้องล่างในอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการประมงแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริอีกหนึ่งวิธีคือการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งหมายถึงไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์จากไม้ทั้ง3อย่างนี้แล้วยังได้ประโยชน์อย่างที่4คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินอันเป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำจากแนวพระราชดำริดังกล่าวทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุลมีความรักความเข้าใจตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ในวันนี้พื้นป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างเต็มศักยภาพป่ามีความหนาแน่นมากขึ้นกล่าวคือเริ่มมีต้นพลวงเกตยอป่าและรักเพิ่มขึ้นในป่าเต็งรังซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงองค์ประกอบของป่าไม้ที่มีความหลากหลายตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือเรือนยอดไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีชั้นเดียวเป็นเรือนยอด2ชั้นในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษแห่งการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้พลิกฟื้นผืนป่าจากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นบ้านหลังใหญ่อีกครั้งความชุ่มชื้นจากฝ่ายต้นน้ำสามารถลดปัญหาไฟป่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตได้อย่างถาวรชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสร้างรายได้ดำรงชีวิตนำไปสู่หนทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลจากการพัฒนาได้สร้างแหล่งเรียนรู้ในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาผสมผสานระหว่างการพัฒนาทรัพยากรดินน้ำป่าต้นไม้ที่มีความสมดุลนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องสมดุลสร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เป็นต้นทางของการสร้างน้ำเพื่อพัฒนาอาชีพที่สมบูรณ
1: ์หลักการทรงงานของในหลวงท่านก็ทรงทำแบบง่ายๆทำฝายต้นน้ำลำธารโดยที่ไม่ต้องใช้เอางบประมาณอะไรต่างๆป้องกันไฟป่าพวกนี้แม้กระทั่งการปลูกป่าพระองค์ก็ใช้แนวพระราชดำริที่เรียกว่าการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกก็คือรักษาแม่ไม้ลูกไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินได้ความชื้นที่เหมาะสมมันก็งอกงามขึ้นมาทดแทนต้นแม่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาแนวพระราชดำริที่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเนี่ยเพียงแต่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าเนี่ยเอาไปทำยังชุมชนเขาแล้วชุมชนเขาก็จะมีทรัพยากรที่เรียกว่าเกื้อหนุนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดที่ชุมชนได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้โดยมีพระราชดำริที่ท่านรับสั่งในเรื่องของการฟื้นฟูกลับไปสู่เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าป่าคือซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนได
2: ้ก็มีนักวิชาการเข้ามาแนะนำการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษแรกๆก็มาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพพาไปศึกษาดูงานที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็ได้นำมาปรับปรุงใช้ของตัวเองจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
3: เริ่มแรกก็ไปอบรมโครงการพ่อเลี้ยงกบพ่อเลี้ยงที่ในบ้านก่อนคือทำเริ่มแรกก็ทำสองบ่อก่อนแล้วทางเจ้าที่ศูนย์ก็มาแนะนำถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆเราก็ไปปรึกษาทางเจ้าที่ศูนย์ก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยายจากสองบ่อปีละสองบ่อสองบ่อปัจจุบันก็มีทั้งหมด14บ่อแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์ในเรื่องของการเลี้ยงกบมาขยายผลให้กับหมู่บ้านชุมชนของตัวเองก่อนมีการรวมกลุ่มปัจจุบันนี้ก็ครอบคลุมทั้งตำบล
4: เปลี่ยนจากว่าจากบะหมี่ก่อกับเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นเลยอ่ะ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตงานศึกษาทดลองและวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นการปลูกพืชอุตสาหกรรมรวมทั้งดำเนินงานพัฒนาด้านปศุสัตว์และโคนมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและการตลาดเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป
5: จากการดำเนินงานสนองพระราชดำรินะครับกว่า3ทศวรรษสภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้มีสภาพเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับป่ามีพืชพันธุ์ไม้กว่า100ชนิดนะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะสัตว์ป่าก็ยังกลับคืนถิ่นมาโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือนกยูงในศูนย์ศึกษาเนี่ยเราพบนกยูงกว่า300ตัวนะครับนอกจากนั้นทางศูนย์เนี่ยมีงานศึกษาทดลองนะเรานำผลสัมฤทธิ์นะของการศึกษาทดลองเนี่ยมาสาธิตให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยนำกลับไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและก็ที่สำคัญก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ

0: พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาผู้มีฐานะยากจนและอยู่ในถิ่นธุรกันดารศาลารวมใจพร้าวบ้านสหกรณ์นิคม2หมู่ที่6ตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็น1ใน4แห่งของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคมพ.ศ. 2519เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชาวบ้านสามารถมาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาสากลที่ว่าการศึกษาคือชีวิตประชาชนควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิตไม่เฉพาะแต่ในโรงเรียนเท่านั้น
1: หลังจากก่อสร้างศาลารวมใจเสร็จพี่น้องชาวบ้านชุมชนทั้งตำบลเขื่อนผากและตำบลใกล้เคียงก็มาใช้บริการจะว่าเป็นระดับอำเภอเลยก็ว่าได้เกี่ยวกับการมาเรียนรู้ในห้องสมุดที่ศาลารวมใจหรือการใช้บริการในเรื่องของอนามัยหลังจากนั้นมานะศาลารวมใจซึ่งก่อสร้างมานานตั้งแต่ปี2518หลังจากเกิดอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็มาใช้บริการที่อนามัยแต่ก็ยังมีบางส่วนที่มาใช้บริการของศาลารวมใจอยู่
0: นอกจากจะเป็นห้องสมุดที่ชาวบ้านได้มาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองแล้วยังใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลรักษาพยาบาลในเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมียาพระราชทานและยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านที่คอยให้บริการผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆและยังเป็นผู้ดูแลศาลารวมใจแห่งนี้ด้วยทรงตระหนักว่าเมื่อราษฎรมีความรู้ดีมีสุขภาพดีคุณภาพชีวิตย่อมดีขึ้นตามลำดับ
2: ตอนแรกนี่คัดจากลูกเสือชาวบ้านค่ะคัดจากลูกเสือชาวบ้านที่อบรมในอำเภอพร้าวตอนนั้นอำเภอพร้าวนี่มีลูกเสือชาวบ้าน2รุ่นคือมีตำบลน้ำแพร่กับตำบลเวียงแล้วก็คัดไปอบรมเคหพยาบาลปฐมพยาบาลค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้ที่นี่มันกันดารนะคะถนนหนทางไม่ดีไฟฟ้าไม่มีใช้ค่ะแล้วก็เป็นเขตสีชมพูพระองค์ท่านเสด็จมาหมู่บ้านนี้เป็นที่แรกคือเมื่อก่อนยังไม่มีศาลารวมใจค่ะคือมีผู้ก่อการร้ายหรือว่าอะไรนะคะมีความไม่สงบในพื้นที่เพราะมันกันดารด้วยค่ะแล้วพระองค์ท่านเสด็จมาก็เลยคิดทรงสร้างศาลารวมใจขึ้นก็ในฐานะที่ดิฉันทำงานรับใช้พระองค์ท่านมาจะ40ปีแล้วค่ะก็รู้สึกปลาปลื้มในพระทัยที่พระองค์ท่านให้ความช่วยเหลือครอบครัวและตัวดิฉันมาตลอดความสำนึกในพระคุณอันนี้จะจารึกไว้ตลอดจนสิ้นลมหายใจเลยค่ะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังได้ทรงส่งเสริมด้วยการเย็บผ้าปักผ้าและทอผ้ามีการจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพมีรายได้และส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานศาลารวมใจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมชาวบ้านเพราะเป็นทั้งห้องสมุดห้องพยาบาลและสถานที่ประชุมในคราวเดียวกันถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
3: ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธาร

0: ดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายจากป่าสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแปรสภาพสู่ป่าเสื่อมโทรมความแห้งแล้งก่อให้เกิดไฟป่าส่งผลให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงผู้คนในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นยากลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูผืนดินป่าไม้และพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายพัฒนาดินน้ำป่าไม้และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่กว่า 8,500 ไร่ถือเป็นโรงเรียนที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน้ำดินและป่าไม้ด้วยแนวคิดการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยไม้ผลไม้เชื้อเพลิงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนแผ่นดินและปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายชะลอความชุ่มชื้นขนาดเล็กหรือเช็คดาวฝายแล้วเก็บกักน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าตลอด30ปีที่ผ่านมามีฝายชะลอน้ำมากกว่า 26,000 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจัดทำระบบป้องกันไฟป่าปีหรือเหมือนไส้ไก่เพื่อลดปัญหาไฟป่าจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งฟื้นกลับสู่ป่าสมบูรณ์อีกครั้งจากการศึกษาทดสอบทดลองและวิจัยกว่า200เรื่องนำไปสู่การขยายผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรด้านการปศุสัตว์ด้านการประมงทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาด้านดินน้ำและป่าไม้ผลแห่งการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนมากมายสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างสมดุลให้คนกับป่าสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน
1: สับปะรดนางแลเป็นสับปะรดพันธุ์น้ำผึ้งที่รสชาติหวานฉ่ำอร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายแหล่งกำเนิดอยู่ที่หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเริ่มเมื่อปี2497หลายสิบปีมาแล้วได้มีชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านและนำกล้าพันธุ์สับปะรดมาปลูกด้วยจำนวนหนึ่งปรากฏว่ารสชาติดีหวานฉ่ำหอมเหมือนน้ำผึ้งด้วยสภาพของภูมิอากาศและดินที่สมบูรณ์เป็นที่ราบเชิงเขาทำให้อากาศเย็นสบายประกอบกับสภาพพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่มีความลาดเอียงทำให้การปลูกสับปะรดในพื้นที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคลักษณะของดินระบายน้ำได้ดีจึงได้ขยายและเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้นชาวบ้านหันมายึดอาชีพปลูกสับปะรดขายสร้างรายได้แทนการปลูกพืชไร่ชนิดอื่น ผลผลิตที่มีคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักจากสับปะรดพันน้ำผึ้งจึงเปลี่ยนเป็นสับปะรดพันนางแลและได้รับมาตรฐานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดนางแลหมายถึงสับปะรดพันน้ำผึ้งซึ่งเป็นพันย่อยของพันปัตตเวียปลูกในตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์และนำชื่อของตำบลนางแลมาเป็นชื่อพันธุ์เพื่อให้เกี่ยวเนื่องกับพื้นถิ่นอีกด้วย
2: บ้านประสางิวัฒน์นะครับเป็นหมู่บ้านแหล่งกำเนิดของสับปะรดพันน้ำผึ้งนะครับเมื่อปี2497นะครับที่ผ่านมานะครับนายเจ๊กเข่งนะครับนำพันก้ามาจากเมืองจีนนะครับมาปลูกแล้วก็เอามาขยายพันธุ์เรื่อยๆจนมีชื่อเสียงนะครับสับปะรดพันน้ำผึ้งนี่ก็มีรสชาติหวานฉ่ำนะครับจะออกไปตามฤดูในช่วงเดือนพฤษภามิถุนานะครับของทุกปีนะครับทำให้สับปะรดนะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและของต่างชุมชนนะครับ
1: จากแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านนำมาปรับใช้และยึดเป็นแบบอย่างนำมาซึ่งความสุขและความยั่งยืนในอาชีพพื้นที่กว่า500ไร่ภายในหมู่บ้านซึ่งปลูกสับปะรดเป็นหลักได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในหมู่บ้านเพื่อปลูกสับปะรดอินทรีย์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัยโดยงดเว้นการใช้สารเคมีในแปลงปลูกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงดินไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกทั้งลดค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สำคัญชาวบ้านต้องการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้โดยวิถีธรรมชาติ
2: หมู่บ้านนี้มีสองศาสนานะครับมีศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธนะครับมีประชุมประชาคมห้ามพ่นยาในเขตบริเวณในหมู่บ้านถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนพ่นยาสารเคมีจะทำการปรับลงโทษปรับ 1,000 บาท
1: หมู่บ้านป่าสางวิวัฒน์หมู่บ้านสับปะรดมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสับปะรดอย่างครบวงจรผลผลิตคุณภาพจำหน่ายเพื่อบริโภคสดเมื่อราคาผลผลิตตกต่ำนำมาแปรรูปเช่นทำข้าวเกรียบสับปะรดสับปะรดกวนน้ำสับปะรดและแยมสับปะรดเปลือกสับปะรดนำมาทำปุ๋ยหมักใบสับปะรดนำมาทำกระดาษ
2: อันดับแรกก็คือข้าวเกรียบสับปะรดแล้วก็แยมสับปะรดน้ำสับปะรดทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มครับนำศาสตร์พระราชาในมาทำลงชีวิตของหมู่บ้านนะครับทำให้อยู่ดีกินดีและก็อยู่เย็นเป็นสุขอิฐพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัด
1: หมู่บ้านป่าสางวิวัฒน์ได้ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดกลุ่มผลิตกระดาษจากใบสับปะรดซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งส่งเสริมรายได้และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอีกด้วย
3: น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอไปจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตการสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกัน

ลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ช่อง11
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงฮักห้อมดอยรายการที่จะทำให้ทุกท่านรื่นรมและมีความสุขกับบทเพลงอันไพเราะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านดนตรีทางรายการนะครับจึงขอน้อมนำและเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่านี้มานำเสนอในรายการในวันนี้ครับซึ่งทางรายการนะครับได้รับเกียรติจากวงดนตรีเชียงใหม่เออร์เดอรี่บิ๊กแบนด์ที่เป็นการรวมวงบิ๊กแบนด์ของนักดนตรีเชียงใหม่ในวัยเกษียณนับเป็นวงบิ๊กแบนด์แนวแจ๊สวงเดียวของเชียงใหม่ในขณะนี้นำทีมโดยอาจารย์อุดมศักดิ์ชวชาติพร้อมนักดนตรีอีกกว่า20ชีวิตที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านดนตรีมาตลอดชีวิตเลยครับบางท่านเคยมีอาชีพเป็นนักดนตรีและอีกหลากหลายอาชีพซึ่งทุกท่านนะครับมีความผูกพันกับการเล่นดนตรีด้วยใจรักตลอดมาบทเพลงแรกนะครับที่ท่านจะได้รับชมในวันนี้ชื่อว่าเพลงชะตาชีวิตบทเพลงพระราชนิพนธ์ H.M. Blue เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่5ครับที่ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชขับร้องโดยคุณธนพลไตรเวทหรือว่าแดงแฟนตาสติกเป็นนักร้องในตำนานด้วยเสน่ห์เสียงที่มีอัตลักษณ์เชิญรับชมได้เลยครับ

บทเพลงต่อไปที่ท่านจะได้รับชมนะครับคือบทเพลงยามเย็น Love at Sundown พระราชนิพนธ์อันดับที่2ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นในปีพุทธศักราช2489ขับร้องโดยกลุ่มมิตรมงฟอร์ดจากนักร้องหลากหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการข้าราชการหรือว่าพนักงานบริษัทที่เกษียณอายุแล้วเป็นคนที่มีใจรักรวมถึงรวมตัวกันเพื่อร้องเพลงเป็นกลุ่มคณะครับอีกหนึ่งบทเพลงนะครับชื่อว่าบทเพลงแผ่นดินของเราหรือว่าอเล็กซานดราเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่34ซึ่งพระราชนิพนธ์ในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดรา The Honorable Lady Ogilvy แห่งเคนสหราชอาณาจักรเสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2502ขับร้องโดยคุณณัฐฐาพรหมมินศิลปินผู้มีเสียงร้องอันไพเราะและยังเป็นพี่สาวของศิลปินชื่อดังคุณเท่อุเทนพรหมมินอีกด้วยครับ

อีกหนึ่งบทเพลงที่มีความแพเราะและมีความลึกซึ้งคือบทเพลงดวงใจกับความรักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2490ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในงานเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันเสาร์ที่6ธันวาคม2490ครับขับร้องโดยครูเทียนชัยบรมครูที่ยังคงสร้างสรรค์ปันนักร้องนักแสดงให้เชียงใหม่เป็นเพลงปิดท้ายรายการในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนป้ากับเฮา2 4พี่น้องเจ้าน้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอรัตน์แชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากับเฮา2คนแน่นอนต้องมาพร้อมกับความบันเทิงและก็คลิปม่วนๆของคุณผู้ชมที่ห่วมกันส่งกันเข้ามาแน่นอนว่าสามารถส่งมาได้ที่ไหนก็
0: เพจ NBT ภาคเหนือนะจ๊ะ
1: แล้วเจ้าและติดตามรับชมได้ต่อเนื่องเลยนะจ๊ะทางช่องสเปซของเฮา
0: เจ้าดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: อันติดขัดหน่อยเนาะดินปันกันหน่อย
0: ดินปันกันหน่อยขอสุขอภัย
1: กินข้าวแล้วกำลังย่อยพอดีนะเจ้าใครก็ขอบจอติดตามอยู่ตอนนี้นะเจ้าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮา2คนกันตัวนะเจ้าและมาติดตามคลิปม่วนๆกับรายการของเฮาแน่นอนว่าคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองอู้กำเมืองภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันก็ต่างแต่ละพื้นที่กันไปนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้าน
0: อกจากนั้นแล้วเนาะก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกินนะเจ้าคำว่ากำกินคนเมืองในของกินปะนา
1: แน่น
0: บอกว่าจะเป็นพักเป็นไม้เป็นจิ้นมีหมดเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ป้นโคตรหัวกัน
0: คนนี้
1: ก็เลยบอกว่าคลิปนี้นะจะมาบอกเลยเนอะว่าหันปุ๊บเนี่ยบัดท่ามาง้อแหมเด็ดขาดยังเป็นจะอั้นมันเกิดอะไรขึ้นแค่เป็นอะไรในคลิปจะเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตาม
2: นายบ้าน
1: หลัง
2: น
1: ี
2: ้กูอยู่แล้วไปละ
3: มันจะไปไหน
2: ไปละอุ้ยไปโดดน้ำร้อนทำงานด้วยนะปล่อยมาต้องมาห้ามบอกกูปล่อยต้องมาดึงไว้ไปเล่นน้ำวะมันมีงานที่เด็กคุณไทยอยู่ที่ไหนไก่หรือชู้ไก่ไอ้หมูเนี่ยปล่อยน้อกูบอกให้ปล่อยน้องมึงว่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยปล่อยขายเลยน้องมึงเดี๋ยวน้องสิงเบียร์ใกล้เดี๋ยวผมกูเดี๋ยวมาลากมาดึงกูไว้หุ่นเป็นแบบกับโคมไปกล้องรถเคียงไว้ท้ายเอ้ยขายไปเนี่ยเดี๋ยวเท่าไอ้กูเลยมึงงอนกูสักหน่อยหุ่นเท่าเอ้ย
0: ป้ามองงอสักหน่อย
1: ยังเป็นดีน่าฮักจะอี้เนาะอีป่อก็นั่งอยู่ตรงข้าง
0: นั่น
1: พอมาบอกฮ้องแบบปากบาดใจซักอย่างว่าสู้ข้ามีเพอันนั้นบาดใจอะเน
0: า
1: ะ
0: บาดใจอันบาดใจเจ้าข้ามาได้จักไว
1: ้ข้ามาได้จักไว้สู้แฮนด์ล็อกมาจักข้าไว
0: ้
1: เห็นดูขนาดคุณผู้ชมก็เข้าใส่พีทนะว่ามังงออย่าแต่งมาเป็นมาท่ามังงอจะไปคุณผู้ชมถ้าเขาเป็นคนงอนนะพอดีก็เน
0: าะ
1: แม่ลักษณะนี้พอกันดีๆเนาะว่าเปิ้ลน่ะมาล้างเขาแต่แต่ก็คือเป็นแฮนด์ล็อกบ้านนะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: ก็เติมเป็นประตูเป็นหัวอย่างก้องไว้เนาะ
0: แม่นเจ้า
1: ใช่มันต้องแบบช็อตฟิลกันจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพออสมอสมที่นี่เปิ้ลดูแลขนาดบ้านนี่น่ะ
1: บ้านไหนฮะดูแลเรื่องอะไรอย่างดีโอ้ไหนไปพอเจ้า
0: ไปพอเจ้า
4: สวัสดีเจ้าขออนุญาตมาตรวจลูกน้ำยุงลายเนอะ
5: บ่มี
4: ฮะ
5: ย้ายหลังมอดบ่มี
4: โอ้ว่าไปไหนย้ายมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาได้เนอะมาได้เนอะแม่อันนี้นะต้องความเหรอนี่เนอะเพราะเหรอความโมความหายนะนี่เนอะอ่ะนี่ไหนแหม
5: เดี๋ยวไปไฟทั้งนั้นนะ
4: แหมมาแม่
5: ตกโต๊ะมันอยู่ห้างมีสะปะน่ะ
4: อันบอก
5: เดี๋ยวต้องย้ายแต่เนื่องมาความ
4: คุยกับความหายโอ้พักดีพักงามแต่เนาะย้ายพักกำลับเนี่ยย้ายเลยแล้วล่ะเจ้าไปเนอะเอาคุณจะนั่งหน่อยย้ายเอาคุณจะนั่งเ
5: ถอะอ๋อสมอแจ้งมาหุ่นว่าอุ่นไว้มันยุงกูนะมันยังปลำปลีบบ่ห้องนี่ฮะโอ้กันหน้าหม้อแกงกูมันไปไหนเนี่ยนั่นฮ้อบาลางอีอสมอเนี่ยก้านี่มาควมของกูนี่อีห่าเฮ้ยมันรีหักเรียกเนื้อแกงมาควมเนี่ยกำนี่จะมามันทำนี่เนาะโอ้ มาอยู
1: ่เดี๋ยวก่อนอีแม่มันมีเหลือห้านที่เปิดเอาเปียติ๊บมือไปแล้วไปพอคอยดีๆเนาะเป็นว่ากลัวลูกน้ำยุงลายมาไข่แต่ในหม้อของมันถ้าจะไข่บ่เ
0: จ้า
1: ไปคว่ำหม้อต้มน้ำเปิด
0: กำลังจะแยกกับข้าว
1: แม่วันนี้กินก็อันนี้เป็นอสมบ้านใดนะฮะต้องไม่หูขนาดคุณผู้ชมจะไปดีเนี่ยกําเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปความน่าฮาของครอบครัวเปิ้นเพิ่นถ่ายเล่นกันมาได้จะเอี้ยขอถ่ายกันเข้ามาได้นะเจ้า
0: เจ้าคลิปม่วนๆเนาะยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องเลย
1: แม่นละเจ้าอยากมีคลิปนี้จะปาไปอู้ไปจ๋าเรื่องของสมัยก่อนเนาะคนเฒ่าเนี่ยเปิ้นเล่นของเล่นอะอย่างการเปิ้นบอกว่าเป็นของเล่นที่บ่ต้องไปซื้อตําในกาตําในห้างบ่ต้องเสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะ
0: โอ้ดี
1: เป็นของเล่นที่หาได้ทั่วไปหันอย่างกดยิบจับมาเล่นได้เป็นของเล่นอย่างกันคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าบ่เคยหูบ่เคยหันอ่ะไหนไปลงไปพอแล้วมีของเล่นอย่างเจ้า
5: แป้นี่คือการชนะนี่คือแป้และตูดเลือดก็ได
6: ้อันนี้งงกำว่าแป้กับการ
5: ถ้าแป้เขาว่าชนะถ้าการนี่คือว่าแป้วิ่งเป้าอ่ะ
6: วิ่งเป้า
5: วิ่งเป้า
6: เล่นอย่างไร
5: ก็คือว่าวิ่งเป้าประจายก็มายิงก็ได้เราเสาไม่ปุ้นก็เสาไปแล้วก็ล่นไล่ฟาดกันเนี่ย
6: เอาอย่างฟาด
5: เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าเนี่ยล่นไล่ฟาดถ้าประจายตันกับฟาดไม่ยิงเนี่ย
6: ถ้าฟาดได้แสดงว่าคนฟาด
5: ก็คือว่าแป้คนเมืองเขาว่า
6: คนโดนฟาดนี่การ
5: เออเออหนักยังกระจายคนหล่นไว้เขาเป็นประชู
6: ้
5: เขาบอกว่าเล่นมาเล่นตัวเรื่องเอามาที่เสมอกันน่ะก
6: ันอุ้ยอุ้ยจังแป๊กแกว่าการ
5: อุ้ยยังมาล่ำเล่นเสื้อกลัวเขาฝากว่ะ
6: เออ
5: คนแรกแรกแกล้งหมดท่อนเว้ย
6: กระชากขายาว
5: หนักขาไม่ยาวยังเข้าขาสั้นยังเพราะสู้เขาไปได
6: ้แล้วอุ้ยเล่นอะไรอย่างเก่งสมัยก่อนอะตอนเป็นละออนตอนเป็นละออนนี่เล่นอย่างเก่งที่สุด
5: อันนี่น่ะมีหมากเก็บเมง
6: ถ้าเอาอย่างเป็นหมาก
5: แม่ตรงหุ้ง
6: แม่ตรงหุ้ง
5: ย่ามังวายอ่ะแม่ตรงหุ้งเขาว่าแล้วคนไทยประมาณย่ามังวายตีหักมีออกแต่ข้อหัวเนี่ยโอ้ไปเด็ดแล้วแต่ข้อหัวหักมา
6: ออ
5: มาเสียเขาก็หูดใบขว้างเอาก้านมันอ่ะเด่นแล้วแบบขว้างไปเลยเนี่ยมันไปเลิกไปเตยอย่างแต่ก่อนอ่ะที่อาจังซอของยังว่าน่ะนายจะป่อนายเอาง่ายเมืองไวเป็นจะสอนเล่าเถื่อน
6: อ๋อนายป่อนาย
5: เออละ
6: ง่ายเมืองไว
5: เป็นที่สอนเล่าเถื่อน
6: เป็นที่สอนเล่าเถื่อน
5: เออต้นมันคุมอย่างนี
6: ้
5: หมึกเวลาบหันแล้วเอาเขาชุบไปตึงบหันน่ะเพราะว่าเขา
6: หน้าตรงหู
5: แล้วตุ้ดเลือดก็ได้ตุ้ดเลือดสมมติว่ามีดถุงมือนี่น่ะน้ำย้อยเลือดย้อยชิกชิวนี่น่ะ
6: ตุ้ดเลือด
5: เอาหยอดมันน่ะมาต่ำต่ำต่ำเข้าโมเลือดหยุด
6: อ๋อห้ามเลือด
5: ห้ามเลือด
6: อุ้ยตุ้ดเลือด
5: ไม่ว่าตุ้ดเลือดห้ามเลือด
6: โอ้เก่าขนาด
5: อืมโอ้ยังหูมาตุ้ดเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นว่าเอามาห้ามเลือดคือมันย้อยมันก็ต้องแดดีได้หรอ
6: กะ
5: โมมันก็ตื้อตุ๊ดแต่หรอ
6: เออ
5: มันก็หยุดแต่บ่ได้เขาว่า
6: อ๋อไอ้ใบทิงเจอ
5: เออใบทิงเจอเนี่ยก็ได้หรอ
6: ตุ๊ดเลือด
5: ตุ๊ดเลือดอย่างเงี้ยตรงหูน่ะมันก็ตึงเปื้อนเลอะมันเลือดยาแต่หร
6: อ
5: มันก็ดีประมาณหรอ
6: เออบ่ได้นี่บ่มีแล้วกะ
5: ก็นั่นน่ะบ่ได้เขียมนะ
6: กะสมัยก่อนบ่เลอะเนาะ
5: เออก่อนนี่นักกําของหัวของห้าบ่เปื้อนเลอะบ่ได้บ่ฮู้นะแต่ของหัวจะมีหนีผู้เป็นแห้งอัน
1: เนี้ยก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนแต่คุณผู้ชมเจ้
0: า
1: บอกได้เลยว่ามันมีซับแห่งหลายกรรมที่ข้าเจ้าฟังแล้วยังเอ๊ะเคยได้ยินกําเตื้อคุณผู้ชม
0: ตุ
1: ๊ดเลือด
0: แม่น
1: ยัดเลือดเนี่ยแม่นบ่เคยได้ยินกําเตื้อคุณผู้ชมและแถมยังมีพักมีไม้ที่ปลูกไว้อ่ะยังเอาไปสอนหัวด้วยเลยนะ
0: แม่นเจ้าเพราะทําไมเป็นเพลงกําเมืองพุ่นนะ
1: แม่นเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการละเล่นของคนตะก่อนเนาะที่เพิ่นบอกว่าบ่ต้องเส้นซ่าตางก็คือเพิ่นไปเด็ดใบอย่างก็ ใบอาหารนำมาเล่นมาเก็บได้ตัวคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็มีแหมหลากหลายการละเล่นที่มาต้องได้เส้นต่างคุณผู้ชมใครผู้ลองคอมเมนต์มาเนอว่ามีอย่างแหมพองนอกจากมาเก็บนะเจ้า
0: เจ้าหลายอย่างเลยนอกที่แม่พันธุ์ได้ว่าแต่กี้นะโอ้ได้ฟังเหมือนได้ฟังวิถีชีวิตของคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยถ้าแถวบ้านมีอย่างมีแง่มีพักมีอย่างเพื่อจะเอามาฮันนะ
1: มาเล
0: ่นกันนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาเอามายุดเลือดกันได้มาห้ามเลือดกันได้
1: มาตุ๊ดเลือดอีก
0: ตุ๊ดเลือด
1: สุดยอดแล้วแต
0: ่แม่เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เจ้าไปพอกันเจ้า
7: ฮัลโหลยายอยากฟังเพลงที่แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังอ่ะยายสองฟังกันอะไร
8: แม่กับลูกเงินที่มูกก็หูดังลูกก็กลูกยังแม่ก็ยังเลี้ยงไว้ลูกเจ็บลูกเป็นหนาวเย็นไม่เคยแม่ก็เลี้ยงได้ไปเล่าเรียนศึกษาหวังไปเรียนกับโรงเรียนเก่งๆแต่เอาเงินไปเล่นบ่ได้หยังปีกมานะเจ้าแม่นะไปกินเหล้าเมายาเข้าบาเข้าบ่อนบ่อน
7: เ
8: นาะ
7: เออ
1: โอ้ยเก่งขนาดเจ้าเป็นแฮมเป็นแฮมคนหนึ่งที่เวลาลูกรีเควสก็ว่าขอฮึซอฮึฟังเนี่ยบ่เคยบ่ฮ้องได้เลยสักครั้ง
0: เจ้า
1: ฮึฮึเป็นหัวข้ออย่างไปเกาะฮ้องได้หมดคุณผู้ชมยังกำสอนใจแม่กับลูกเหมือนขี้หมูกับผู้ดังเออมันก็เปรียบได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าการซอเนี่ยสร้างซอเปิ้ลก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาซอเปิ้ลเป็นคนที่หัวไวเนาะต้องมีประสบการณ์นักตัวคุณผู้ชมถึงจะซอจะได้แสดงว่าอีแม่ต้องเป็นจ้างซอมาก่อนแน่นอนเลยเน
0: า
1: ะ
0: เยี่ยมขนาดเลย
1: แต่เดี๋ยวไว้หาซอมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแหมนะเจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวเอายาวแหมหน่อยนึง
1: เอายาวแหมหน่อยนึงเนาะจะได้ฟังกันช่ำช่ำเนาะจำใจกันไปเลยใครที่มักซออ่ะรอติดตามกันไว้นะเจ้าก็ว่ามีคลิปซอม่วนๆจะส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันอ่อนก็ห้องได้นะนะคะจังเนาะเป็นการสื่อสารภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
0: แม่นเจ้าหรือว่าจะเป็นภาษีกำเมืองละอ่อนก็ส่งกันเข้ามาได้เนอะนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังไลน์เนาะ
1: ตังไลน
0: ์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นตัง
1: เพจ Facebook
0: ก็ได้เหมือนกันเอ็นบีทีภาคเหนือนะเจ้า
1: จ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะย้ายกิจกรรมช่วงหน้าเขาจะมาติดตามของกินล้ำๆของคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงหน้าอ่ะพักกันก่อน

0: คเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: าสู่ในช่วงที่2และเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงที่กินข้าวอิ่มๆตาไม่ม่อยมาติดตามประกาศของเฮาแต่ว่าข้าวแรงยังต้องซ้อกินกันอยู่เนอะมาพอเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเมนูที่บอกว่าใครมีอาหารเหลือประเภทจะนี่อยู่ในตู้เย็นสามารถแปลงข้าวเงี้ยวได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าอย่างเป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามาฮู้นะว่าของมูนี่เนี่ยเอามาแปลงเป็นข้าวเงี้ยวได้คุณผู้ชมมันดูง่ายขนาดเลยแต่ว่าก็ง่ายเวลาเฮาพอไงแต่เวลาเฮาแปลงก็แฮมเรื่องนึงอ
0: ่
1: ะควรจะแปลงข้าวเงี้ยวได้น่ากินมากใดไปพอกันเลยเจ้า
2: ทุกท่านเกยก็แบบตื่นมาแล้วแบบบ่ค่อยอยากกินบ่ค่อยอยากออกไปเซาะอย่างกินก็เลยเปิดตู้เย็นเพราะว่ามีอย่างเหลือพ่องนะครับนะมันก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือข้าวกันจินหรือข้าวเงี้ยวนั่นเองนะครับวันนี้ผมตื่นเจ้านะครับ 7:00 นปลายเปิดหน้าต่างไปโอ้โหบดมืดๆนะครับแดดมีไหนก็เลยไปเปิดตู้เย็นดูนะครับก็มีข้าวเหลือๆแล้วก็อันนี้หมูซับเหลือตะวานะครับอันนี้ก็เลือดเหมือนกันตะวาผมแปลงลาบนะฮะเหลือไปหน่อยนึงเฮาก็บ่ฮู้จะมาอย่างก็เลยเป็นเมนูนี้ละกันนะจ๊ะข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจินเนี่ยมันแล้วแต่คนฮ้องแล้วแต่คนเรียกเลยนะจ๊ะวิธีการเนี่ยมันบ่ยากนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตมาแปลงกระเทียมเจียวก่อนเพราะว่ามันจะเอาไว้ทำในขั้นตอนต่อไปนะเจ้ากระเทียมเจียวนี่จะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนอย่างผมเนี่ยนี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมีอันไหนก็ใช้อันนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมนะครับใส่ไปเถอะเนอะอ่ะเฮาก็จะมาทำกระเทียมเจียวกันนะครับผัดกระเทียมในน้ำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหอมมันจะสุกนะจ๊ะแล้วก็เอาพริกลงไปทอดตัวหนึ่งอันนะครับดูนี่ผมมาได้เตรียมแค่ไหนอะซู ที่จริงมันต้องใช้ใบจะไข่นะครับแต่ว่าผมมีผมใช้เป็นจะไข่บุบเอาละกันนะครับเนาะอ่ะเลือดก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเฮาก็จะทำการกันเลือดกับจะไข่ก่อนนะครับถ้าบางอันแล้วมันจะคาวนะสุเนอร์กันไปเลยนะครับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหลังจากนั้นเอาข้าวที่มันเหลือๆในตู้นั่นแหละเอามาใส่นะครับใส่เสร็จปุ๊บใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงแห่น้อยนะครับซีอิ๊วขาวแห่น้อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นผงนัวแห่นิดหน่อยก็พอแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นหมูซับเหลือๆในตู้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เข้าไปนะครับถ้าบ่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยข้าวที่เฮาไปแปลงข้าวกันจีนข้าวเงี้ยวเนี่ยมันจะด่างนะครับมันจะแข็งนะสุเนอร์อ่ะหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเฮาก็ไปเอาตองในตู้เย็นมานะครับตองในตู้เย็นนี่คือพอสีผมรักแม่มาวันนั้นยังเหลือกันอยู่นะเขาก็เอามาเผานะครับเพราะว่ามันมีแดดเผาไปเถอะนะครับเนอะเรียบร้อยก็มาห่อนะครับห่อนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเนาะผมมีปัญญาที่อำเภอสูงหลังจากนั้นเอาก็ห่อแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับนี่ห่อแล้วก็เอาใส่ห่อใส่หม้อนึ่งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไปนึ่งนะครับนึ่งไปเลยประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นออกมาเราก็จะได้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจินของเราออกมาแบบนี้เลยนะครับเมนูเนี่ยมันเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็สามารถเซาะหาครัวสําในตู้น่ะมันเนี่ยกินได้ตัวนะครับผมเนาะเครื่องแอมมันก็บ่มีหยังนักนะครับมีแค่เนี่ยบะแตงนะครับแล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เหี้ยกินคู่กับนี่กระเทียมเจียวกับพริกทอดตะกี้โอ้โหโคตรเด็ดผมบอกเลยนะครับเนาะอ่ะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับเมนูนี้ลำกินกับน้ำเงี้ยวก็ลำนะครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบน้อยไข่กึดยำออกหมูจี๋อย่างลองเนี่ยเมนูนี้พอนะครับข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจินที่ไหนบ่ได้เสิร์ฟคู่กับหอมหัวใหญ่กับพริกทอดกับกระเทียมเจียวนี่นะตีเก้ไว้ก่อนเลยสูมาของ
1: โอ้ยคุณผู้ชมเจ้าหน้ากินขนาดเลยอ่ะนอกจากจะแปลงลาบแล้วก็ยังแปลงข้าวกันจีนต่อได้ที่สำคัญเนี่ยกินกู้กับข้าวเงี้ยวกินกู้กับ
0: ขนมเส้น
1: อร่อยคุณผู้ชมข้าเจ้าเนี่ยต้องกินแอมกันตลอดเลย
0: อิ่ม
1: จนกัดมากินอย่างต่อได้แล้วคุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูหนึ่งเนาะที่ตอบโจทย์คนหิวข้าวอยากกินปุ๊บอิ่มปั๊บแต่นี่จดสองห่อ
0: สองห่อเต้าอัน
1: โอ้มันอร่อยนะมันเป็นเมนูที่กินแล้วยั้งมาได้อะต้องกินต่อเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าก่าหอมเจียวก็โอ้ยสุดยอดละมันหอมมันนวลกลิ่นกับพริกแห้งแหมโอ้ยสมอ
0: สมอแล้วเจ้า
1: ไปซ้อแหมกับ
0: ซ้อไปซ้อกินแหมพอเปื้อนเนี่ยกับเป็นดีง่ายเนาะแบบเปื้อนตีนเปื้อนมือเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นพี่ที่สี่อย่างพ่อง
1: ใช้เวลา
0: ใช้เวลานะเจ้าถือว่าเป็นแหมนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแหมนึ่งเมนูเหมือนกันอาหารการกินนี่ละเปิ้นบอกว่าเป็นเมนูที่เปลืองข้าวนึ่งเจ้า
1: อย่าอั้นมันลำก
0: แน่นอนกัน
1: ไหนๆไปพอเปลืองจะได้
0: เจ้า
3: แกงโยกบ้านเฮาต้องก๊อกไก่เมืองใส่กินจะได้กับบักไก่ครับจะสังเกตจะได้ว่าแก้วในมีโยกอ่อนก็พอบะยากแล้วครับเพื่อพอแก้วสิมันปงหยอดเอามาใหม่จะอีนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนี่ปงหม้อขนาด

0: วิธีป้อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะก่อยๆลอกก่อยๆพาเนี่ยจะได้ก็ได้ให้ได้แกนตั้งไรมันมาครับนี่ครับ91ก็ได้ต่ออีนะได้มาแล้วก็มาตัดมาซอยก่อนก็ให้ใจมีดเราเอากาบตังหนอกมันออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นตอนๆอีนะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีไงยืดออกมาจะอีนะครับก็ให้ใจนิ้วดึงยืดมันออกมาให้หมดครับบ้านมันจะหวานคอเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามีดสับๆไม่ต้องหย่อยล่ำนะครับย้ำแกงแล้วมันถึงอ่อนหย่อยล่ำจะแล้วหมดครับนี่ไงจะอีกูอันเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็หาไม้มันม้วนๆเพื่อนเอาไงแต่มันในน้ำไงมันตึงหวานตึงปันไม้ขึ้นมาครับจะอีหันเสร็จแล้วก็มาโกกไก่เมืองโกกดูให้เป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็มาตำเครือใส่เกลือขมิ้นตะไคร้พริกแห้งตำให้เรียกแล้วก็หอมเตี้ยมหอมแดงตำต่อแหมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิต่ออีก็ได้แล้วครับเครื่องแกงยวกที่นี่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปครับเคี่ยวต้องมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเคี่ยวต่อแหมสักน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่เมืองลงไปครับคือกวนไก่แม่ซุกก็ให้ใส่ยวกลงไปเลยครับสักกรัมหนึ่งก็ใส่ผงนัวน้ำปลาห้าใบมะกิ่วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลิดท้ายกับผักปอมกลนๆหน่อยหนึ่งต่ออีก็เซตแล้วแกงยวกบรรเทาครับมาเน้อมาเน้อแกงยวกห้อนเลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาก้อนแกงยวกนี่จะยากกันในงานบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ยากกรรมเป็นหม้อใหญ่ปุ่นอะแต่บัดเดี๋ยวนี้ยากกินก็ยากกินเลยแกงกรัมหนึ่งพอดันผูกปุ่นก็เป็นเมนูหนึ่งที่กินจะได้กับบะกายครับกินแล้วเปลืองข้าวนึ่งขนาดและยวกนี่ก็มีประโยชน์แต่หนามีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องขับถ่ายคุมน้ำหนักได้ตัวมีแคลอรี่ต่ำช่วยคุมความดันโลหิตแล้วก็ล้างสารพิษครับประโยชน์หนักขนาดครับจะได้กับร้องยากกินพอเนอร์สวัสดีครับ
1: โภชนาการเลิศเลยคุณผู้ชมเนาะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
2: แม่เจ้า
1: แหม่มกัมก็คือเปลือกข้าวนึ่ง
2: ข้าวนึ่ง
1: แต่
2: ข้าวนึ่งมดแน่
1: น้ำเข้มข้นเป็นข้าเจ้าข้าเจ้าแบบเอาข้าวนึ่งจีละสดเลย
2: สดเลย
1: เจ้าเพราะช่วงแบบอากาศจะอยากสลุ่มสลิ้มแต่เนี่ยเนาะเปลืองแต่เลยคุณผู้ชมบ้านไหนเนี่ยอย่างที่แตกต่างจากนี้ก็ทรงคิดเหมือนเข้ามามาพอเล่าว่าฝีมือคนเมืองเฮามีแก่งอย่างที่ครีเอทแล้วก็ล้ำกว่าหั่นแหมเอามาส่งกันได้เนอะ
2: เจ้าแน่นอนว่าแบบธรรมดาแน่นอนนะเจ้าหลากหลายเมนูเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าไข่ที่เตลตาเตลตางไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นบ่ออกจะกินอย่างดีแต่ถ้าอยากอาหารเมืองแนะนำร้านนี้เจ้าเพราะว่าคลิปนี้เพิ่นมาแนะนำกันขนาดเลยเจ้าเป็นร้านที่จังหวัดลำปางร้านไส้อั่วแม่จันดีอีว่าเพิ่นจะมีเมนูของเมืองอย่างง่ายๆเฮือกินกันไปติดตามเจ้า
3: เนี่ยของกินเมี้ยงเมี้ยงบะจ่างกึดของกินเมี้ยงเมี้ยงบะออกมาร้านนี้ครับ
4: ไส้อั่วแม่จันดีจังหวัดลำปาง
3: ขับรถมาตั้งเส้นเสรีก่อนถึงวัดสนดอกขึ้นขัดใจเลี้ยวซ้ายข้างวัดเลยครับ
4: ตรงมาเกือบสุดซอยร้านอยู่ซ้ายมือครับผม
3: ตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มใครกึดบอกว่าจะกินอันหยังก็มายื้อยองพอได้
4: ถ้าถามว่าล้ำก่อจากที่ผมหันแล้วคนเต็มร้านคนเข้าออกตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆเลย
3: เขามาเริ่มโอดน้ำพริกตะแดงก่อนไปย่างแหลก
4: น้ำพริกตะแดงกับข้าวเหนียวห่อน
3: ๆเหมาะอย่างปลาลำปลาเหลือ
4: ซ้ำมีจอผักกาดซีดุกหมูแฮมนะ
3: ซ้ำเข้ากันไปปีเป็นคุยนัวในปากเนี่ยครับ
4: หีบน้ำจอผักกาดล่องคอตัวไปแหม
3: เฮ้ยล้ำ
4: จนพยักบึ้งโต๊ะกับเขาขึ้นไปเกิดเกิดกลางกองไง
3: อุเลน
4: ใครบ่เคยมาเต๋อก็ร้องมาพอได้นะครับใครที่เคยมาแล้วจะมาแหมก็ได้นะ
3: ส่วนตัวผมแล้วมีตึงของกินที่ถูกปากกับบ่ถูกปาก
4: ฉันนั่นแล้วต้องมาร้องอยู่ตะเกาครับถึงจะฮู้ว่าล้ำหรือบ่ล้ำ
3: ครับรถไก่ไปไก่มาก็ลองมาแวะพอเด้อ
4: ร้านไส้อั่วแม่จันดีอาจจะไก่เป็นร้านโปรดของใครหลายๆคนก็ได
3: ้ส่วนผมกัดแล้วขอตัวก่อนครับบาย
1: นะคุณผู้ชมต้องไปลองกับคนเดียวล้ำบ่ล้ำถูกปากบ่ถูกปากก็ว่ากันไปนะเจ้าแต่ว่าเป็นแหมร้านนึงเนาะที่หยิบยกขึ้นมาฮือพอฮือกอยกันเจ้าอย่างคนในพื้นที่บอกฮู้จะไปกินข้าวที่ไหนที่จังหวัดลำปางแต่ว่าอยากอาหารเมืองๆราคาเข้าถึงง่ายก็ร้านนี้ก็ได้เหมือนกันร้านไส้อั่วแม่จันดีนะเจ้า
2: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพร้อมไม้โกนลาบนะเจ้าเพิ่นบอกว่าไม้โกนลาบนี่เป็นเอกลักษณ์ลาบป่า
1: ขนาดนั้นเลยค่ะ
2: แน่นอน
1: นอกจากรสชาติแล้วยังมีไม้โกนลาบแหม
2: แม
1: ่ไม้โกนลาบมันยังไงมันทำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่าเนื้อหลาบมันเนียนน้องๆพี่กะ
2: ต้องไปพอเจ้าที
1: ่
2: จังหวัดน่านนี่เองก็เป็นถิ่นที่มีแม่น้ำ
1: เจ้า
2: แล้วกับป่ากันนักมีหลากหลายนะเจ้าเจ้าบ้านเปิ้นก็อาจจะตอดแห่พ่องกาจะเนี่ยป่าไม้แปลงกำกิน
1: เอาไปพอความภาคภูมิใจของคนจังหวัดน่านกันเลยเจ้า
5: เพราะจะจับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดจากการที่เฮาได้ร้องเนี่ยตัวได้ร้องไปอยู่ตัวอีได้ก
6: ็น่านนี่คือบอกเลยว่าหลาบป่าลาบป่านี่คือผ
5: ม
6: ต้องมาทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าใกล้มาแคว้นพ่องยังเพราะผมว่าบ่ใจความคิดส่วนตัวผมนะเพราะผมเกิดใหญ่มากับลาบป่าอยู่แล้วไงบอกอุ้ยยังเป็นเกิดเนี้ยกินถึงยังไม่ยะที่อื่นก็บ่จิมีนะไม่เป็นออกมาเป็นห้างแง่งยังตีนไก่อะที่ผมใจจังหวัดนะครับ
5: ตีบรรจัยกลจนเหนียวเนาะ
6: เพราะว่าบ้านอื่นเปิดกับบ่ยากกันก็ผม
5: ผมก็บ่คยหัน
6: เนี่ยถ้าผมเพราะว่าผมใหญ่มากผมก็มาเจออะไรนะมาป้าอะไรนะมันถึงเน็บไว้หิมฝาบ้านน่ะเนี่ย
5: ถ้าเด่นๆของเมืองน่านคือหลาบป๋าที่เอาไม้แง่งมากุ้นเนาะไข่โห่ก็ไปพอในช่อง
1: อ๋อคุณผู้ชมไม้

0: ลาบก็เป็นแฮมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อของลาบอ่ะน่ากินขึ้นตัวนะ
1: เจ้า
0: และที่สำคัญลาบป่าของจังหวัดน่านพิเศษมาเหมือนที่อื่นอีก
1: แน่เพราะว่าเป็นใส่บะแควนบะแควนที่จังหวัดน่านเนี่ยมีนัก
0: เจ้า
1: ถือว่าเป็นอย่างก็สมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะเจ้าที่ใส่อาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นลาบหมูก็กระใส่นะใส่บะแควนตั้งแต่
0: ข้าเจ้าบอกเคยกินตั้งจังหวัดน่านกําเตื่อได้กินลาบป่าที่เชียงใหม่ต้องลองไปจิ้มกําเตื่อในชีวิตนะคุณผู้ชม
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงของคนเมืองแต้กอ
2: คนเมืองแต้กอ
0: ขอเสนอคำว่า
1: ทะเลเจ้า
0: ทะเลที่แปลว่า
1: ลื่นล้มตกลง
0: แม่นเจ้าคำว่าทะเลไปกับเมืองกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าใจก
1: ันนี่ต้องระวัง
0: งานนี้ที่ต้องระวังรถหมื่นรถหมื่น
1: ไปทางใดไปทางใดเป็นที่ใครขู่นะ
0: แม่นระวังดีๆนะครับรถขับลานนะคุณผู้ชมเช็คสภาพอากาศเช็คถนนหนทางกันตัวนะเจ้าแล้วแหมกําคำว่าหมื่นก็แปลว่าลื่นเหม
1: ือนกัน
0: หันก่อนมันมีหลายกำนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ร่วมกันส่งกันเข้ามาได้กำเมืองยากรวมไปถึงคลิปกำเมืองแล้วก็คลิปม่วนๆของความเป็นคนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์กันนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้า
1: ขอบคุณมากๆเด
0: ้อวันนี้เวลาเสี่ยงแหละคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่ายังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปจะอีนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
1: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
0: ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อนเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้อฟังก่อนพังกันเฮ้อโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: ฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม
0: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: เนี่ยอย่างฮั่นน่ะ
0: แม
1: ่ลูกเนี่ยอย่างฮั่นเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮงกอ
0: ของมันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเพิ่นพ้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เพิ่นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่คำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายตี้ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทำมาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทำให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทำให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษค่ะแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
5: พร้อมแล้วเจ้า
4: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
5: บ้ากด
4: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
5: บ้า
4: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
5: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
4: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮือ
6: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

คุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะอ้อมพร้อมทีมงาน NBT Today วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเทศบาลเมืองอุทัยธานีโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สูงวัยในพื้นที่อย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการ NBT Today นะคะคุณผู้ชมต้องมาทำความรู้จักกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอุทัยธานีกันก่อนนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงแรกของรายการนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นก็คือคุณลัดดาสมัครการค้านักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอุทัยธานีสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแม่ลัดดา
1: ค่ะ
0: คุณแม่ลัดดาค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณแม่นะคะเป็นตัวแทนเพื่อนๆวันนี้มีแม่ๆอยู่ด้านหลังเราได้สวัสดีค่ะคุณพ่อด้วยนะคะวันนี้คือเราเป็นตัวแทนของนักเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเรามาเล่าถึงโครงการให้คุณผู้ชมฟังกันก่อนดีกว่านะคะว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลอุทัยธานีโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงและเป็นโครงการอะไรคะคุณแม
1: ่เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อให้มีผู้สูงอายุมีศักยภาพแล้วก็ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะคะแล้วก็การมาเรียนรู้เนี่ยที่เข้ามาเป็นนักเรียนของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะคือว่าจะได้ความรู้หลายอย่างด้านกฎหมายของสิทธิของผู้สูงอายุว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็การเรียนรู้ทำอาหารแล้วก็เศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจแล้วก็แบบว่าพัฒนาแบบทั้งร่างกายและจิตใจสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็เราเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าค
0: ุ
1: ณภาพชีวิตที่ดีที่ไม่ต้องมาเป็นภาระให้ลูกหลาน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องการดูแลการกินอาหารการออกกำลังกายแล้วก็การแบบทำกิจกรรมที่แบบอาทิตย์นึงมาเจอกันทีนึงก็มาคุยกันว่าวันนั้นคุณทําอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ความรื่นเริงเบิกบานทั้งสุขภาพจิตก็ดีร่างกายก็อุดมสมบูรณ
0: ์ร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็ต้องมีจิตใจที่ดีก่อน
1: ใช่ค่ะมีจิตใจที่ดีแล้วก็มาเจอกันก็ได้ยิ้มกันได้หัวเราะได้ถามสารทุกข์สุขดิบกัน
0: แล้วกิจกรรมคือน่าสนใจมากทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะเจอกันทุกวันอะไรคะแม่
1: ทุกวันพุธ
0: ทุกวันพุธเราก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ
1: ร่วมกัน
0: เพื่อนๆในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะมีประมาณกี่คนคะคุณแม
1: ่ตอนนี้มี90คนค่ะ
0: 90
1: ร
0: ุ่
1: นนี้ค่ะ90คน
0: แล้วหลักสูตรในแต่ละอาทิตย์ก็จะหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์
1: กันไปแต่ละพุธค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เค้าก็จะหาวิทยากรมาสอนเราบางทีสอนธรรมะอะไรก็มีนะคะเอาพระมาเทศมาสอนเรื่องการธรรมะแบบทําจิตใจให้สงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแล้วก็พอตอนเที่ยงเราก็จะทําอาหารมากันแล้วก็เราจะทําทานอาหารร่วมกันค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ทานอาหารร่วมกันก็แบบว่าแต่ละคนก็เอามาแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็มานั่งทานกันก็คุยกันหัวเราะต่อซิดกันอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะแม่คือเราสมาชิกในกลุ่มเนี่ยร่วมกันเลือกว่าเราอยากเรียนวิชาอะไรหรือทางเจ้าของโครงการเนี่ย
1: เจ้าของโครงการค่ะเจ้าของโครงการเขาจะเลือกวิทยากรมาให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุค่
0: ะ
1: แต่ว่าแต่ละโครงการที่มามีประโยชน์กับผู้สูงอายุ
0: ใช่
1: ทุกคอร์สเลยค่ะตั้งแต่เรียนมานี่5-6รุ่นแล้วค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่6แล้วนะคะ
0: โอ้โหนะคะแล้วคุณแม่เองเรียนมากี่รุ่นแล้วคะ
1: 6รุ่นแล้วค่ะ
0: 6รุ่นเหมือนกันนะคะแล้วหลักสูตรไหนคอร์สไหนที่เราชอบที่สุดเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรที่เราชอบ
1: ความรู้ก็เกี่ยวกับด้านกฎหมายสิทธิของประโยชน์ของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะว่าเราต้องรู้ใช่มั้ยคะว่าเราสูงอายุแล้วเรามีสิทธิอะไรบ้
0: าง
1: ด้านกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การแบบปฏิบัติตัวด้านสังคมด้านสังคมด้านแบบเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้แล้วก็เวลานั่นก็เขาจะพาไปดูงานแบบว่ากิจกรรมที่ตรงนี้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับปรุงใช้กันในส่วนเวลาเราไปดูงานแบบนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มากันแล้วก็เราก็มาทํากิจกรรมนี้กันแบบที่เราทํากิจกรรมกันทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีออกกําลังกายมั่งเต้นรํากันมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเพราะอะไรโครงการนี้ถึงเป็นโครงการที่ถูกอกถูกใจผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอ่ะคะแม่
1: เพราะว่าให้มาเจอกันไม่ให้เหงานะคะไม่ให้เป็นคนติดบ้านติดเตียงอะไรเงี้ยก็ผู้สูงอายุก็เลยกลายมาเป็นผู้ติดสังคม
0: ติดสังคมแทนแล้วมีความสุข
1: ใช่ค่ะมีความสุขใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหากเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปพบปะใครใช่ไหมคะเราก็อยู่แต่บ้านอยู่นานๆไปการปฏิบัติตัววันนี้เราปฏิบัติตัวยังไงวันรุ่งขึ้นเราก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้มาเจอเพื่อนว่าการปฏิบัติตัวของเพื่อนแต่ละคนชีวิตประจำวันเขาใช้ชีวิตแบบไหนใช่ไหมคะตอนนี้คือเราเคยอ่ะนอนตรงเนี้ยวันนี้เรานอนตรงนี้พอรุ่งขึ้นมาเราก็นอนตรงนี้พอนานๆไปเราไม่ได้เจอใครเราก็จะเป็นโรคซึมเศร้าติดบ้านติดเตียงไปเลยถูกไหมคะ
0: แสดงว่ากิจกรรมโครงการนี้ของเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุในพื้นที่อุทัยธานีมีความสุขขึ้นถ้าไม่มีโครงการนี้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็จะไม่มีความสุขแบบนี้พูดแบบนี้ได้แน
1: ่ใช่ค่ะเพราะว่าก็เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดีด้วยค่ะเป็นมีประโยชน์มากเลยค่ะ
0: นะคะแล้วก็ทีมงานวิทยากรเนี่ยเขาก็จะแนะนำวิธีการดูแลตัวเองการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีการกินอาหารว่าแบบว่าเหมือนแบบนับคาร์บอย่างแบบนี้ค่ะแบบนับคาร์บว่าผู้สูงอายุถ้ามีโรคประจำตัวโรคนี้ควรกินอะไรขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วตัวนักเรียนผู้สูงอายุเองเนี่ยมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ยังไงบ้างอ่ะแม่เช่นเราไปแนะนําของกับเทศบาลได้ไหมว่าเราอยากได้ความรู้เรื่องนี้ต่อยอดนะเราชอบโครงการนี้จังเลยอยากให้เชิญมาอีกได้ไหมเราสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเทศบาลได้ไหมแม่
1: ใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะรับฟังผู้สูงอายุค่ะบางทีเขาจะถามเลยนะคะว่าอาทิตย์หน้าต้องการอยากเรียนอะไรอยากเรียนรู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะถามเรา
0: จริงๆคือเขาให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมาก
1: ใช่ค่ะให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีนี่แบบท่านผู้สูงอายุนี่มาที่หนึ่งเลยค่ะ
0: ใช่แล้วผู้สูงอายุในพื้นที่อุทัยอ่ะแม่ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีอ่ะเยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะเยอะมากค่ะ
0: แล้วเราอ่ะเป็นนักเรียนในโครงการนี้อยู่แล้วเนี่ยเรามีวิธีที่เชิญชวนเพื่อนๆผู้สูงอายุเนี่ยที่อยู่นอกกลุ่มเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเรายังไงบ้างอ่ะแม
1: ่ก็มีแบบว่าแต่ละรุ่นนะคะแบบจบรุ่นนี้ไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะชวนคนในชุมชนเราค่ะแล้วก็มาเรียนแล้วก็เราก็แบบว่าบางทีสูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเราก็จะไปแนะนำเขาว่าควรปฏิบัติตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ติดบ้านติดเตียงเรามาติดสังคมกันดีกว่าก็เลยชวนให้มาเรียนตรงนี
0: ้แสดงว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยส่วนมากคือมาอยู่ในโครงการของเราหมดเลย
1: จากแต่ก่อนนี้50คน60คนเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะเพราะเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็ที่ศูนย์เนี่ยคือเขาเพิ่มศักยภาพให้พวกผู้สูงอายุด้วยค่ะ
0: นี่คือเคล็ดลับความสุขภาพดีของผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี
1: นะคะดูแม่ที่คะสวยกันทั้งนั้นคุณแม่นี่72เลยนะคะ
0: ไม่น่าเชื่อนะคะคุณแม่72หรือว่า60กว่าก็คือเพราะว่าเรามีความสุขนี่แหละก็เลยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงความอ่อนเยาว์ก็จะออกมาเลยอย่างนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะคุณแม่ไม่มีโรคประจำตัวค่ะมีโรคเดียวค่ะสวย
0: อุ๊ยเขาไม่ได้เป็นโรคคุณแม่เขาติดต่อไหมคะโรคนี้จะได้ติดต่อความสวยไหมคะบ้าน
1: หนูก็สวยอยู่แล้วค
0: ่ะคุณแม่ค่ะแล้วเวลาเนี่ยเราได้เห็นเพื่อนๆเนี่ยจากที่โอ้โหอยู่บ้านเหงาถ้าจะเป็นโรคซึมเศร้าป่วยด้วยโรครุมเร้าต่างๆแต่เราเนี่ยสามารถดึงเพื่อนๆเขาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเข้ามาอยู่ในโครงการของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แม่รู้สึกเป็นยังไงกันบ้าง
1: ก็แบบมาก็แบบพวกที่เรียนอยู่แล้วก็ดีใจค่ะได้เพิ่มเพื่อนค่ะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกมีความสามัคคีกันไม่มีอันนี้เรียนเนี่ยนะคะเขาแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มแต่ไม่เคยว่าคุณอยู่กลุ่มนู้นฉันอยู่กลุ่มนี้ฉันไม่พูดกับเธอไม่ใช่งั้นค่ะ
0: เราอยู่ด้วยกัน
1: รู้จักกันหมดเลยแล้วเหมือนพี่น้องกันทั้ง90คนเลยค่ะ
0: ค่ะน่ารักมากเลยนะคะ
1: พ
0: ี่
1: น้องกันหมดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่ชมรายการของอ้อมอยู่อะคะแม
1: ่
0: คืออยู่แต่บ้านเริ่มเหงาละเริ่มซึมละเริ่มเศร้าละเขาจะใช้ชีวิตยังไงดีแม่ให้เขาเนี่ยสามารถมีความสุขในโลกปัจจุบันแม่จะแนะนำเขาเหล่านั้นยังไงบ
1: ้
0: าง
1: ก็แนะนำนะคะว่าควรปฏิบัติตัวแบบนี้ไอ้สิ่งที่เคยปฏิบัติตัวที่เราไม่อยากพบเจอใครคุณต้องเปิดใจกว้างไปพบเจอคนนู้นคนนี้บ้างได้พูดได้คุยคุณก็จะไม่มีโรคนี้คุณก็จะมีแต่ความสุข
0: ค่ะแล้วแม่ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะนักเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดอุทัยธานีอยากจะขอบคุณใครไหมที่ทำให้เกิดโครงการดีๆโครงการนี้ขึ้นมา
1: ก็อยากจะขอบคุณท่านนายกปนัชชาไทยเศรษฐ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มีมาเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้วก็แบบได้พัฒนาแบบทุกด้านค่ะทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอารมณ์ทั้งอะไรหมดเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องขอบคุณท่านนายกมนัชชามากๆเลยค่ะที่เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองและทุกๆที่ค่ะ
0: ใช่แล้วก็อยากให้ขยายต่อในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีด้วยผ
1: ู้
0: สูงอายุอุทัยธานีจะได้มีความสุขแบบแม่รัตดาทุกคนนะคะ
1: คือต้องการให้มีโครงการนี้ตลอดไปค่ะ
0: สำหรับวันนี้ขอบคุณแม่รัตดามากๆเลยนะคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไม่ได้มีผู้ร่วมรายการเพียงท่านเดียวเรายังมีคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับความประทับใจของโครงการนี้ว่าโครงการนี้ทำไมอยู่ในใจผู้สูงอายุของคนอุทัยธานีนะคะความประทับใจนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าได้ทราบกันค่ะ

0: ผู้ชมคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอ้อนจะพาคุณผู้ชมนะคะมาล้วงเคล็ดลับการมีความสุขของผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเทศบาลเมืองอุทัยธานีค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเพิ่มเติมนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือคุณปราณีวงรักนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ปราณีค่ะยังคงเป็นทีมแม่ๆทุกคนกำลังออกกำลังกายกันอยู่เลยนะคะจริงๆเราสองคนต้องออกกำลังกายไปด้วยแต่ต้องมาพูดคุยคุณผู้ชมได้ฟังถึงโครงการกันก่อนนะคะแม่ค่ะต้องถามแม่ปราณีก่อนเลยนะคะว่าแม่ปราณีรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงและเข้ามาเป็นสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุได้ยังไง
1: ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือจะมีเพื่อนนะคะที่เคยได้มาได้เป็นนักเรียนอยู่ก่อนแล้วเขาบอกว่าดีนะโครงการนี้นะจะทำให้เรามีสุขภาพดีและได้มีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะเลยแล้วก็ไปรุ่นหนึ่งและสองรุ่นสามเลยรุ่นที่สามมาเลยติดใจเลยค่ะมาได้สามรุ่นแล้วค่ะ
0: โอ้โหสามรุ่นนี่คือเป็นสมาชิกของโครงการนี้มาสามปีแล้ว
1: สามปีแล้วค่ะ
0: เป็นนักเรียนสามปีซ้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ประทับใจขนาดไหนถึงแบบเรียนสามปีซ้อน
1: ในแต่ละวีคนะคะก็คือหนึ่งจะแต่ละปีเนี่ยวิชาที่เจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าท่านบรรณาธิการเรื่องมาให้เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยค่ะ
0: โอ้โหไม่เคยซ้ำเรา
1: ทุกอาทิตย์เนี่ยไม่เคยซ้ำกันเลยค่ะมีทั้งพระนะคะม
0: ี
1: ทั้งตำรวจนะคะที่ถูกใจมากมีทั้งตำรวจแล้วมีการออกกำลังกายจับให้เรามารีลาดจับให้เรามาเต้นอาราบิกโอ้เยอะมาก
0: ชอบหมดเลย
1: ชอบหมดนะม
0: ีถ้าอ้อมจะบอกว่า
1: ที่ดีมากเลย
0: ใช่ถ้าอ้อมจะถามว่าโครงการนี้เนี่ยทำให้แม่ๆทุกคนเนี่ยรักตัวเองมากขึ้นมีคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองพูดแบบนี้ได้ไหมแม
1: ่ได้เลยค่ะเพราะปกติเนี่ยคุณสูงวัยเนี่ยตัวเองเนี่ย69จะ70แล้วคือหนึ่งก็จะต้องเหมือนนอนอยู่บ้านน่ะวันนึงนะไม่ได้มีแต่งหน้าไม่ได้อาบน้ำกว่าจะน้ำก็เที่ยงถูกไหมนี่เช้าขึ้นมาโอ๊ยเมื่อไหร่จะได้ถึงได้ไปโรงเรียนสักที
0: เมื่อไหร่จะวันพุธอยากไปหาเพื่อน
1: จะได้มาแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวมาเจอเพื่อนๆนะคะเจอเพื่อนๆแล้วเราก็ได้ออกมาใช่ไหมไม่ใช่ว่านอนอยู่บ้านจะต้องถ้าเกิดถ้าเราไม่เดินไม่ขยับตัวเนี่ย

0: ขาเราแย่แน
1: ่
0: นอนติดเตียงแน
1: ่
0: น
1: ี
0: ่เราอ่ะเราจะมาเนี่ยเรายังได้เจอเพื่อนเจอฝูงใช่ไหมฮะคนนั้นยังงั้นคนนี้อย่างนี้บ้านเธอเป็นยังไงลูกเธอเป็นยังไง
2: ได้พูดคุยกับคนอื่น
0: ใช่ได้เยอะเลยไม่ใช่นอน
2: อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ดูทีวีหลับดูทีวีหลับใช่ไหมฮะนี่เราได้มาเจอเพื่อนเพื่อนเห็นไหมได้ออกกำลังกายใช่ไหม
2: เพื่อนเพื่อนของแม่แม่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าแหมแต่ละคนคุณครูก็มีอาชีพสาขาไหนอะไรยังไงบ้าง
0: นี่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกรมอนามัยนะฮะเป็นของกรมอนามัย
2: คือ
0: หนึ่งก็เพิ่งจะได้เข้ามาได้3รุ่นเนี่ยก็คือหนึ่งเห็นอยู่แล้วว่าการได้ให้มีศักยภาพข้างร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพดีเนี่ยมันคืออย่างไรและเราเองก็ได้ไปสอนให้คนอื่นใช่ไหมฮะแล้ววิชาเนี่ยแต่ละวิชาเนี่ยเขาไม่เหมือนกันเลยแต่ละครั้งใช่ไหมฮ
2: ะ
0: แต่ละครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้เรื่องที่โทรศัพท์นะต้องอย่ามาอย่ารับนะจะมีตำรวจมาสอนใช่ไหมฮะ
2: มิจฉาชีพเยอะเดี๋ยวน
0: ี้
2: เขาก็ทันเหตุการณ์
0: ต้องใช้มายานะอุทัยนี่ไม่ค่อยมีนะที่โดน
2: มิจฉาชีพ
0: นะมิจฉาชีพเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะคันบรรดาเนี่ยบอกอ้าวเอาวิชานี้มานะเข้าถึงมาก
2: เราก็เลยได้รู้เท่าทันไม
0: ่
2: ตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพเข้ายุคเข้าสมัยมากค่ะแม่
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะโครงการนี้คือเขาให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุดึงศักยภาพของผู้สูงอายุแต่ละคนออกมาใช
0: ้ใช่ค่ะแล้วเขาจะดูค่ะคนนี้เอ้ยอะไร
2: มีแววด้านไหน
0: ด้านไหนร้องเพลงลีลาดเดี๋ยวก็ตัวเองก็ชอบเต้นนะฮะ
2: wow.
0: ชอบเต้นชอบลีลาดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเอามาสอนหน่อยเอาเต้นอาราบิกมาเราก็มาเต้นอาราบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะดึงมาแต่ละคนเขารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเจ้าหน้าที่จะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยเก่งด้านไหนอะไรด้านไหนค่ะ
2: แล้วเราอะรู้สึกยังไงบ้างคุณแม
0: ่
2: ว่าเขาอะเห็นคุณค่าของเราดึงศักยภาพของเรามาใช้เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยได้มาบอกให้กับเพื่อนๆมันเป็นการบอกบุญได้ประโยชน์ต่อเรารู้สึกยังไงบ้าง
0: เขาไม่คิดว่าเราเป็นคนแก
2: ่
0: เข้าใจไหมฮะเขามาเสริมสร้างศักยภาพของเราให้เราเฮ้ยเราไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณนี่อายุมากแล้วนะจะ70ไปแล้วนะคุณยังมีศักยภาพที่ดีของคุณนะเสริมสร้างให้เราแบบมีจิตใจพองอ่ะเข้าใจมั้ยจิตใจพองอ่ะใช่มั้ยคะเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่ดีมากใช่มั้ยแล้วบางทีเนี่ยแล้วก็เขาจะมีโครงการนี้นะ
2: คะ
0: เสร็จเรียนแล้วนะ
2: uh-huh.
0: ยังจะให้พาไปดูผู้สูงอายุที่อื่นอีก uh-huh. เหมือนเราไหม uh-huh. อะไรไหมจะบอกขอบอกเลย
2: ยังไงคะคุณแม
0: ่สู้อุทัยไม่ได้เลย
2: เห็นไหมแม่ยืนยันว่าสู้อุทัย
0: ส
2: ู้
0: อ
2: ุ
0: ท
2: ั
0: ยไม่ได้เลยไม่ว่าจะยักเอว
2: uh-huh.
0: หรือว่าวิชาการนี่ uh-huh. โอ้โหเยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยม
2: อุทัยชนะกว่า
0: อุทัยชนะกว่าไปนี่นะมีแต่ยกนิ้วให้ทั้งนั้น
2: ผู้สูงอายุอุทัยธานีทำไมโชคดีอย่างนี้อะแม่
0: เขามีความรื่นเริงไงมีความในใจที่ว่าเขาดึงศักยภาพคนแต่ละคนออกมามีความสุขอะ
2: uh-huh.
0: ในเมื่อถ้าสูงอายุมีความสุขนะไม่ต้องกลัวค่ะ
2: ใช่
0: ศักยภาพของเรา
2: แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาจริงไหมแม่อันนี้เอาถามแม่เลยคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าใจของเรามีความสุขแล้วร
0: ่
2: างกายโรคภัยจะไม่มารุมเร้าจริงไหม
0: ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยบอกเลยค่ะเป็นโครงการที่ดีเจ้าหน้าที่ก็หาเรื่องนะบอกอยากได้เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะจัดเรื่องราวเนี่ยให้เราได้รู้
2: แล้วเวลาเราได้รับความรู้อะค่ะจากโรงเรียนของเราแล้วจากโครงการของเราแล้วอะค่ะเราเอาไปปรับใช้ในบ้านของเราในชุมชนของเราผลตอบรับมาเป็นยังไงบ้างแม่
0: ก็ดีค่ะส่วนมากเราก็ไปเราก็จะไปมองเห็นเฮ้ยอันนี้ทำอย่างนี้น่าจะดีนะ อะไรนั่นในชุมชนดูสิคะว่าจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยความสะอาดเป็นที่เท่าไหร่นะ
2: ที่1
0: ที่1ใช่มั
2: ้ยที่1
0: นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นในบ้านของเราเนี่ยก็ต้องที่1ขนาดเรายังได้ที่1อ่ะแล้วคิดดูใช่มั้ยฮะ
2: ค่ะ
0: เรายังได้ที่1อ่ะใช่มั้ยฮะ
2: คือสะอาดสะอ้านมาเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวเมื่อไหร่ก็ประทับใจทุกครั้ง
0: ประทับใจใช่มั้ยคะ
2: นะคะ
0: และความสะอาดนี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีว
2: ิ
0: ชานี้ขึ้นมาค่ะ
2: แล้วจากที่แม่เรียนมา3ปีสอนวิชาไหนที่แม่ชอบมากที่สุด
0: ก็ทุกวิชานะ
2: ทุก
0: เป็นอะไร
2: FC ตัวจริง
0: ทุกวิชาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราบางทีเราได้เติมอ่ะได้เติ
2: ม
0: ใช่มั้ยได้เติมเพราะเวลาเรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อวิชาจ๋
2: า
0: ใช่มั้ยมีการสอดแทรกอะไรหลายๆอย่างได้เยอะได้เยอะค่ะ
2: ค่ะแล้ววันนี้แม่กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็น FC รายการอ้อมเยอะ

0: ดึงญาติของตัวเองเนี่ยออกมาให้พาไปดูก่อนช็อกที่ตัวผู้สูงอายุด้วยและอยู่ที่ครอบครัวด้วย
1: ใช่
0: แต่จะอยากจะขอเชิญชวนนะคะว่าให้ออกเถอะออกจากบ้านเถอะบ้านเนี่ยยังไงเราก็ต้องกลับบ้านยังไงก็ออกไปดูนู่นนี่นั่นบ้างนะคะอย่ามัวแต่นอนแต่บ้านเดี๋ยวจะติดเตียงนะคะ
1: เหมือนเวลาแม่เล่าอ่ะเหมือนตอนอ้อมเด็กๆคุณพ่อคุณแม่พาไปดูเพื่อนที่โรงเรียนว่าอีกหน่อยเราต้องมาเรียนโรงเรียนนี้นะลูกก็เหมือนกับกันวันนึงเราก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับที่เขาดูแลเราตอนเป็นเด็กอย่างนั้นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะบางคนเนี่ยที่ติดบ้านนี่ก็คือการที่ว่าต้องให้ลูกๆหลานๆนี่แหละเหมือนจูงอ่ะผู้สูงอายุนี่แหละค่ะไปเที่ยวไปดูตรงนี้สิอะไรสิบางทีเขาชอบไงเฮ้ยออกมาแล้วรู้สึกว่าติดใจ
1: ใช่
0: ไหมฮะติดใจอากาศก็ดีใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เออติดใจเออเดี๋ยวคุณแม่จะได้มาทางนี้ไปดูทางนี้ใช่ไหมฮะมาเดินรอบสวนดูสนามหญ้ามาดูน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมฮะอย่างก็ริมแม่น้ำเนี่ย
1: ใช
0: ่กันคนนี้จะเดินเยอะมากเลยค่ะสอยนี่เดินเพียบเลยค่ะ
1: สอยคืออะไรคะแม่
0: สวยสวยสวยสวย
1: สวยสวยสวยสอยคือคำว่าสวยนั่นเองนะคะ
0: สอย่างเดียวค่ะ
1: สอย่างเดียวคือสวยของเราคือที่หนึ่ง
0: อยากให้ออกจากบ้านกันค่ะอย่ามัวแต่อยู่ที่บ้าน
1: ใช่แล้วเวลาเราเห็นผู้สูงอายุเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกับเราอ่ะแม่เห็นคนอื่นโอ้โหวัยเดียวกันเลยทำไมเขาป่วยอย่างนั้นน่ะทำไมเขาไม่มีความสุขเหมือนเราแม่เห็นแบบนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงบ้าง
0: สะท้อนใจน่าสงสารตัวผู้สูงอายุคนนั้นลูกหลานนี่อาจจะดูแลไม่ค่อยดีนั่นคือต้องกระเตื้องค่ะเหมือนที่ว่าเราเนี่ยดูแลลูกตั้งแต่เล็กๆลูกนี่ก็เหมือนว่าจะต้องดึงแม่เนี่ยให้ขึ้นมาได้ให้ลุกขึ้นมาได้ใช่ไหม
1: ค
0: ะให้ออกกำลังกายได้ไปเดินไปนู่นไปนี่ถ้าเขาไม่เดินอย่างเดียวค่ะลำบากแหละลำบากลูกอยากให้ลูกๆอะค่ะดูแลแม่แล้วก็เชิญชวนให้คุณแม่ออกไปเดินหน้าบ้านก็ยังดี
1: เนาะ
0: ไม่ต้องไปเดินที่อื่นใช่ไหมคะ
1: แล้วเราในฐานะเป็นผู้สูงอายุคุณแม่บางทีอ่ะลูกหลานอย่างตัวอ้อมเองเนี้ยค่ะอาจจะมีบางมุมมองที่ไม่เข้าใจผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แม่เป็นตัวแทนผู้สูงอายุส่งผ่านถึงลูกๆหลานๆที่ชมรายการของเราอยู่ว่าผู้สูงอายุแล้วจริงๆเขาอยากได้รับการดูแลแบบไหนลูกหลานอย่างเราจะได้ดูแลได้ถูกต้องอะค่ะคุณแม
0: ่อยากให้เลยนะคะให้ผู้สูงอายุอยากให้ลูกๆถามลูกๆใส่ถามแม
1: ่
0: เข้ามาก่อนออกไปคุณแม่วันนี้ออกไปทำนู่นทำนี่ทำงานกลับมาแล้วจ้าแม
1: ่
0: ก่อนไปแม่ไปก่อนนะแม่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานก็เหมือนกันค่ะย่าหนูไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยย่าหนูกลับมาแล้วแค่นี้ค่ะ
1: แค่นี้ก็แม่ก็ชื่นใจแม่ก็มีความสุขแล้วหรอ
0: แล้วไปกอดหอมสักทีนึงแค่นี้ค่ะเพราะว่าการที่ว่าสัมผัสกันกอดหอมเนี่ยเป็นการแสดงความรักอย่างนึงนะคะแค่นี้เอง
1: หนูนึกว่าผู้สูงอายุเขาจะต้องการอะไรที่มากกว่านี
0: ้ไม่เลย
1: แค่นี้เลย
0: แค่นี้
1: แค่ถามว่าแม่กินข้าวหรือยัง
0: ใช่
1: แม่ขอกอดหน่อย
0: ใช
1: ่แค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขแล้วค่ะ
1: เป็นยาอายุวัฒนะชั้นดี
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: คือคนในครอบครัวของเรา
0: แค่นี้ลองทำดูนะคะลูกๆทุกคนตอนออกจากบ้านกอดแม่นิดนึงลูกสาวทำงานแล้วค่ะ
1: หนูไปแล้วนะ
0: กลับมาลูกสาวกลับมาแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะคือการไปการกลับเนี่ยยังไงก็ต้องแค่นั้นเองคุณแม่แค่เขาจะไม่สนใจแค่นั้นนั่นคือใจเขาอิ่มมาก
1: ใจฟูแล้ว
0: มันเห็นคุณค่าเรานะ
1: ใช่
0: ไหม
1: แล้วถ้ายิ่งได้มาทำกิจกรรมแล้วกับเพื่อนๆอีกใจก็ฟูก็มีความสุขไปอีก
0: สุขมากเลยค่ะเนี่ยมาเจอหน้ากันเนี่ยโอ้ มีความสุขค่ะมีความสุขกันมากเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้แม่ปานีเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะแม่ปานีมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกของเราบ้างไหมมีอะไรจะแบบเอ้ยฉันขอบคุณเธอนะที่เธอให้กำลังใจฉันทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณเจ้าของโครงการขอบคุณเทศบาลที่ทำให้ฉันมีความสุขเหมือนวันนี
0: ้ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้จัดการทำโครงการขึ้นมาขอบคุณท่านบรรยาไทยเศษนายกเทศมนตรีของเราน่ารักมากและสวยมากและขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เราได้เกิดมาได้มาเป็นเพื่อนกันที่เราได้มารู้จักกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณแม่ปราณีนะคะขอบคุณแม่พ่อทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรายการ NBT Today ของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวในรายการ

0: การ NBT Today วันนี้นะคะเคล็ดลับความสุขของผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะหนึ่งเลยเริ่มต้นนะคะจากหน่วยงานภาครัฐค่ะที่เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของกลุ่มผู้สูงวัยให้พวกเขาได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้และได้คืนคุณค่าให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเทศบาลเมืองอุทัยธานีและเคล็ดลับที่สองนั่นคือผู้สูงวัยอย่างเราที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเองมีความรักในตัวเองแล้วก็มีความรักที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นแล้วก็ความสุขอยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวในรายการ NBT Today วันนี้นะคะและก็หวังว่าลูกๆหลานๆที่ชมรายการของเราอยู่นะคะจะนำเคล็ดลับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะในรายการของเราวันนี้ไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านนั่นเองจะได้ทำให้ผู้สูงอายุในทุกพื้นที่มีความสุขไปกับเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและวันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขอกอดแม่ปานี1ครั้งจะได้มอบความสุขให้กับแม่นะคะขอให้มีความสุขนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: down to the toe.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการที่จะนำข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงครับมานำเสนอกับคุณผู้ชมเพื่อได้พอได้ก้อยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย 2:00 นเกิงและ 4:00 นเกิงดิจิทัลทีวีหมายเลข11กับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับวันนี้เหมือนเคยคุณผู้ชมครับมีคลิปจากตำรวจไซเบอร์ครับเรื่องของการนำเสนอฮือผู้ปกครองและกลอนักเรียนนักศึกษาได้ป้องกันกันไว้นะครับสำหรับนักศึกษาโดนลักพาตัวทิพย์ครับเพื่อจะคืออันละออนนักศึกษานักเรียนจุป่อแม่อนสตังเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นแผนของมิจฉาชีพตัวเหมือนกันรวมไปถึงจากทางด้านของคอปพตัวและก็มีของทางสถาบันวิจัยและก็พัฒนาพื้นตีสูงมานำเสนอเหมือนกันครับติดตามพอก้อยกันได้ข่าวดีประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการขยายโอกาสทางการศึกษาครับนั่นก็คือเรื่องของทุนการศึกษาตีห้องกันว่าโอดอสครับโอดอสนี่มีกันมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครอบคลุมนะครับเพื่อมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนตั้งแต่การเข้าถึงการศึกษาไปจนถึงการสร้างอาชีพและรายได้ตีมั่นคงครับโดยทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ขับเคลื่อนการขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือ ODOS นะครับควบคู่กับการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาตัวครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในระหว่างของการปรับเงื่อนไขทุน ODOS รุ่นที่3และรุ่นที่4ครับเพื่อจัดสรรทุนตอบโจทย์ความสนใจและความต้องการของละออนไทยนักยิ่งขึ้นโดยขยายประเทศปลายทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศจากเดิม3ประเทศครับตอนนี้อาจจะขยายเป็น6ประเทศครับคือญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรนะครับและออสเตรเลียครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาครับรุ่น3กับรุ่น4ตอนนี้เตรียมตัวกันครับเพราะว่าเปิ้นจะเลือกแค่1อำเภอ1คนเท่านั้นติจะได้ห่วมเข้ารับการไปดูงานติต่างประเทศกันตัวนะครับใครติสนใจตอนนี้ก็อาจจะต้องสอบถามทางครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไว้รุ่น1รุ่น2เปิ้นไปต่างประเทศกันมาแล้วเรียบร้อยเพราะรุ่น3รุ่น4ก็จะขยายเป็น6ประเทศด้วยกันนะครับติจะได้ไปพองานติดต่างประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนเหมือนกันเนาะเรื่องของการปิดกั้นเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์คุณผู้ชมครับในปีงบประมาณ2569ครับซึ่งตอนนี้กระทรวง DE นะครับก็ดำเนินการระงับการแพร่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ตีผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ครับซึ่งอาศัยจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลการฮึกเข้าไปสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมนักยิ่งขึ้นครับเอาตั้งแต่ช่วงตุลาคมปีที่แล้วครับจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ครับตอนนี้มีคำสั่งศาลปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เกือบ 900,000 รายการด้วยกันคุณผู้ชมครับเป็นข้อมูลติมาจากมาตรการเชิงรุกของกระทรวง DE 700,000 ปลายรายการครับแล้วก็มีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประมาณ 10,000 กว่าราย 80,000 กว่ารายการด้วยกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์ข้อมูลต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติปะสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตีได้รับแจ้งเข้ามาอยู่ที่ 5,272 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เลยต้องฝากกันไว้นะครับเรื่องของการตีหันเว็บไซต์นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ก็สามารถแจ้งได้นะครับถึงด้านของกระทรวง DE แล้วก็ทางด้านของตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อร่วมกันสกัดกั้นปิดเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ครับช่วงนี้ในยูในช่วงของการปิดเทอมอยู่ครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันทางด้านของกรมอนามัยก็เป็นห่วงละอ่อนนักเรียนครับที่อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนักล่ำไปเพื่อก็เลยมีเคล็ดลับนะครับมาฝากผู้ปกครองเพื่อเอาไปปรับใจกับละอ่อนนักเรียนตัวเองเหมือนกันครับสำหรับในช่วงนี้ในการตีปิดภาคเรียนนะครับละอ่อนอาจจะอยู่กับจอโทรศัพท์มือถือนักล่ำไปคุณผู้ชมครับอาจจะคือลดการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มกิจกรรมตั้งกาย ายและก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้สมวัยทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับมันมีแนวตางตีตางกลมอนามัยได้แปลงไหวคุณผู้ชมครับแนวต่างก็คือ10 20 30มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับละออนได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือ10นาทีในช่วงเช้าด้วยการยืดเหยียดหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย20นาทีในช่วงกลางวันนะครับด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมตั้งกายตีสนุกสนานและ30นาทีในช่วงแบ่งครับการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจรวมเป็นอย่างน้อย60นาทีต่อวันด้วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทาง10 20 30มาปรับใจละออนลูกหลานของเฮานะครับคือลดจอเพิ่มขยับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าพอปิดเทอมขึ้นมาผู้ปกครองก็ไปทำงานละคือลูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ลองเอาวิธีการตรงนี้นะครับไปปรับใจกันพอหรืออาจจะกำหนดช่วงเวลาก็ได้ครับว่าเล่นโทรศัพท์มือถือได้ช่วงไหนแล้วก็ต้องอ่านหนังสือทำการบ้านในช่วงเวลาไหนต้องมีข้อตกลงกันตัวเองเหมือนกันนะครับปิดท้ายเรื่องของข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับตอนนี้กำลังหาลือเพื่อที่จะมีการจัดเก็บการธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ450บาทนะครับอาจจะเริ่มในไตรมาสแรกก็คือปีหน้า2570นี่ครับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มเก็บนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยต่างอากาศก่อนครับส่วนต่างบกและต่างน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามประเทศและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสแรกหนึ่งของปีหน้าก็คือ2570ครับถ้าอู้ถึงวิธีการจัดเก็บตอนนี้เป็นบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับถึงผ่านสายการบินแอปพลิเคชันก็ว่าเว็บไซต์โดยจะเลือกวิธีติสะดวกตรวจสอบได้และบ่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำข้อมูลเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชนมาพิจารณารูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมและบ่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวตัวเองเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับซึ่งก็จะเริ่มในไตรมาสแรกในไตรมาสที่1ของปี2570นี่นะครับโดยจะเริ่มเฉพาะต่างด้านของการเดินทางมาต่างอากาศยานกันก่อนครับแต่เป็นเรื่องของต่างบกและก็ต่างน้ำมันมีด่านนักเนาะอาจจะต้องดำเนินการในภายหลังพอต่างอากาศมันเข้าตีเข้าต่างแล้วนะครับก็อาจจะดำเนินการต่างบกแล้วก็ต่างน้ำกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ450บาทต่อคนแต่ตรงนี้ถึงนั่นครับมันต้องสะดวกมันต้องแบบมีขั้นตอนตียุ่งยากเพราะตอนนี้ผมว่าการย่าอย่างผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือมันก็จะง่ายมันก็จะสะดวกแล้วป่ายบปอมันตรวจสอบได้ตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามีถึงการแนะนำสวรสพันธุ์ใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการปลูกสวรสครับสวรสรสชาตินี่จะเป็นจะได้ปลูกยากก็ปลูกง่ายก็แล้วก็จะต้องดูแลกันจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
2: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
3: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
2: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข 10F ในแต่ละติดครับผมมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ต่างสถาบันนะครับจะไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในการปลูกเสาวรสสายพันธุ์ใหม่ครับเสาวรสสายพันธุ์นี้รสชาติจะเป็นเจ้าใดปลูกง่ายกรอปลูกยากกรนะครับการดูแลจะเป็นเจ้าใดกันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ทำไมต้องเป็นเสาวรสเหลืองหวาน
4: 6เดือนล่ะครับ
3: โอ้โหได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะปลูกเยอะแยะมากมายนี้จะเอาไปขายที่ไหนครับ
5: ทีแรกคือเขาไม่ค่อยสนใจเนาะมองว่าเอ๊ะยังไง
6: ชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจนะว่าพืชที่เรามาส่งเสริมเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการตลาดไหมปลูกแล้วจะได้ไหมพื้นที่ตัวเองจะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยครับตัวอำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด108หมู่บ้านตอนนี้เราขยายงานโดยใช้องค์ความรู้ของเราเนี่ยขยับไปแล้วประมาณ43ชุมชน
7: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Hardy Highland พื้นที่สูงท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางดงข้าวโพดและเสาวรสข้าวโพดเสาวรสและก็ข้าวโพดผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเสาวรสพันธุ์ใหม่พันธุ์ที่เขาบอกว่ามันหวานสุดยอดและอร่อยมากและนี่คือเสาวรส

0: เดี๋ยวจะไปดูเอ็นซาวรัสควานคันชิบิมันมีรถหน้าตาอย่างไร
1: เดี๋ยวต้องครับไปอีกนิดนึงครับใกล้ถึงแล้ว
2: สวัสดีครับพี่จันทรครับ
3: ครับ
2: พี่จันทรครับเสาวรสเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรครับพี
3: ่พันธุ์เชียวมี่พันธุ์เชียวมี่พันธุ์เหลืองหวานนะ
2: พันธุ์เหลืองหวาน
3: เหลืองหวาน
2: ใครมาแนะนำให้พี่ปลูกพันธุ์นี้ครับพี
3: ่สวพศ
2: สวพศแล้วครับพี่ปลูกมานานหรือยังครับ
3: 6เดือน
2: 6เดือนแล้วครับพี่โอ้โหได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้เลยนะ
3: ครับได้ไง
2: เป็นไงบ้างครับตลาดดีไหมครับ
3: ดีครับ
2: ผู้บริโภคชอบไหมครับ
3: ชอบ
2: ชอบ
3: ชอบมากเลย
2: ชอบมากเลย
3: หวาน
2: หวาน
3: เพราะว่ามันมีขั้นไหนนะกินมันจะหวานถ้าจะเคี้ยวเม็ดก็จะออกเปรี้ยวม
2: ัน
3: มีสองรูปแบบในการกิน
2: ถ้ากินธรรมดาเนี่ยอย่างนี้มันก็จะหวานแต่ถ้าอยากได้รสเปรี้ยวก็เคี้ยวมัน
3: เคี้ยวมัน
2: เม็ดมันก็แตก
3: แล้ว
2: อยู่รสชาติเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: แล้วตอนนี้ปลูกเยอะแยะมากมายนี้จะเอาไปขายที่ไหนครับ
3: คือพอดีสวพศแนะนำหาตลาด
2: แนะนำหาตลาดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
3: มาซื้อทุกวันจันทร
2: ์หาพ่อค้ามารับซื้อใช่ไหมครับพี
3: ่สวพศเนี่ยช่วยทุกอย่าง
2: ช่วยทุกอย่าง
3: เลือดน้ำบำบ้าแล้วเนี่ยถ้าเป็นขาสูบเสริมเนี่ยขาสูบเสริมสปีกเกอร์นี่คือ
2: ช่วยแนะนำระบบบริหารจัดการใน
3: แปลงบริหารจัดการทั้งหมดเลือดน้ำเลือดผลไม
2: ้ดีไหมครับ
3: ดี
2: พอใจไหม
3: พอใจ
2: มีความสุขไหมทุกวัน
3: ชาวบ้านเริ่มสนใจแล้ว
2: เริ่มสนใจแล้ว
3: ทีแรกคือเขาไม่ค่อยสนใจเนาะมองว่าเอ๊ะยังไงคนที่ทำสมาชิกที่เข้าสวพศเนี่ยแล้วก็สองปีเข้ามาแล้วเขาเริ่มเห็นละปีที่แล้วเขาก็มาเสริมสวรสไทยนุ่งเนาะอีกพันหนึ่ง
2: ครับ
3: แต่พันนี้ดีกว่า
2: หวานกว่า
3: น้ำหนักดีกว่า
2: ดีกว่าหวานกว่าน้ำหนักได้ดีกว่า
3: ดีกว่า
2: ตลาดต้องการมากด้วย
3: มากที่สุดเลย
2: โอ้โหแสดงว่าพันนี้ไปได้ดี
3: ได้ดี
2: เหมาะกับพื้นที่แล้ว
3: เหมาะกับพื้นที่บ้านเราเดี๋ยวจะซอกเนาะการดีเวลาจะแก้กินเ
2: นี่ยเราเนื้อมันใช่ไหมครับเนื้อมันแน่น
3: ใช่แน่ครับเนี่ยน้ำจะย้อยแล้วน่ะน้ำพวกนี้จะทำให้หวาน
2: หวานทำให้หวานใช่ไหมคร
3: ับ
2: ลองนี่คือวิธีกินของมันใช่ไหมครับลอกเอางี้เลย
3: ครับ
2: ลอกงี้เลยพี่กินโชว์เลยครับกินโชว์เลยครับโอ้กินอย่างนี้เลยกินทั้งเปลือกเลยเหรอครับ
3: ครับ
2: สุดยอด
3: คือไม่ต้องใช้ช้อนนะ
2: ไม่ต้องใช้ช้อน

0: อ้าวพี่ฟอง
1: เอ้าทำไรเนี่ยพี่ฟอง
0: เอ้าพี่แค่อยากมาดูมาชิมเสาวรสอันนี้เสาวรสเหลืองหวานใช่ไหมยุทธชัย
1: ใช่ครับผม
0: พี่ก็แค่อยากจะขอชิมนิดหน่อย
1: พี่อันนี้ยังไม่สุกครับยังไม่สุกเก็บไปเก็บเขาเก็บไหมพี่แล้วครับ
0: เอ้ายุทธชัยก็ไม่บอกพี
1: ่สุกไหมครับ
0: ให้พี่มาภาษาเหนือวรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่ากะทกรกกะทกรกซึ่งแปลว่าเสาวรสสวัสดีครับ
2: ปัง
0: ยุทธครับทำไมต้องเป็นเสาวรสเหลืองหวานที่นี
1: ่ที่จริงเป็นเสาวรสอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เสาวรสเหลืองหวานมันเป็นพืชที่กำลังในกระแสราคาดีความต้องการตลาดค่อนข้างสูงเราก็เลยเอามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่มาเป็นพืชทางเลือก
0: เป็นพืชทางเลือก
1: ทดแทน
0: พื้นที่ที่เราจะไปปลูกข้าวโพดอย่างเดียวใช่ไหมยุทธชัย
1: เพราะว่าวัตถุประสงค์เราคือเราต้องใจจะเปลี่ยนระบบเกษตรของเกษตรกรใช่ไหมจู่ๆเราจะไปให้เขาลดปลูกข้าวโพดเลยเนี่ยไม่ได้เกษตรกรรายได้หายดังนั้นเราต้องหาพืชที่มันมีรายได้มาทดแทนโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆพอๆกันกับตัวข้าวโพดตัวเสาวรสคือมันมีศักยภาพเรื่องการตลาดอยู่แล้วซึ่งแต่เดิมเราทำแต่ตัวไทยนุ่งใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกใหม่คือมีพันธุ์ใหม
0: ่
1: ขึ้นมาข้อดีของตัวเหลืองหวานเนี่ยมันปลูกในพื้นที่ที่ต่ำลงมาได้มันก็ยังให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพอยู่ตัวเสาวรสเป็นพืชตัวเดียวที่ให้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นได้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตเนี่ยยาวถึงปีครึ่งถึง2ปีพอเราเข้ามาถึงชุมชนมีความเด็ดที่จะปรับระบบการปลูกพืชเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญสุดคือเรื่องของน้ำเราต้องร่วมกับชุมชนเนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าชุมชนมีแหล่งน้ำไหมที่จะพอที่จะมาใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนถ้าไม่มีน้ำก็ต้องกลับไปเป็นระบบเดิมคืออาศัยน้ำฝนคือเป็นกลุ่มพืชไร่เหมือนเดิมพอมีแหล่งน้ำแล้วเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เราต้องหาหน่วยงานร่วมมือกันกับเราที่จะมาสนับสนุนแก้ปัญหาตรงนี้พอได้น้ำมาปั๊บก็เข้ามาถึงกระบวนการอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับพอมีน้ำเกษตรกรถึงจะมีความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนกับเรา
0: จากการที่ทางสวพส.ได้ทำงานกับพื้นที่ในชุมชนแล้วเราก็วางแผนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วเนี่ยผลตอบรับเกษตรกรว่าอย่างไรหรือว่ามียังไงบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เข้ามาดำเนินงานในพื้นที
1: ่โอ้ถ้าดูภาพอยู่บ้านเสียงตอบรับดีมากครับตอนที่เราเข้าใหม่ๆคือชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจนะว่าพืชที่เรามาส่งเสริมเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการตลาดไหมปลูกแล้วจะได้ไหมพื้นที่ตัวเองจะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยครับแต่หลังจากที่เรามีเกษตรกรนำร่องหมู่บ้านละ10-15คนแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เกิดขึ้นให้เห็นเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านมีความสนใจมากที่อยากในการร่วมในการปรับเปลี่ยนตัวอำเภอแม่แจ่มมีทั้งหมด108หมู่บ้านตอนนี้เราขยายงานโดยใช้องค์รวมของเราเนี่ยขยับไปแล้วประมาณ43ชุมชนโดยเฉลี่ยแต่ละชุมชนที่เราไปแล้วก็พยายามจะหาเกษตรกรผู้นำที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยชุมชนละประมาณ5-10คนเนี่ยที่เป็นแปลงตัวอย่างหลังจากนั้นถ้า5-10คนที่ทำแล้วได้ผลเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็เขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยน
0: โอเคครับเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดมากที่ได้ใช้และนี่ก็คือเรื่องราวของเสาวรสพันธุ์เหลืองหวานพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ทางสบส.ได้เข้ามาแนะนำและส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเสาวรสพันธุ์เหลืองหวานไม่เพียงแต่เป็นพืชที่เลี้ยงให้กับการปลูกในแปลงแต่เสาวรสพันธุ์เหลืองหวานยังสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างป่าในพื้นที่ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไปพบกันใหม่กับรายการฮาดีพื้นที่สูงสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: ครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนนะครับที่มีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรมาอย่างตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในการปลูกสวรสกวากระทกรกนะครับเพราะตอนนี้คือตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับเขาจังสังเกตได้ว่ากระทกรกสามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างเนาะเป็นไอติมก็ได้เอาไปใส่กาแฟกะลำตัวเหมือนกันหรือว่าจะเอาไม้ปั่นนะครับใส่นมใส่อย่างเปิ่นก็มีเนี่ยคือเพิ่มมูลค่าในการกินสวรสได้ตัวเหมือนกันหรือแค่อันเอาเกลือใส่หน่อยก็กินได้ลำตัวเหมือนกันสำหรับคนติมากครับติดหน้าครับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะปาคุณผู้ชมไปพอเรื่องของการส่งเสริมการปลูกอย่างก็สามารถติดตามกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับแถมหนึ่งหน่วยงานนะครับติมีคลิปมาฝากกันเป็นประจำครับนั่นก็คือทางด้านของคปภ.นะครับคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เป็นมีหน้าที่อย่างเกี่ยวข้องกับเฮาอย่างจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: ไปไหนครับเนี่ย
1: ผมเป็นอินโทรเวิร์ตคนเยอะๆแล้วผมไม่สบายใจขอตัวก่อนนะครับ
2: ไม่ทะเลาะวิวาทกันก่อนเหรอครับ
1: ไม่สะดวกจริงๆครับ
3: รบกวนพี่สักฝุ่นหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานเลย
1: ผมต้องรีบกลับบ้านครับพี่ผมมีธุระจริง
4: มานพไปเอา
1: ต้องไปล้างจานให้แม่
4: นะครับ
3: อ่ะเรียนเชิญนะเดี๋ยวก่อนล้างแป๊บเดียวใช้เวลา
1: ไม่
3: นาน
1: จริงๆพี
3: ่ผม
1: ขอกลับบ้านได้มั้ยพี่ผมต้องไปเก็บผ้า
5: น้องคะเขาบอกว่าน้องเบิกประกันไม่ได้นะ
1: ทำไมไม่ได้
5: เขาบอกว่าน้องอ่ะสมัครใจทะเลาะวิวาท
1: แต่ผมไม่ได้สมัครใจ
5: ถ้าอย่างนั้นลองปรึกษาคปภ.ไหม
1: คปภ.คือใคร
6: คปภ.นั้นคือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านประกันภัยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนไทยผู้ทำประกันภัยให้ได้ความเป็นธรรมถ้าคุณขอเคลมประกันยามเมื่อเกิดเหตุร้ายและทางบริษัทอ้างข้อบังคับไม่ยอมจ่ายโทร1186คปภ.ฮอตไลน์โทร1186คปภ.ช่วยได
3: ้น้องสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือเปล่า
1: ไม่ผมโดนกระทืบครับ
3: เป็นการโดนทำร้าย
1: แล้วผมจะเบิกได้ไหมครับ
3: มันก็น่าจะเบิกได้นะเลิกพ่นกำแพงด้วยนะครับน้องชาย
6: สนับสนุนให้คนไทยทำประกันเอาถ้าที่จำเป็นเผื่อเหตุไม่คาดฝันเช่นรถชนจำนองบ้านมาซ่อมรถไม่ดีมั้งซึ่งคปภ.ดูแลทุกด้านไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นปรึกษาได้ทั้งประกันสุขภาพคุณประกันชีวิตควบลงทุนประกันเรื่องบ้านประกันสัตว์เลี้ยงประกันการเดินทางประกันรถทุกอย่างประกันอุบัติเหตุ
7: อยากได้ข้อมูลอัปเดตเรื่องประกันลองไปติดตามคปภ.เขาดูนะมีหลายช่องทางเลย Facebook TikTok ก็ OIC Thailand YouTube Instagram ก็ OIC.thailand Twitter หรือ X OIC-Thailand และเว็บไซต์ www.oic.or.th นะจ๊ะ
0: เรื่องของการทำประกันคุณผู้ชมครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับตีคปภ.ครับเชียงใหม่ของเขาก็จะเป็นสำนักงานคปภ.1เชียงใหม่สำนักงานก็อยู่ที่ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับก็ตำบลสันผีเสื้อคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข้อมูลกันได้หรือว่าไปติดเพจของเปิ่นก็คือคปภ.เชียงใหม่นะครับถ้าหากว่าอยากจะร้องเรียนด้านประกันอะไรอย่างต่างๆกันแล้วแต่นะครับสำหรับคปภ.เป็นแฮมหนึ่งคลิปนะครับตีมีฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกติดกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับเข้ามาปิดท้ายกันคุณผู้ชมครับ6สิ่งตีตำนวดเปิ่นเตือนออกมานะครับทางด้านของการโพสต์ลงสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะครับว่า6สิ่งต้องห้ามมีอะไรอย่างกันพ้องนะครับไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์ตินกันได้เลยครับ
8: ก่อนโพสต์นะครับอย่าให้โซเชียลมีเดียเป็นเหมือนการเปิดประตูให้มิจฉาชีพเข้ามาในบ้านครับ6สิ่งนี้ที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย 1. นิ้วมือนะครับปกติแล้วเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็มักจะชู2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วฉะนั้นห้ามทำแบบนี้อีกต่อไปอาจจะแก้ปัญหาด้วยการทำแบบนี้แทนเพราะนิ้วมือของเรานะครับเป็นไบโออินฟอร์เมชันหรือข้อมูลทางชีวะที่สามารถนำไปปลอมแปลงตัวตนหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้ครับ2รูปภาพหรือวิดีโอของบุตรหลานนะครับการที่นำรูปภาพหรือว่าวิดีโอภาพเคลื่อนไหวของบุตรหลานของท่านไปลงโซเชียลมีเดียนอกจากจะเกิดอันตรายของบุตรหลานแล้วยังอาจเสี่ยงต่อการถูกนำภาพไปใช้นะครับละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้ครับ3ครับจุดเช็คอินหรือการลงภาพสถานที่ที่เราอยู่แบบเรียลไทม์นะครับอันตรายอยู่ตรงที่ว่ามิจฉาชีพจะรู้ทันทีครับว่าเราไม่อยู่บ้านหรือหากมีคนอยากสะกดรอยตามเราเป็นพวกสตอกเกอร์เขาจะรู้ทันทีว่าเราอยู่ที่ไหนข้อ4ครับรูปทรัพย์สินของมีค่าหรือของแบรนด์เนมที่มีราคาสูงนะครับการโพสต์หรือการบอกให้สาธารณชนรู้เนี่ยว่าเรามีของมีค่าสิ่งนี้อยู่เป็นเป้าหมายที่จะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอาจจะเป็นกรณีปล้นหรือยกเขาลักทรัพย์ได้ครับข้อที่5ครับบัตรประจำตัวหรือข้อมูลส่วนตัวของเราในทุกแพลตฟอร์มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่ตั๋วเครื่องบินนะครับหรือว่าการจองโรงแรมต่างๆไม่ควรโพสต์ข้อมูลเหล่านี้ลงโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟครับข้อที่6ครับเบอร์ส่วนตัวหรือทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่เป็นเรื่องอันตรายมากอาจจะโดนมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีนำทะเบียนรถคุณไปสวมทำของปลอมนะครับก็ยังจะสามารถถูกติดตามหรือเปิดเผยสถานที่ได้ครับว่าเขารู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของรถเขาก็จะตามมาถูกครับว่าเราอยู่ที่ไหน
0: อันนี้ก็จะเป็น6สิ่งคุณผู้ชมครับที่บดีโพสต์ลงสื่อออนไลน์โดยเด็ดขาดนะครับอาจารย์ตรินเปิ้นก็เอามาเตือนกันไว้เรื่องของการทายหูบ่ครับที่จะต้องแบบเวลาทายหกหมูเนาะเปิ้นต้องมาอายกกดไลค์ผมก็พยายามแบบอย่างอีอย่างน้อยคือเวลามิจฉาชีพซูมมาก็จะได้ไปหันรอยนิ้วมือของเราแต่อันนึงตีมันจะหันได้ชัดก็คือชู2นิ้วผมก็จะเป็นเจ้าอี้เลยผมจะบอกเจ้าอี้เอาผมเอาเจ้าอี้ดีกว่าอย่างน้อยก็คือได้ชู2นิ้วเหมือนกันแล้วก็

ได้หันลายนิ้วมือของเขาอันนี้ก็จะเป็นแฮมวิธีหนึ่งที่ผมใช้เวลาไปงานอย่างต่างๆเราจะต้องมีบันทึกภาพหมู่แล้วแบบขอภาพชู2นิ้วขอภาพกดไลค์ก็จะใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปดีๆจากอาจารย์ตรินมหาวิทยาลัยมหิดลครับเอามาฝากคุณผู้ชมกันกับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้วันนี้เวลาเสี่ยงให้แล้วนะครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ในภาคเหนือจัดพิธีวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ว่าพิษณุโลกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนมอบถุงยังชีพในอำเภอบางระกำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1จัดงานลานนาเอ็กซ์โป2026ยกระดับสินค้าและบริการล้านนาคาดมีรายได้สะพัดกว่า200ล้านบาท
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับคุณนิชนันท์ชวนชัยและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
2: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะดิจิทัลทีวีหมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือค่ะสามารถมาร่วมพูดคุยด้วยกันได้ตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่างโดยสแกน QR Code เข้ามาร่วมรายการในวันนี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะ13ตุลาคมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามในข่าวภาคเหนือค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะไปเริ่มกับในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือกันเลยค่ะแต่ละจังหวัดค่ะก็ได้จัดพิธีวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะกล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยประสบนิกรชาวอำเภอฝางเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่หอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตหรือวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการศาลทหารตำรวจผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โ ดยมีหัวหน้าผู้พิพากษา

0: ศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS อำเภอเมืองแพร่นายคุณากรคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสงนิกรชาวจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน30รูปและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติและทรงตรากตามพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัยโดยตลอดระยะเวลา70ปีของการครองราช
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นเดียวกันนะคะที่อำเภอจอมทองค่ะจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พร้อมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย
2: สำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีโดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายทางด้านมณฑลทหารบกที่37เองก็เช่นกันค่ะทางค่ายเมียงรายมหาราชจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่มณฑลทหารบกที่37 ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
1: จากนั้นได้วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลารอยพระบาทรัชกาลที่9ก่อนจะทำการแปลอักษรเป็นเลข9ไทยก็เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีในหมู่ปวงชนชาวไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ะโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่ลานหน้าดอยเจดีค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายโดยมีจิตอาสา904กำลังพลมทบ37โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเครือข่ายประชาชนจิตอาสานักศึกษาวิชาทหารและโรงเรียนกองทัพ บกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์เข้าร่วมกิจกรรม
2: ทางนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสารพระราชปณิธานเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามด้วยความจงรักภักดีและมุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติสืบไปค่ะไปดูกันต่อในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นกันที่บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
1: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติปวงประสงค์นิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาส่วนที่จังหวัดลำพูนก็ได้มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะทางจังหวัดลำพูนร่วมทำความดีบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิตและผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคณะกรรมการเหล่ากาชาดอาสาสมัครกาชาดคอยอำนวยความสะดวก
2: สำหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและสาขาบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลลำพูนจะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งดำเนินการส่งใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปก็เป็นการร่วมใจกันทำความดีผ่านการส่งต่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์ด้วยกันของชาวจังหวัดลำพูนเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อกับข่าวภาคเหนือค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับคณะนักปกครองระดับสูงรุ่นที่86ศึกษาดูงานด้านการบริหารพื้นที่แบบบูรณาการและการจัดการวิกฤตที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่86ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในมิติเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตโดยเฉพาะกลไกการบัญชาการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยกตัวอย่างการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้ให้ข้อคิดแก่คณะผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานว่าขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพราะอนาคตและทิศทางการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการทำงานและความรับผิดชอบของทุกคนโดยผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐต้องร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติค่ะไปดูทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะจัดกิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านที่ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านเพื่อส่งต่อความห่วงใยความปรารถนาดีและกำลังใจจากชาวสวนดอกไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ประชาชนและครอบครัวผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนประกอบด้วยหมอนเปี่ยมสุขจำนวน700ชิ้นผ้าห่มจำนวน700ผืนพัดลมผ้าอ้อมผู้ใหญ่และสิ่งของจำเป็นอื่น
1: ๆรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าหมอนเปี่ยมสุขสื่อถึงความอบอุ่นและความปรารถนาให้ผู้รับมีความสุขและมีกำลังใจขณะที่สวนดอกรวมน้ำใจสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการหยิบยื่นความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจแก่สังคมโดยเฉพาะในยามที่ประชาชนกำลังเผชิญกับความยากลำบากความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งของจำเป็นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งมอบกำลังใจและแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านซึ่งตอนนี้จังหวัดน่านเองนะคะก็ได้มีการฟื้นฟูหลังจากที่เกิดปัญหากับอุทกภัยค่ะอย่างที่อำเภอปัวที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็คนค่อนข้างนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะค่ะมาติดตามในเรื่องของการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือค่ะมหาวิทยาลัย4แห่งได้ผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจกับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
2: การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบ่มเพาะและเร่งรัดกลุ่มเศรษฐกิจจัดขึ้นที่โรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสวส.และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.

0: กอบการตลอดจนเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดและแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อให้การ
1: มันจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยากๆได
0: ้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงานของเครือข่ายในระยะแรกบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งในการหนุนเสริมผู้ประกอบการและแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เชียงใหม่เราก็มี SCU เยอะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างทำแต่วันนี้ทางเชียงใหม่เราก็มีโอกาสได้คุยกับหลายภาคส่วนทำให้เกิดเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาการทำให้เชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์ที่ประชุมคราวที่แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทำให้เป็นรูปธรรมแม้ว่ามันจะยากแต่ว่าก็ลองทำกันดูนะครับนี่ก็เป็นบทบาทของปปท.ที่จะทดลองทำงานด้วยกันนะครับเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
0: เชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์จะเป็นพื้นที่ทดลองให้ภาคส่วนต่างๆทำงานร่วมกันจากโจทย์จริงเช่น PM 2.5และมิติด้านวัฒนธรรมขณะที่ภาคเอกชนหรือผู้บริจาคที่สนับสนุนผ่านกองทุนสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำไปหักลดหย่อนได้ถึง 200% ซึ่งจะช่วยดึงทรัพยากรจากภาคธุรกิจเข้าสู่การแก้ปัญหาสาธารณะมากขึ้น
3: เชียงใหม่เองเนี่ยมีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย17แห่งนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขยายได้มากกว่านี้นะครับโดยกลไกในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันผ่าน SE ได้นะครับโดยการเปิดโอกาสอย่างที่ท่านผู้ว่าแจ้งนะครับว่าจะต้องมีโมเดลธุรกิจที่มีโอกาสอย่างแท้จริงกลไกของวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะสามารถช่วยทั้งเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนใจจะเข้ามาช่วยนะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์ในการจัดจ้างภาครัฐนะครับที่สามารถจัดจ้างได้โดยตรงนะครับโดยไม่ต้องมีการบิดดิ้งนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงได้มากขึ้น
0: การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายกำหนดทิศทาง Northern SE Network และแนวทางความร่วมมือระหว่างสวส.มหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งและภาคีในพื้นที่และรวบรวมข้อมูลจากวิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำข้อเสนอจากผู้ประกอบการไปพัฒนากลไกสนับสนุนในระยะต่อไปทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: นี่ก็เป็นการรวมพลังของการทำงานทุกภาคส่วนที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนในมิติต่างๆครอบคลุมทุกมิตินั่นเองค่ะ
5: ใช่ค่ะไปดูทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจที่พักบูติกเชียงใหม่ค่ะเลือกนายกสมาคมคนใหม่พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ส่งเสริมความรู้ด้าน AI และสร้างมาตรฐานที่พักบูติกเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวค่ะที่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่สมาคมบูติกเชียงใหม่จัดประชุมวิสามัญเพื่อแถลงนโยบายประจำปีของสมาคมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะกับสมาชิกสมาคมที่ปัจจุบันมี52สถานประกอบการพร้อมโหวตเลือกนายกสมาคมคนใหม่ซึ่งสมาชิกได้ให้การต้อนรับรับรองนางสาวจารุจันทร์วัฒนลักษณ์เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจที่พักบูติกเชียงใหม่โดยมีนายวีรวิทย์แสงจักรผู้ก่อตั้งสมาคมร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีตั้งแต่ปี2569ถึงปี2571
4: นายกสมาคมคนใหม่เปิดเผยว่ารู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจและนโยบายที่อยากจะทำนั่นก็คือการนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักบูติกสร้างมาตรฐานที่พักบูติกเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยวถึง70%ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
6: สมาชิกของสมาคมบูติกเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กห้องพักจะไม่เกิน40ถึง45แล้วจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นใช้คำว่าในพื้นที่ผู้ประกอบการโลโก้ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักนั่นหมายความว่าเรากำลังช่วยฟันเฟืองตัวเล็กๆเนี่ยให้สามารถหมุนวงล้อในการที่จะดำเนินเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นการกระจายรายได้อีกส่วนนึง
5: การนำ AI มาปรับใช้กับนักธุรกิจประกอบการที่พักอย่างนี้นะคะก็จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไปอีกด้วยค่ะพาไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งข่าวสำคัญค่ะทางด้านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ค่ะจัดงานลานนาเอ็กซ์โป2026ยกระดับสินค้าและบริการล้านนาสู่ตลาดไทยและต่างประเทศอย่างยั่งยืนคาดมีรายได้สะพัดกว่า200ล้านบาท ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

0: ยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเปิดงานลานนาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลภายใต้แนวคิด The Lanna Psyche forSustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนจากจังหวัดลำพูนและลำปางร่วมพิธี
1: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของ54หน่วยงานมีพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 1,161 บูธพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมบนเวทีกลางและการแสดงของศิลปินตลอด7วันซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า200ล้านบาทโดยเน้นการเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์รวมมากกว่า140คู่เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีประเทศบ้านพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่เช่นญี่ปุ่นจีนอินเดียพม่าเป็นต้นร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยพร้อมเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสเสน่ห์ของล้านนาเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในช่วงนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ประเทศไทยของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครก็คาดว่าน่าจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าผู้ที่มาประชุมอะค่ะเขาก็ต้องมีผู้ติดตามมีสื่อมวลชนทีนี้ละค่ะในช่วงระยะเวลานี้ที่มีการจัดประชุมถึงวันที่18เนี่ยก็จะต้องท่องเที่ยวไปในภูมิภาคต่างๆแน่นอน
0: แน่นอนค่ะไปดูกันต่อในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะที่ได้มีการประชุมยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองการท่องเที่ยวที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมหารือการยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดลำพูนอย่างมีมาตรฐานเพื่อรับรองการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดลำพูนจึงเห็นควรผลักดันชมรมร้านอาหารจังหวัดลำพูนเป็นสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพิ่มความน่าเชื่อถือในการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกจังหวัดโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยดำเนินการหลัก
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้พบกับคุณชลำพลและคุณสุวิมลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจันจิลาคุณนิชนันท์ครับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับและการช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงการเยียวยาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มาติดตามนะครับข่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนครับผมชลำพลสวัสดีครับ
1: ดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
2: ครับของผมแน่นอนครับว่ายังมีประเด็นในเรื่องของการก่อติดนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับรวมไปถึงการเยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ค่ะของดิฉันวันนี้นะคะก็จะมีการนำผับนะคะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และทำขนมไทยซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามค่ะ
2: ครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารแรกกันเลยดีกว่าครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นะครับจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับได้พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรนะครับและวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: นายสันติรังสีรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานศาลทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสานักเรียนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลณศาลาประชาคมจังหวัดโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดวางพานพุ่มและพวงมาลาถวายราชสักการะก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์89รูปบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอด70ปีแห่งการครองราชซึ่งทรงมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปและวางพวงมาลาถวายราชสักการะณบริเวณศาลากลางจังหวัดก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วประเทศนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดโดยมีพระเทพพัชรบัณฑิตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปมีข้าราชการหน่วยงานศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาประเทศและการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกภูมิภาคนายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณศาลากลางจังหวัดโดยมีพระราชวชิรบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมก่อนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปและวางพวงมาลาถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านน้ำดินป่าไม้การเกษตรการแพทย์ศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานกิจกรรมวันนวมินทรมหาราชโดยมีพระเทพวชิรเวทีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไทยธรรมทอดผ้าไตรสิกไตรวางพวงมาลาและนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง90วินาทีก่อนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดรัชสมัยนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์89รูปณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิงโดยมีพระเมธีวัชรภูสิทธิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยงานศาลทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์วางพวงมาลาและถวายราชสดุดีณโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจากนั้นประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระศรีวิกรมมุนีเจ้าอาวาสวัดตะพานหินและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางอุบลเดชรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐศาลทหารและตำรวจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณอาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดก่อนวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงโครงการพระราชดำริหลายพันโครงการรวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปิดท้ายที่จังหวัดอุทัยธานีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาณวัดมณีสถิตกปิฏฐารามหรือวัดทุ่งแก้วโดยมีหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรทางนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทางนี้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรตลอดจนพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศ
4: กองทัพภาคที่3นะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพลโทรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณอิสรีบุญยะ

0: ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณสระ2ห้องพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้บังคับบัญชากำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกและจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพัฒนาสถานที่สำคัญให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมจิตสาธารณะและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
1: ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพลตรีชาตรีสงวนธรรมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีภายใต้โครงการ10ล้านหยดทศวรรษทศมินณสโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กำลังพลมีผู้ร่วมบริจาค52นายได้โลหิตรวม 28,000 ซีซีกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมและสนับสนุนการจัดหาโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลมาต่อกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่จังหวัดพิจิตรได้จัดงานบางมูลนาครวมใจเทิดไทยราชวงศ์จักรี125ปีพระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาคเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อรัชกาลที่5เสด็จประพาสบางมูลนาคนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานบางมูลนาครวมใจเทิดไทยราชวงศ์จักรี125ปีพระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาคณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาคพร้อมด้วยนางเบญจมาศภูมิถาวรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรักษาราชการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและส่วนราชการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
0: การจัดงานนะคะเพื่อย้อนรำลึกถึงวันที่12ตุลาคม2444ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือทางชลมารคประทับแรมริมแม่น้ำน่านและเสด็จเยี่ยมราษฎรบริเวณคลองบุษบงซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองภูมิในอดีตภายในงานนะคะมีประชาชนร่วมแต่งกายสมัยรัชกาลที่5พร้อมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะชมนิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีตตลาดย้อนยุคและการแสดงของชาวอำเภอบางมูลนาคเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยค่ะค่ะที่เทศบาลตำบลกกโกจังหวัดลพบุรีนะคะจัดเตรียมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้และสัมมนาเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเป็นประธานแถลงข่าวโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษาประจำปี2569โดยมีนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมงานนะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระสงฆ์39รูปจาก7วัดในตำบลกกโกได้แก่วัดดงน้อยวัดบ้านไร่วัดขุนนวลวัดบ้านใหม่วัดป่าสักวัดกกโกและวัดโคกม่วงโดยมีพระครูจันทระสิริธรเจ้าอาวาสวัดดงน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ
1: ์ภายในงานนะครับยังมีกิจกรรมสำคัญนะครับได้แก่ขบวนแห่เทวดานางฟ้าบูชาพระพุทธไสยญาติซึ่งมีขนาดนะครับ45เมตรกว้าง4เมตรนะครับและสูง16เมตรขบวนนางรำสีกกโกนะครับวงดนตรีมโหรีการ

0: แสดงของกลุ่มชาติพันธุ์และตลาดวัฒนธรรมกกโกโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมแต่งกายนุ่งโจงห่มสบายเพื่อร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนะครับเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนนะครับได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนเทวโลกนะครับสำหรับตำบลกกโกชาวบ้านจะจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งข้าวต้มลูกโยนยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นถวายพระสงฆ์นะครับเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทยวิถีพุทธด้วยครับมาติดตามในเรื่องของ IMF กันบ้างนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิด Thailand Pavilion นะครับน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาประเทศในงาน IMF World Bank 2026ขณะที่รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังได้ชู AI สร้างงานเพิ่มรายได้ให้คนไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไทยพาวิเลียนเดอะรอยัลเลกาซี่เอ็มพาวริ่งพีเพิลบิลดิ้งเรสซิเลนซ์ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและสังคมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและศักยภาพของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคมอายุยืนรวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: ด้านดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน AI โดยไทยมุ่งขับเคลื่อน AI ใน3เป้าหมายได้แก่ All in AI, AI in All และ AI for All ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์พร้อมทั้งปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมทั้งเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศเพื่อให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลิตภาพทั้งภาคเกษตรการผลิตสุขภาพท่องเที่ยวการเงินโลจิสติกค้าปลีกและ SME ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงนอกจากนี้เวทีการเสวนาเยาวชนกับแหล่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียในยุค AI ยังเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของเยาวชนต้องครอบคลุมมากกว่าความรู้และทักษะการใช้ AI โดยต้องพัฒนาการศึกษาและทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตเพิ่มโอกาสในการได้รับประสบการณ์การทำงานและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ครับ
2: Everybody's trying to see what role they were anchoring there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ไอ้ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
6: ไหนดูสิ
7: เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
8: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
7: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
9: ่
7: ะ
9: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
0: 16:46 น.นะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอบางระกำติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนถึงบ้านค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงศิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอบางระกำเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินลุยน้ำเข้าไปมอบถุงยังชีพถึงบ้านเรือนพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดครอบคลุม3จุดได้แก่บ้านบางแก้วหมู่ที่3ตำบลท่านางงามบ้านหวังแร่หมู่ที่3ตำบลชุมแสงสงครามและอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่2บ้านชุมแสงสงครามตำบลชุมแสงสงครามพร้อมจัดมอบสิ่งของในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะคะเพื่อให้ประชาชนใกล้เคียงเข้ารับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง
0: บริษัทปตท.สผ.โครงการ S1 นะครับได้สนับสนุนถุงยังชีพและน้ำดื่ม300ชุดมูลค่ารวมกว่านะครับ 155,501 บาทนะครับขณะที่กองทัพอากาศโดยกองบิน46ได้ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพณจุดที่3นะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะครับได้รับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากนายธีรศักดิ์ศรีสมพงษ์ในอำเภอบางระกำนะครับและได้รายงานการบริหารจัดการน้ำจากโครงการชลประทานพิษณุโลกนะครับณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่2บ้านชุมแสงสงครามสถานการณ์อุทกภัยนะครับเกิดจากฝนตกต่อเนื่องประกอบกับมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งนะครับส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำท่วมใต้ถุน65ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรนอกเขตบางระกำโมเดลได้รับผลกระทบ2รายรวม25ไร่ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมได้เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับมาติดตามในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับทุกหน่วยงานนะครับดูแลพี่น้องประชาชนและเร่งเยียวยาความเสียหายครับนายชุมพลเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายมารุตศรีพึ่งส.ส.นครสวรรค์เขต4พรรคภูมิใจไทยนะครับได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจำนวน433ชุดส่วนในช่วงบ่ายนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายชานนท์ไทยเศรษฐ์ ส.ส.นครสวรรค์เขต2พรรคภูมิใจไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบสิ่งของช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจำนวน80ชุดและที่ว่าการอำเภอกรกพระจำนวน200ชุดรวมทั้งสิ้น713ชุดข้อมูลณวันที่12ตุลาคม2569นะครับจังหวัดนครสวรรค์ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ 5,333 หลังคาเรือนนะครับขณะที่จังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแล้วนะครับ14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้านและ23ชุมชนนะครับ
1: พร้อมกันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการจัดหาศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องอพยพและเยียวยาความเสียหายด้านเกษตรพร้อมขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟู
0: ครับก็ทั้ง2จังหวัดก็หน่วยงานภาครัฐนะครับก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้เองน้ำเนี่ยจะเริ่มหายไปละแต่ว่าก็เข้าสู่ในเรื่องของการเยียวยาครับ
1: ค่ะไปกันที่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกนะคะปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรพัฒนาไอออร์แกนิกฟาร์มจากสวนมะนาวสู่ฟาร์มผักผลิตปลอดนะคะขออภัยค่ะฟาร์มผักผลผลิตนะคะปลอดภัยพร้อมต่อยอดผำพืชพื้นถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมไทยค่ะนางสาวจินตนาหึกขุนทศอายุ43ปีเจ้าของไอออร์แกนิกฟาร์มตั้งอยู่เลขที่นะคะ134หมู่ที่9ตำบลนครป่าหมากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเริ่มต้นทำเกษตรนะคะจากสวนมะนาวเมื่อปีพ.ศ. 2557ก่อนปรับเปลี่ยนแนวคิดมาสู่การทำเกษตรผสมผสานลดการใช้สารเคมีและทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดรวมถึงศึกษาแนวทางเกษตรอินทรีย์จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2567ได้พัฒนาเป็นไอออร์แกนิกฟาร์มโดยนำพื้นที่ฟาร์มประมาณ23ไร่และโรงเรือนเดิมนะคะประมาณ8ไร่มาปรับใช้ปลูกผักทั้งระบบไฮโดรโปนิกและการปลูกลงดินมุ่งเน้นทำความสะอาดและความปลอดภัยผ พร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP ค่ะ
0: นอกจากผักสลัดเคลขึ้นช่ายแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันแล้วนะครับฟาร์มยังได้มีการพัฒนานะครับผำพืชน้ำขนาดเล็กโดยได้มีการปรับโรงเรือนนะครับให้ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ส่งผลให้ผลผลิตครับเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับระบบเดิมพร้อมใช้น้ำ RO นะครับในการดูแลพืชแล้วนำผำมาแปรรูปเป็นผงนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าปัจจุบันฟาร์มนะครับได้พัฒนาผงผำนะครับเป็นส่วนผสมในขนมไทยหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับรอดช่องผำบัวลอยผำขนมเปียกปูนและทองม้วนสดผำนะครับรวมไปถึงแนะนำเมนูอาหารนะครับอย่างคั่วผำแกงผำแล้วก็ไข่เจียวหมูสับผสมผำนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนะครับก็มีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นผักสดผำสดผงผำผงเคลนะครับแล้วก็ผงผักรวมนะครับโดยผำสดเนี่ยจำหน่ายกิโลกรัมละ220บาทนะครับผงผำนะครับขนาด80กรัมก็ราคาประมาณ399บาทนะครับผงเคลแล้วก็ผงผักรวมเนี่ยราคา289บาทแล้วก็ผักเป่าปลอดสารพิษนะครับชนิดต่างๆเนี่ยกิโลกรัมละ90บาทนะครับซึ่งคุณจินตนานะครับก็กล่าวว่าการทำเกษตรในปัจจุบันต้องพร้อมนะครับที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตามตลาดนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยนำปัญหานะครับมาหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ทดลองสิ่งใหม่ๆพร้อมกับต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ iOrganic Farm ครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติกันบ้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เองครับน้ำตกบ้านปางข้าวสารอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็กลับมามีสายน้ำไหลนะครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับก็แห่เล่นน้ำแล้วก็พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเลยครับผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานว่านะครับน้ำตกบ้านปางข้าวสารตำบลแม่เล่นะครับอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็กลับมามีสายน้ำไหลอีกครั้งนะครับหลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันก็ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาพักผ่อนและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบนะครับแล้วก็น้ำใสสะอาดคุณอนันต์กัลยาครับกำนันตำบลแม่เล่นะครับก็เปิดเผยว่าน้ำตกแห่งนี้นะครับอยู่คู่กับหมู่บ้านเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนปี2520นะครับโดยชาวบ้านก็รู้จักกันดีแล้วก็สามารถลงเล่นน้ำได้ในช่วงฤดูฝนนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับของทุกปีอย่างไรก็ตามครับปริมาณน้ำเนี่ยเขาบอกว่าจะขึ้นอยู่กับฝนในแต่ละปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนภายนอกก็ยังไม่ค่อยรู้จักจนกระทั่งปีนี้นะครับก็มีการเผยแพร่ภาพนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ทางด้านคุณน้ำเพชรนะคะนักท่องเที่ยวเปิดเผยว่าได้เดินทางมาตามภาพที่เห็นในสื่อสังคมออนไลน์และประทับใจนะคะกับน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำใสบรรยากาศเงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติพร้อมเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะให้มาสัมผัสสำหรับผู้ที่สนใจสามารถวางแผน ขออภัยค่ะเที่ยวชมในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนโดยควรคำนึงถึงปริมาณน้ำและความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำพร้อมช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะทั้งนี้นะคะสามารถปักหมุดได้ที่ทำการกำนันตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่การเดินทางไปยังน้ำตกบ้านปางข้าวสารได้นะคะ
0: ครับก็ยังไปท่องเที่ยวกันได้นะครับจนถึงเดือนหน้าเลยครับถึงเดือนพฤศจิกายนครับ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดลพบุรีนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันโดยแปลงแรกนะคะของปีนี้เริ่มบานสีเหลืองแล้วนะคะโดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้นะคะจนถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้ค่ะจังหวัดลพบุรีนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันโดยแปลงแรกของปีนี้นะคะเริ่มบานเหลืองอร่ามที่อำเภอเมืองนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของดอกทานตะวันท่ามกลางฉากหลังภูเขานะคะเริ่มสัมผัสบรรยากาศท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ที่พื้นที่หมู่ที่7ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยนะคะจะเห็นเป็นฉากหลังเป็นภูเขา3ลูกได้แก่นะคะเขาจีนแลเขากระโดงและเขาโหนกวัวสร้างทัศนียภาพที่สวยงามโดดเด่นทุ่งดอกทานตะวันแปลงนี้นะคะปลูกโดยคุณจำหลัดอินเผือกเกษตรกรวัย55ปีบนพื้นที่กว่า8ไร่เป็นการปลูกทานตะวันนอกฤดูนะคะซึ่งปกติจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามของดอกทานตะวันในช่วงปลายฝนต้นหนาวก่อนฤดูปกติค่ะ
0: ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับการท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันนะครับก็ยังช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็ชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดทานตะวัน โดยทานตะวันนะครับยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำเมล็ดนะครับไปสกัดน้ำมันใช้เป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์นะครับและนำต้นอ่อนเนี่ยไปบริโภคได้อีกทั้งนะครับยังช่วยปรับปรุงสภาพดินนะครับสำหรับการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าชมทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกนะครับของฤดูกาลได้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ค่าเข้าชมนะครับคนละ20บาทนะครับก็มีที่จอดรถฟรีก็สามารถค้นหาเส้นทางนะครับผ่าน Google Map ได้เลยครับผ่านด้วยคำว่านะครับไร่จำหลัดเฟส2นะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: BT Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปากันกุ้งเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินตั้ง ABT นอตช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้เราอยู่กับที่วัดจังกำ อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธาตุจังกำแห่งนี้พระธาตุจังกำแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่านเลยไหมครับพระอาจารย์ครับ
1: ใช่ฮะวัดพระธาตุจังกำเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่านและเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัดน่านมีชื่อว่าวัดพระธาตุจังกำวรวิหาร สร้างเมื่อปี1949โดยพญาภูเข่งเป็นผู้สร้าง
0: อายุก็เกือบ700ป
1: ีอายุก็619ปีฮะ
0: ที่วัดมีโบราณสถานอย่างที่สำคัญพ้องนะครับ
1: สำหรับวัดพระธาตุจังกำก็จะมีพระอันดับแรกคือพระธาตุจังกำเนาะมีจ้างล้อมรอบพระธาตุอยู่ทั้งหมด24เชือก24ตัวซึ่งทั้งเมืองเหนือเฮาก็ฮ้องว่าเป็นวัดเป็นลักษณะกำเนาะกำเจดีย์ไว้นะฮะจังกำอันดับที่2ก็คือพระวิหารหลวงพระวิหารหลวงนี่จะมีเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าหลวงเนาะพระเจ้าหลวงซึ่งกำว่าหลวงนี่หมายถึงองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่ของเมืองเหนือเฮาฮ้องว่าหลวงแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหอพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหอพระไตรซึ่งอยู่ทางด้านข้างนี่เองนะแล้วก็เฮาก็ปัจจุบันก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธนันทบุรีศรีสักยมุนีหรือพระเจ้าทองคำแล้วก็ถัดมาก็จะมีเจดีย์ทิพย์เจดีย์ทิพย์แล้วก็พระเจ้าทันใจแล้วก็มีสถูปบรรจุอธิเจ้าผู้ครองนครน่านมีทั้งหมด3พระองค์
0: ครับ
1: ก็จะมีพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชองค์กลางก็จะเป็นพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชองค์สุดท้ายเพศก็จะเป็นพระเจ้ามหาพรหมสุรธาดาซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายองค์ที่64นะ
0: ครับครับมาแอลเมืองน่านจะเห็นว่าพระธาตุจังกำสูงเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองเลย
1: เจริญพร
0: ถ้าใครมาแอลก็ต้องมากราบไหว้และมาสักการะสักการะนะครับ
1: เจริญพร
0: มีโอกาสได้มาแอลมาค่ำเมื่อคืนก็ยังตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามมันจะเปิดไฟถึงกี่โมงนะครับ
1: วันธรรมดานี่ก็ประมาณ3 ทุ่มนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี่ก็จะประมาณ5 ทุ่มนะฮะปิด
0: แล้วแต่อันศรัทธาที่สะดวก
1: ถ้าผมมาหลาย
0: สาธุครับผมอยากจะขออันพระอาจารย์ช่วยพระท้องว่ามีคติธรรมในการใช้ชีวิตในการทำงานของประชาบ้านประชาชนในวัยช่วงนะครับการทำงานค่อนข้างที่จะมีความเครียดสักหน่อยนึงครับครับ
1: สำหรับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือหัวใจเศรษฐีเนาะหัวใจเศรษฐีมีอยู่4ข้อนะข้อที่1คือขยันหาข้อที่2รักษาดีข้อที่3มีกัลยาณมิตรข้อที่4ใจชีวิตอย่างพอเพียงทั้งหมดทั้ง4ข้อนี่ถ้าเฮาปฏิบัติได้ก็ถือว่าเฮาจะได้เป็นเศรษฐีคือเป็นคนที่มั่งมีสีสุขเน
0: า
1: ะ
0: ครับอยากคือพระอาจารย์ขยายความแต่ละข้อแห่งกรรมนึงครับขยันใจขนาด
1: ครับขยันหาก็คือต้องมันเนาะต้องมันขยันบุคคลโบราณบอกว่าถ้าเฮาลูกเจ้าเฮาจะได้กินผักตั้งป่ายถ้าเฮาลูกขวาเฮาจะได้กินผักตั้งเก้าก็คือว่าผักต่างๆนี่เฮาจะกินยอดมันเนาะแต่ถ้าเฮาลูกขวาเฮาก็จะได้ยอดแก่มันเนี่ยนอนอ่อนเบิดเอากินให้หมดขยันหารักษาดีหลังจากได้เข้าของมาแล้วเฮาก็ต้องรักษาต้องรักษาตัวเองบ่จะว่าทิ้งขว้างอย่างต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะสังเกตคนปัจจุบันนี่เนาะเวลาทำงานเนี่ยเขาจะชอบละพวกจอบพวกเสียมพวกอย่างต่างๆละไว
0: ้
1: บอร์ดอุปกรณ์ต่างๆละไว้โดยบอร์ดได้หลังจากทำงานเสร็จแล้วจะต้องเก็บให้เรียบร้อยมันก็จะต้องได้ซื้อบ่อยนะ
0: คร
1: ับรักษาดีรักษาของทุกอย่างดีไว้ดีข้อที่สามกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรก็คือมีคนดีเป็นเปื้อนเนาะถ้าเขามีคนดีเป็นเปื้อนแล้วเขาจะสามารถจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็จะบ่มีการเบียดเบียนกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะฮะข้อสุดท้ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอันนี้ก็เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพิ่นก็ใจเศรษฐกิจพอเพียงก็คือลักษณะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่พยายามหาสิ่งที่มันมีอยู่เนาะ ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะ
0: สำคัญขนาดเลยการทำงานแบบเดียวนี่อย่างแรกก็คือต้องอดทนก่อนละ
1: เจริญพร
0: แล้วก็อันสี่ข้อที่พระอาจารย์สอนก็คือ
1: ขยันหา
0: ขยันนอก
1: ขยันหารักษาดี
0: รักษาดีก็คือการรักษาของที่เรามีนะคืออยู่เมิน
1: ข้อที่สามมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีข้อที่สี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
0: ที่สำคัญเลยแบบเดียวสังคมปัจจุบันข้อสามการคบเพื่อนคบฝูงสำคัญขนาดเลยจะคือพระอาจารย์ได้ตักเตือนหรือว่ามีข้อคิดสำหรับการคบเพื่อนตัวครับว่าปัจจุบันมีพระท้องว่ามีข้อคิดจะใดที่ในการคบเพื่อนนะคร
1: ับในการคบเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมงคลสูงสุดนะถ้าเขาคบเพื่อนดีๆในมงคล38ข้อข้อแรกเลยพระพุทธเจ้าบอกว่า อาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็มีความหมายว่าการอาเสวนาก็คือการบ่คบคนบ่ดีเนาะอาเสวนาจะพาลานังคือคบคนไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตเพราะว่าการคบคนเนี่ยถ้าเขาคบคนบ่ดีเขาก็จะป้าเขาไปได้ทำในสิ่งที่บ่ดีอย่างเช่นยาเสพติดก็หรือว่าปัญหาการความก้าวร้าวในสังคมอย่างต่างๆมันจะเกิดปัญหาขึ้นนั่นการคบเพื่อนดีๆก็ถือว่าเป็นมงคลที่ชีวิตนะฮะ
0: มีคนบอกผมว่าเพื่อนมันต้องมีนักก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ขอคือเป็นคนดีน
1: ี่
0: สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: จริยพร
0: ครับแล้วมีพุทธองค์ว่ามีหลักอย่างที่เขาจะพุทธองค์ว่าเลือกคบคนที่ตามพุทธศาสนาเพื่อนได้สอนไหมก็ครับว่าการมองลักษณะคนที่ดีนี่เป็นจะได้ห้องไงครับครับ
1: ถ้าลักษณะคนดีก็คือคนดีเขาแนะนำเนาะว่าคนแนะนำเขาเขาไปต่างที่ดีอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนก็คงจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ที่อันขยันเราเรียนบ่ป้าหนีเฮียนอีตาเนาะ
0: บ
1: ่ป้าหนีเฮียนถ้าป้าหนีเฮียนแสดงว่าบ่ใจคนดีละ
0: ละ
1: ป้าเสพสิ่งเสพติดต่างๆอย่างต่างๆนี่ก็ถือว่าบ่ใจดีบ่ดีละเพราะว่าคนดีเขาคงบ่ป้าไปจะนั่น
0: สำหรับนักเรียนที่กำลังดูรายการอยู่ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
0: ส่วนคนที่ทำงานอยู่อย่างที่บอกก็คือเขาต้องมีพระท้องว่าเลือกคบเพื่อนที่ดีนะครับผมอย่างที่เห็นเราเห็นแบบเดียวนะครับบางคนนี่คบกันเป็นจัดเมินต้องมาเสียเพื่อนในเรื่องของการยืมเงินยืมสตางค์กันนะครับ
1: มี
0: การพูดท้องว่าเขาจะปฏิเสธอย่างไรครับพระอาจารย์ครับจะมีคนมายืมสตางค์เราอย่างครับ
1: ถ้าเขาบอกว่าเขาบ่มีก็ถือว่ามันก็จบเนาะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาเฮ้อเนอร์จะช่วยจะนั่นจะนี่คือความหวังเขาเนี่ยเขาก็จะต้องคล้องแวะกับเขาตลอดถ้าเขาบอกว่าตอนนี้ก็ชอบเหมือนกันบ่มีเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ก็ต้องดูคนดูคนตัวเนาะถ้าเขาบ่ดูเขาอาจจะจะทำให้เขาพี่นี่มีสินเป็นนี่เป็นสินตลอดต่อไปเห็นนะ
0: มีหลายคนที่เสียเพื่อนเสียฝูงกับเรื่องเงินก็เยอะ
1: เจริญพรก็เยอะ
0: ครับอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเศรษฐกิจมันก็ฝืดเคืองนะครับอาจารย์คร
1: ับ
0: อันคนเข้าวัดทำบุญก็น้อยลงตัว
1: ใช่
0: ครับ
1: สังเกตเวลาเราไปบิณฑบาตก็ดีไปสวดพระพิธรรมก็ดีสมัยก่อนนี้โอ้ปุณใส่ใส่ซองเยอะอยู่แต่หลังๆมาจะเหลืออยู่20บาทนะซองละ20บาทอย่างเนี้ย
0: มีผลกระทบกับวัดกับวาม
1: ีอยู่ฮะ
0: อันเมื่อเทียบกับสมัยตะก่อนช่วงโควิดคนปิกมาทำบุญออนไลน์กันนักขึ้นที่วัดก็มีช่องทางที่จะทำบุญตัว
1: มีฮะมีในพระวิหารหลวงเขาก็จะมีวัตถุมงคลตัวแล้วก็มีตู้บริจาคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กำลังจะทำปิดท้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าหลวงนะพระเจ้าหลวงปิดท้องซึ่งครบร้อยปีเมื่อใดเพิ่นจะปิดท้องเหตุเตือนหนึ่ง
0: สาธุครับ
1: จะเลยพอ
0: จะเห็นว่าในวิหารจะมีโครงเหมือนกับว่ากำลังบูรณะ
1: กำลังบูรณะ
0: สามารถมาร่วมปิดท้องได้
1: จะเลยพอ
0: สามารถออนไลน์ก็ได้หรือมาสักการะก็ได
1: ้ได้แต่คิวอาโคตเขาจะมีให้ญาติโยมได้รวมทำบุญตัวนะ
0: ครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องระวังมิจฉาชีพด้วย
1: ใช่
0: มาเดียวเพื่อนท้องว่ามีการตั้งเพจหรือว่าทำเหมือนกับว่าฮับร่วมทำบุญแต่ไม่ได้ถึงวัดแต่แน่นอน
1: ใจมีฮะมีลักษณะนั้นมีอยู
0: ่ครับอย่างอู้ถึงมิจฉาชีพมาเดียวนี้อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยเตือนสติประชาชนสักหน่อยนึงไหมเหมือนหลงเชื่อหรือว่ามีการเพื่อนท้องว่าใจง่ายเชื่อง่ายนะครับเน
1: า
0: ะ
1: เจริญพรก็เคยมีนอตมาเคยหันที่ในFacebook ก็ดีใน LINE อย่างก็ดีก็จะมีวิชาชีพเนี่ยปลอมใช่เพจใช่อย่างปลอมของวัดต่างๆก็บ่คนทําเพราะว่า เงินเหล่านี้โยมเปิ่นอธิษฐานจิตเนาะจะสังเกตเวลาเปิ่นจะทําบุญเนี่ยเปิ่นจะต้องตั้งอธิษฐานจิตก่อนอธิษฐานจิตเปิ่นอาจจะบอกขอให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดเฮาไปรักเขาสตังจะนั่นมาเนี่ยก็โรคภัยไข้เจ็บที่เปิ่นเป็นอยู่ก็จะกลับมาอยู่สู่ที่เฮาดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี
0: ้สาธุครับช่วงปีที่ผ่านมานี้เมืองน่านก็โดนน้ำท่วมนักเหมือนกัน
1: เจริญพร
0: ที่วัดพระราชังคำนี่โดนก็ครับ
1: วัดจังคำนี่ถือว่าเป็นนั่นเขาห้องว่าเป็นความคิดของคนโบราณนะที่เป็นสร้างวัดโดยตำบลนี้จะมีลักษณะเป็นหลังเตาเนาะหลังเตาเป็นเนินสูงน้ำจะบ่ท่วมสักเตื
0: ้
1: อแต่ถ้าวัดรอบนอกแล้วจะท่วมหมดเลยตอนนี้มันจะเป็นเนินคล้ายๆเป็นหลังเตา
0: แม่นครับถ้าสังเกตจะเห็นที่นี่สูงกว่า
1: ใจสูงกว่าที่อื่นเจริญพร
0: ครับแล้วตอนที่น้ำท่วมเห็นวัดได้ช่วยเหลือทำอาหารอะไรอย่าง
1: ใช่ครับทั้งวัดเขาจะทำทุกวันตั้งแต่น้ำท่วมมันแหลกก่อนกองผู้ข่าวว่าน้ำท่วมกองผู้เจ้ามาเขาก็ประกันช่วยกันตั้งโรงทานก็มีคนมาสนับสนุนเยอะช่วยพระเนนก็ช่วยกันทำเต็มที่ฮะ
0: แสดงว่าการพืชตาเนี่ยก็ยังสำคัญสำหรับมนุษย์
1: เจริญพร
0: นะครับดันอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยพุทธองว่ากระตุ้นจิตใจคนให้ตาแห่งสักหน่อยนึงครับเพราะว่าเดียวคนพุทธองว่าทำบุญกันน้อยครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นบัญญัติเบื้องต้นเลยเกี่ยวกับการทาการให้ทานเนาะถ้าสูงขึ้นมาก็คือการรักษาศีลและก็ถ้าสูงกว่านั้นก็คือการปฏิบัติสมาธิภาวนาเนาะการให้ทานนี่เป็นหัวห้องว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะว่าพระเนนอยู่ในวัดเนี่ยเขาเปิ่นบ่ได้ทำมาหากินอันหยังก็อาศัยญาติโยมช่วยเหลือเกื้อกูลก็ในโบราณเปิ่นก็บอกว่าจะได้บุญได้กุศลเนาะได้บุญก็ด้วยการให้ทานแต่การให้ทานเขาก็จะต้องเลือกด้วยก็จะว่าจะให้แบบมั่วๆเลยก็บ่ได้เขาก็ต้องพอดูความเหมาะสมตัวเน
0: าะอันบางคนบอกว่ามีน้อยก็ทำบุญน้อยก็ได้
1: เจริญพร
0: มีนักก็ทำบุญนักบางคนเชื่อว่าฉันทำบุญน้อยฉันจะได้พูดท้องว่าได้บุญน้อยอีกม
1: ัน
0: มีแตกหรอครับ
1: มันบอกถึงขนาดนั้นมันอยู่ที่เจตนาเนาะมันคือมันเป็นความคิดอาจจะเป็นกำอู้ของเขาว่าถ้าทำบุญน้อยก็ได้น้อยเน้อทำบุญหลายก็ได้หลายความจริงแล้วพระพุทธเจ้าบนตรัสไว้เลยว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเรากล่าวเจตนาเป็นกรรมถ้าเขามีเจตนาดีในการจะให้ทานเนี่ยเขาก็ได้บุญอยู่แล้วเพราะมันสำเร็จตีกันตีเจตนานะ
0: แล้วก็เปิ้นท้องว่าทำบุญต้องถูกคนตัวถูกเวลากาลเทศะตัวไหมครับ
1: เจริญพรทำบุญก็ต้องถูกอย่างเช่นเฮามาถวายแก่พระพุทธศาสนาแต่ตมะกะยังคาใจอยู่เกี่ยวกับญาติโยมปัจจุบันนี่เนาะบอกว่าบ่มาวัดละเพราะว่าวัดมีเงินจะอันยีแล้วจริงๆแล้วบ่ใจเพราะว่ามันเป็นบางวัดอยู่เนาะบางคนก็บอกว่าพระบอกควรจะหับเงินหับท้องความจริงเขาถ้าเขาลึกๆแล้วเนี่ยเวลาเขาไปหั่นไปนี่เขาจะต้องใจเงินหมดเลยแต่ว่าเขาก็ใจแบบมีสติเขาบอกจะว่าไม่มีเยอะแยะมากมายฉะนั้นก็เลยบอกว่าเขาไปทำบุญกับโรงพยาบาลหรือกับคนอยากจนจะได้บุญกว่าจริงๆเนี่ยบอกใจเพราะว่าการทำบุญกับเขาห้องเนื้อนาบุญเนาะเป็นพระสงฆ์สามเณรทั้งหมดที่บวชมาเนี่ยพาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วถือว่าเป็นเนื้อนาบุญเขาก็จะได้บุญกุศลนักกว่าสติเขาคือกับคนธรรมดาทั่วไปนะฮะ
0: แสดงว่าการทำบุญนี่หมายว่าจะนักจะน้อยถ้าทำบุญกับพระสงฆ์นี่ถือว่าเปิดค้ำจุนศาสนา
1: เจริญพรจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถ้าเฮาบ่มีศาสนาบุคคลในการช่วยกันสืบทอดนี่ก็จะทำให้ศาสนาพุทธเฮาสั้นลงไปนะฮะ
0: อย่างน้อยก็กล้าน้ำกล้าไฟบำรุงวัดบามีความสวยงาม
1: เจริญพร
0: คร
1: ับ วัดที่งามๆทั้งหมดก็อาศัยเงินจากญาติโยมรวมทำบุญมาเขาก็มีการจัดสรรถวายพระเนนเพื่อที่จะเป็นค่าอาหารโดยเฉพาะที่วัดเท่านี้ตั้งวัดเขาได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิ่นได้พระราชทานพัตหารถวายพระเนนวัดเฮาจะมีโรงเรียนประจำก็วัดนี้มีสามเณรอยู่ประมาณ200กว่ารูป200กว่ารูปตอนนี้ก็เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนะฮะในบริเวณวัดนี่ฮะทางวัดเฮาก็จะมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้สนับสนุนถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีเงินปัจจัยถวายพระเนนไว้ซื้อกับข้าวกับป๋าถ้าเป็นวันธรรมดาก็ อาศัยพระบารมีของสมเด็จพระเทพปืนได้พระราชทานภัตตาหารเพลพระราชทานโดยมีเมบ้านมาทำอาหารถวาย
0: การทำบุญกับพระกับสงฆ์แล้วเพื่อนพ้องว่าทำบุญแถมอย่างหนึ่งก็คือทำบุญกับพระในวัดในบ้าน
1: เจอพอในบ้านกับตัวแม่ก็คนจะดูแลถือว่าเป็นมงคลชีวิตเหมือนกันมาตาปิตุอุปถานังการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลสูงสุดเหมือนกันฮะอันนี้พระพุทธเจ้าผลตรัสไว้ในมงคล38ถ้าจะได้ญาติโยมไปศึกษาไปเปิดใน Google ดูว่ามงคล38มีอย่างพ่องเบื้องต้นข้อแรกก็คือไม่คบคนพาลข้อที่2ก็คบบัณฑิตข้อที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาไล่ไปถึง38ข้อนะ
0: อู้ถึงพิธีกรก็ต้องไปซ้อไปอ่านเพราะล่าสุดมงคล38ประการ
1: เดีย
0: ว
1: มีฮันโมกนะฮะ
0: มาเดียวคนบ่ค่อยฮู้
1: เจริญพรธรรมะ
0: ครับ
1: เพราะว่าส่วนมากคนเฮามักจะฟังจากคนอื่นมาโดยบ่ได้ศึกษาด้วยตัวเองมันก็เลยทําให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นนัก
0: ครับ
1: โดยเฉพาะที่เป็นพิธีกรก็ดีเป็นผู้บุคคลสําคัญต่างๆเนี่ยต้องเฮียนฮู
0: ้ครับพลิกมาที่วัดเฮาหำกำหนึ่ง
1: เจริญพร
0: วัดวาเฮามีความสวยงามขนาดเลย
1: เจริญพร
0: ถ้ามาเมืองน่านต้องมาพลาดที่จะมาแวะวัดพระธาตุจังกัม
1: เจริญพรเพราะว่าวัดพระธาตุจังกัมนี่ถือว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในวัดในจังหวัดน่านแล้วก็มีโบราณสถานโบราณวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวัดหลวงที่อยู่ในกลางเวียงสมัยก่อนชื่อว่าวัดหลวงราชสันฐานวัดหลวงราชสันฐานนะอยู่ที่นี่เพราะว่าอยู่ในหวังคือในหอคำหอคำที่นี
0: ่จะได้เห็นวัตถุโบราณหรือว่าโบราณสถานที่เก่าแก่
1: เจริญพร
0: 600กว่าปี
1: 619ปี
0: ครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะขอพระอาจารย์นะครับผมช่วยพูดท้องว่ามีคติธรรมสั้นๆ สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันหรือว่าคนทำงานคือเอาไปใช้ในชีวิตในช่วงนี้ครับ
1: เจริญพร
0: ครับ
1: ถ้าสุดนี้เนาะอาตมาภาพก็อยากจะให้คณะศรัทธาญาติโยมท่านพิธีกรก็ดีทีมงานก็ดีก็ขอให้ใจสติในการดำเนินชีวิตเนาะเพื่อว่าเขาจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลจะละเลยแล้วก็มันศึกษาเรียนรู้ตลอดถึงนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อทำบ่อยๆเขาก็จะเกิดความชำนาญและทำให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอเจริญพร
0: สาธุครับวันนี้ได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้ชมความสวยงามของวัดพระธาตุจังกัมแห่งนี้แล้วเขาจะปิดท้ายด้วยบรรยากาศงามๆของวัดนะครับสาธุครับ
1: เจริญพร
0: ครับผมคุณผู้ชมครับเราปิกมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมนำสุขกู้วันตี5จนถึงตี5เกิงวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชุดประจำชนเผ่าม้งหลากสีสันหากมองดูผิวเผินแล้วอาจคิดว่าเป็นเส้นใยจากฝ้ายธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเป็นเส้นใยคุณภาพดีจากเปลือกของลำต้นเฮมหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากัญชงโดยชาวเขาเผ่าม้งจะปลูกและนำมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอีกทั้งกัญชงยังผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งตั้งแต่เกิดจนตายในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระทัยผลิตภัณฑ์จากเฮมหรือกัญชงและได้มีพระราชเสวนีให้มีการศึกษาการเพาะปลูกกัญชงอย่างจริงจังในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการผลิตหัตถกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทรงมีพระราชเสวนีเมื่อวันที่27มกราคม2546ว่าโดยเฉพาะกัญชงให้พิจารณาข้อดีและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้เพราะเส้นใยที่มีคุณภาพและในปีพุทธศักราช2547ว่าสมควรศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่มและจำหน่ายเป็นรายได
1: ้เส้นใยเขามีจุดเด่นก็คือเรื่องของความเหนียวความทนความแข็งแรงแล้วก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็ใส่สบายถ้าหากว่ามีการแปรรูปมาเป็นเส้นได้หรือทำเป็นเสื้อผ้าที่ถูกต้องนะคะเหมาะในการที่จะสวมใส่ในบ้านเรานะคะทั้งในสภาพอากาศหนาวก็จะทำให้อบอุ่นนะคะในสภาพอากาศร้อนก็จะโปร่งระบายอากาศได้ดีแต่ในส่วนอื่นๆของเขาก็ยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะในเรื่องของเมล็ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากบำรุงร่างกายได้ดีโดยเฉพาะในน้ำมันของเขาเนี่ยมีโอเมก้า369ในสัดส่วนที่เหมาะกับร่างกายมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่อดอกก็มีสารสำคัญที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะก็คือ CBD เนาะก็ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
0: มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้ปลูกทดแทนข้าวโพดโดยนำเมล็ดพันธุ์มาให้เนื่องจากการปลูกเพื่อใช้เส้นใยต้องใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพจำนวนมากที่สำคัญยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนทั้งเปลือกแกนเมล็ดช่อดอกและใบโดยมีการวิจัยต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายจากพระราชเสวนีในปี2547จุดก่อกำเนิดของผลิตภัณฑ์กัญชงทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า15ปีบนพื้นที่สูงสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดใช้ประโยชน์ของชาวเขาเผ่าม้งนำแปรรูปและใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายช่วยสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมให้กับชาวม้งทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก
2: ท่านก็ส่งเสริมให้เราก็ท่านบอกเราไม่ต้องทิ้งอัตลักษณ์ของเราคือเราต้องอยู่กับกัญชงเราก็ยังไงเราก็ต้องอยู่กับกัญชงแล้วอยู่แล้วแต่ท่านก็บอกให้เราอยู่ตามวิถีชีวิตของเราดีที่สุดขอขอบคุณสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านสนับสนุนมาช่วยให้กลุ่มแม่บ้านเรามีรายได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นท่านก็ยังมาช่วยให้ลูกหลานเราได้เรียนหนังสือเพราะมีโรงเรียนให้เราให้หมู่บ้านสูมั่งจะเจ้าหนังดุนดาวซื้อสูมั่งอย่าไปมองเลยสู้ชาหันเด็กไปจะมอง
0: พระเมตตาหนุนนำใจผองไทยเทิดก่อกำเนิดเกิดผลบนที่สูงสารสายใยแห่งรักคอยชักจูงแนะปรับปรุงเสริมส่งคงหัตถกรรมทั้งลำ

0: ต้นผลเมล็ดช่อดอกใบเปลือกนั้นไซนำเส้นใยมาสืบสารร้อยด้วยรักถักทอด้วยสายสัมพันธ์ประโยชน์สารพันมหัศจรรย์พืชกันชง
1: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เราสามารถที่จะจับการลำเลียงยาเสพติดได้นะครับแต่ส่วนที่เป็นยาบ้าที่50บาทเอง
3: ฉะนั้นผมจึงอยากเห็นประเทศนี้ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยคำว่าบูรณาการ
4: สวัสดีครับผมบั๊บนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เองรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการจัดการกับปัญหายาเสพติดแต่แน่นอนครับเราจัดการมาทุกยุคทุกสมัยพยายามจะเอาผู้กระทำความผิดผู้ที่ค้ายาเสพติดดำเนินการทางกฎหมายพยายามจะยึดทรัพย์จับขังคุกแต่ว่าสุดท้ายแล้ววงจรนี้ไม่เคยหมดไปจากสังคมเราครับผู้เสพยาเองเดิมทีก็บอกว่าเสพแต่ไปเป็นมาก็กลายเป็นผู้ค้าวงจรแบบนี้แหละครับถ้าเราไม่สามารถเอาผู้เสพยากลับมาคืนสู่สังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เราจะไม่สามารถตัดวงจรนี้ได้แต่ว่าการตัดวงจรนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างจริงจังและไม่ทำแบบเป็นองคาพยพหรือว่าบูรณาการร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ 3-4 ปีมานี้มีบุคคลท่านหนึ่งครับที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามสร้างเป็นรูปแบบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จและทำได้จริงๆด้วยนะครับวันนี้เลยจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารามันครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
3: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
5: ครับ
3: เราได้เห็นตัวอย่างจากที่อยู่ในพื้นที่ใน6อำเภอที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนน่ะมันระบาดมากจริงๆแล้วติดครอบครัวหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนทั้งตำบลอย่าว่าทั้งหมู่บ้านเลยมีกำนันบอกผมว่าเดือดร้อนทั้งอำเภอฉะนั้นเราเห็นเป็นปัญหาสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
5: ้ดังนั้นท่านก็เลยจับเรื่องนี้มาหลายปีมาแล้ว
3: 3ปีกว่า2ปีที่เป็นผู้แทนยุคนั้นนะครับพอผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
5: ม
3: จะสู้เรื่องยาเสพติดไหมทุกคนมาสู้สู้ก็มาร่วมมือกันนะครับเรามาร่วมมือทำหาวิธีการนะครับใน6อำเภอทีนี้เนี่ยพอผมทำลองผิดลองถูกทำไปเราได้เริ่มจากกระบวนการป้องกันแรกๆนี่ป้องกันทำไงเด็กจะไม่ไปเสพเสพแล้วมันจะทำไงจะมาบำบัดมันยังไงสุดท้ายมารักษายังไง
5: ครับ
3: เพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีพอมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติด
5: ครับ
3: ผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที่เขาเรียกว่าโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเสนอครม.
5: ครับ
3: ครม.ให้ความเห็นชอบผมรับผิดชอบงานยาเสพติดงบส่วนเขาเรียกงบตรวจราชการของรองนายกเนี่ยผมก็ไปทำยาเสพติดทั้ง17จังหวัดในภาคอีสานพรรคภูมิใจไทยที่ผมสังกัดอยู่เอาโครงการผมเนี่ยบรรจุในนโยบายพรรคบรรจุในนโยบายพรรคที่เห็นว่า1

0: เพิ่น10บำบัดหลังจากนั้นก็ผมพอเป็นนโยบายพรรคภูมิใจได้ใจไทยได้มาเป็นรัฐบาล
1: ก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี
0: ้เอานโยบายพรรคมาเป็นนโยบายรัฐบาลวันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
1: ครับ
0: ผมก็ได้มาเป็นประธานสภา
1: ฮะ
0: ทีนี้
1: ขับเคลื่อนยังไงต่อดี
0: ครับเคลื่อนเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี
1: ่
0: ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบําบัด
1: บําบ
0: ัดนะครับป้องกันบําบัดรักษา
1: ไปส่งคืนกับสู่สังคม
0: ใช่แล้วก็ขบวนการปราบปราม
1: ครับ
0: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมาย
1: อ๋อครับ
0: ในฐานะนิติบัญญัตินี่ผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.อะไรมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ
1: ่
0: แล้วก็ได้ข้อสรุปเสนอครม.เสนอรัฐบาลไปแล้วแล้วที่เราก็มาทำได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายเผอิญช่วงนี้ก็มีเรื่องยาเสพติดมีข่าวว่าประเทศมีข่าวอย่างที่เราทราบข่าวเรื่องการขนเฮโรอีนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการทางผ่านของประเทศไทยผมเรียนงี้นะครับว่าเรื่องนี้นี่มันคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางแล้วก็เดินเต็มสูบเต็มกำลังทุกบทบาททั้งเป็นส.ส.ทั้งเป็นรองนายกทั้งเป็นประธานสภารัฐบาลเองตอนที่ผมไปเป็นรองนายกรัฐบาลก็เราก็ได้คุยกับหน่วยงานก็ให้ความสำคัญถึงผมจะออกจากรองนายกมาแล้ว
1: ก็ยังให้ความ
0: ส่วนราชการเขาก็เดินต
1: ่
0: อเดินต่อนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราเห็นการพูดการคำสั่งอะไรมามากแล้วยังไม่เห็นภาคปฏิบัติน
1: ั่นแหละครับกำลังจะบอกเลยว่าถ้าอยากจะลงรายละเอียดของแต่ละมิติที่ว่า
0: ต้องไปดู
1: คุยกับใครฮะ
0: ต้องไปดูพื้นที่ดูพื้นที่ในพื้นที่ผมไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำปางมาศคูเมืองพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่เนี่ยนะครับหนองหงส์เนี่ยไปดูเลย
1: นั่นคือต้นทางที่จัด
0: การที่เราทำมาแล้ว
1: จริงจัง
0: ที่เราทำมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยใน3ปีกว่าๆเนี่ยเราได้ลูกหลานเราคืน 3,000 กว่าคน 3,000 กว่าคนทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการตั้งแต่ป้องกันตั้งแต่ฝึกอาชีพคืนทัศนะที่ดีทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานบูรณาการถ้าไปดู
2: งั้นเอาอย่างนี้ครับท่านสมพลเกริ่นมาแล้วว่ามี4มิติเดี๋ยวเราจะลงไปยังพื้นที
0: ่
2: เพื่อไปดูรายละเอียดกับคนที่ทำจริงแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการมันสานต่อกันยังไงที่บอกว่าบูรณาการแล้วจะทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงๆในรัฐบาลยุคนี้ที่เอาจริงเอาจังเป็นวาระแห่งชาติงั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมคร
0: ับเชิญท้าให้ไปพิสูจน์ท้าพิสูจน์จากของจริงครับ
2: ตามไปดูครับ
0: ในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ก็คือ1ก็คือประเพณีดีกิจภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด

0: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์ซึ่งในระหว่างการบำบัด16สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีทั้งผู้นำอสม.นะคะในท้องถิ่นที่จะติดตาม
1: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะในกรณีที่เป็นเด็กเล็กมากคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
2: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันนะครับเรามาทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถสกัดกั้นยาเสพติดในหมู่บ้านได้เนี่ยเราจะลดดีมานด์ถ้าไม่มีดีมานด์เนี่ยผมเชื่อว่าความต้องการไม่มีความต้องการในหมู่บ้านยาเสพติดไม่มีทางที่จะเข้ามาได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: หลังจากที่เราสร้างเกราะป้องกันและการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นคือการพาคนที่เคยพลาดเข้าสู่วงจรยาเสพติดกลับคืนมาสู่สังคมครับเรื่องนี้สำเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สร้างความรู้ความเข้าใจไม่ใช่แค่ผู้ที่เคยพลาดนะครับแต่ว่าสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมครับเพื่อการกลับมาในครั้งนี้จะได้สำเร็จสักทีครับพูดถึงตัวประเด็นแยกสีผู้ป่วย
1: อ
0: ันนี้ก็มีผลตั้งแต่ต้นทางเลยว่า
1: ใช่ครับ
0: คนที่ติดยาเสพติดระดับเริ่มต้นระดับปานกลางระดับรุนแรงเราใช้วิธีการที่แตกต่าง
1: ใช่ครับคือเราก็จะคัดกรองตามแนวทางก็มีทั้งของกระทรวงแล้วก็แนวทางของไอ้โครงการที่เราทำก็แบ่งง่ายๆก็คือเขียวเหลืองแดงครับก็กลุ่มเหลืองก็จะมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากลุ่มสีเขียวก็จะง่ายหน่อยพวกนี้ใช้แล้วไม่ค่อยติดก
0: ็
1: ใช้ลักษณะการบำบัดอาจจะบำบัดในชุมชนก็ได้หรือว่าการไปเข้าค่ายที่ทำในชุมชนซึ่งตามโครงการรักษาทาก็จะทำโครงการ7วัน9วันเอาคนมาให้เรียนรู้พวกนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดเยอะกลุ่มที่2คือเริ่มเสพติดละแล้วก็เรียกว่าเสพหรือว่าติดเนี่ยพวกนี้จะยากหน่อยละอาจจะกลายเป็นสีเหลืองก็มีอย่างเช่นเริ่มมีการใช้ประจำใช้เสพประจำขาดไม่ได
0: ้
1: บางคนก็จะเริ่มมีอาการทางจิตเวทด้วยแต่ว่าจะไม่รุนแรง
0: กลุ่มนี้7วัน9วันไม่พออ
1: าจจะไม่พอครับ
0: ต้องมีความเข้มข้นยังไงต่อฮะ
1: พวกนี้ก็ต้องส่งต่อเข้าระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่เดิมก็จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบผู้ป่วยนอกแต่ว่ามันยากมากตรงที่ต้องนัดเข้ามาทำกิจกรรมบ่อยๆซึ่งก็จะมีโอกาสที่เขาจะกลับไปเสพซ้ำสูงในบางรายเนี่ยเราก็จะส่งเข้าระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าระบบ IMC เขาเรียกว่ามินิทัญลักษณ์ IMC ครับมินิทัญลักษณ์จะมีอยู่2แบบเขาเรียกว่ามินิทัพ IMC กับมินิทัญลักษณ์ลองเทอมแคร์
0: ต่างกันยังไงฮะ
1: คือเขาจะอย่างเช่นคนที่ป่วยมาช่วงแรกๆอย่างเช่นอาจจะมีการจิตเวชหูเขาหลอนได้ยินเสียงหูแว่วใช่ครับแล้วก็พวกนี้อาจจะต้องให้เขาเริ่มฟื้นฟูกลับมาก่อนทีนี้อาจจะประมาณสัก7-14วัน
0: ต้องอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยารักษาพอเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อไปที่เรียกว่ามินิทัญลักษณ์แบบ IMC คือพวกนี้จะอยู่ประมาณ28วันเริ่มค่อยๆฟื้นเขาขึ้นมาแล้วก็สอนให้เขาทำชีวิตประจำวันได้แล้วเขาก็โมติเวชันให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเลิกยา
0: อ๋ออ
1: ันนี้พวกกลุ่ม IMC นะครับ
0: พอ
1: บางคนเนี่ยอาจจะคะแนนดีเลยหรือว่าคะแนนเริ่มสูงอย่างเช่นเขามีคะแนนประเมิน10ด้านนะครับเขาก็จะสามารถที่จะส่งคนไข้กลุ่มนี้เข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าลองเทอ
0: ม
1: แคร์คือจะดูแลนานขึ้นละประมาณ4เดือนเนี่ยครับ เราก็จะเอาเขาเข้ามาสู่การบำบัดอย่างเช่นเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมเตรียมพร้อมชุมชนเตรียมพร้อมครอบครัวในการที่จะกลับเอาเขากลับไปคืนนี่ครับอันนี้คือระบบการรักษาในโรงพยาบาลต้องเข้าใจก่อนครับมันมีคนไข้ทั้งไม่ใช่เฉพาะคนไข้เสพยาอย่างเดียวเรามีคนไข้เบาหวานความดันโรคปอดบวมโรคปอดอักเสบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่เต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยลองค
0: ิ
1: ดสภาพโรงพยาบาลชุมชนทีนี้ถ้าเกิดเราเอาคนไข้จิตคนไข้ที่มีเสพยาและมีอาการทางจิตเวชเข้าไปอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเอะอะโวยวายเสียงดังแล้วก็ทำให้คนที่ควรจะได้พักผ่อนถึงไม่ได้พักคร
0: ับ
2: มีหนักสุดก็ตอนนั้นก็เหตุเกิดประมาณ1-2 นะคะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าเราจะมีการผูกมัดเขาไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่นะคะเขาก็จะสะบัดเตียงหักแล้วเขาก็จะลุกลากเตียงอ้อมตึกนะคะอ้อมตึกแล้วก็เอาไม้กั้นเตียงที่หักติดเขานะคะฟาดพัดลมฟาดหิ้งพระนะคะคือหักหมดเลยคนไข้กลุ่มนี้ฝั่งนี้ก็คือเขาต้องวิ่งหนีตายนะคะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลเราก็จะมีห้องแยกการมีห้องแยกก็คือแยกเพื่อความสะดวกแล้วก็ให้เป็นระบบในการบริหารจัดการตั้งแต่มีห้องแยกขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ญาติแล้วก็พยาบาลที่ดูแลค่ะก็อบอุ่นใจมากขึ้นค่ะ
1: ในขั้นตอนการและบำบัดรักษาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งเขาต้องเรียกทางครอบครัวมาคุยอยู่แล้วจริงๆในกลไกไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือไหนก็ตามที่เขาทำได้ค่อนข้างดีอ่ะมันจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือ1ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโซเชียลซัพพอร์ตแล้วก็แฟมิลี่ซัพพอร์ตก็คือสังคมอ่ะดูแลแล้วก็ครอบครัวเนี่ยช่วยกันดูแล

0: นั่นคือการบำบัดรักษาที่ครบวงจรและเข้มแข็งนะครับการมีส่วนร่วมของทุกคนจะช่วยทำให้เราได้บุคคลสำคัญคืนกลับไปสู่สังคมได้ครอบครัวได้คนรักได้คนที่มีศักยภาพคืนมานะครับและสิ่งเหล่านี้ความสำเร็จไม่ใช่สถิติทางตัวเลขที่สามารถทำได้ครับแต่ว่ามันคือความภาคภูมิใจและมันคือความรักและความศรัทธาที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงครับ
1: ดีมากครับที่ทำให้ผมเป็นคนเก่าๆนะครับที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดอีกครับทำงานทั่วไปแถวบ้านครับแล้วก็หาปูหาปลาขายครับมั่นใจเต็มร้อยครับที่จะไม่กลับไปยุ่งยาเสพติดอีกครับ
2: ฉันก็ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมาคืนตอนนี้สบายใจ
3: แต่เบาหรือพ่วงหักเบาหรือพ่วงปาดธนาดีอยากให้ลูกนี่ลูกขึ้นยืนบนขาเจ้าของเอาจมูกตัวเองหายใจไม่ต้องไปหายใจรวมผู้ใด
4: ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมา

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้ดีกว่ามั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้ถือครองทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเล่นยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
4: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาภายในสมัยประชุมหน้าฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
6: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะว่าแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษจำคุกเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะแต่การที่ไม่กำหนดอย่างนี้ค่ะมันทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายยากแก่การปฏิบัติงานค่ะ
7: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพถ้าเราตรวจปัสสาวะคนเสพยาเสพติดเนี่ยค่ะแล้วพบว่าเป็นปัสสาวะม่วงหรือมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายมันก็จะเข้าเหตุในการเข้าบำบัดรักษาได้แต่ในกรณีของการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษาตามมาตรา14เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษากรณีแบบนี้ค่ะอาจจะต้องขออนุญาตว่าเพิ่มคำนิยามในส่วนของกรณีของการครอบครองเพื่อเสพที่จะเข้าในส่วนของมาตรา113กับ114ว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะThank you.
8: ฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
3: เอาละครับได้เห็นมิติทั้ง4มิติแล้วว่าอ๋อมันต้องร้อยเรียงแบบนี้มันถึงจะไปสู่ความสำเร็จแต่นี่คือแนวทางการจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
9: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติ
3: คือ
9: ใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
3: มาม
9: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นใน

0: ในที่ผมก็เห็นรัฐบาลขณะนี้ก็มีความเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราได้เดินไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีคณะอย่างที่เคยคุยกันนะว่าเรากำลังยกร่างกฎหมายฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
1: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุกนี้
0: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดเงินจะมางบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่ผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
2: มา
0: ช
2: ่
0: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
1: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
0: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
1: เราทำได้แน่นอนครับ
0: ทำได้ครับ
2: โอเค
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ช่อง11
1: เราก็แค่อยากเล่นเหมือนแค่คนอื่นเขาอะแต่เอาจริงแล้วมันก็คงน่าตกสำหรับคนอื่นแหละ
2: นายก็เลยใส่หน้ากากนี้เพื่อปิดหน้าตัวเองเหรอนายพร้อมแล้วแหละหน้ากากนั้นไม่จำเป็นสำหรับนายอีกต่อไปแล้ว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉัน

0: จินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา MBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
0: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะเรียกว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดอีกครั้งในรอบ35ปีแล้วก็ปีนี้มีผู้นำระดับโลกมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตอบรับเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาล่าสุดลงทะเบียนมาเข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนแล้วนะคะเข้าสู่วาระวันที่3ค่ะซึ่งเวทีที่ต้องจับตาในวันนี้ก็คือการปลดล็อกโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยประธานธนาคารโลกนะคะขณะที่บรรยากาศการประชุมเมื่อวานนี้กลุ่มผู้นำการเงินโลกได้ร่วมกันถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งโดยวิธีเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกมีผู้นำด้านการเงินธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์มาร่วมเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนนะคะพร้อมทั้งมีการผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราเติบโตสูงถึง 47% ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skillเพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาค่ะซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนมากถึง 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งของการค้ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองแต่ก็ยังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจึงต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอาศัยธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจที่ประชุมยังเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือว่าพึ่งพาตนเองเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมทั้งยังแนะนำให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้มีการเปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบคอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงควรลดการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงด้วย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงนะคะแต่ต้องอาศัยพลังงานรวมถึง AI และเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมขอให้ธนาคารโลกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบด้วยค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับประธาน World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีช่องว่างระหว่างศักยภาพกับการลงทุนและการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยพลังงานเป็นรากฐาน AI เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งเพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ชูบทบาท World Bank Groupในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพและสร้างงานที่มีคุณภาพรวมทั้งช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องความรู้และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Adaptation นะคะย้ำด้วยนะบอกว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank ต้องก้าวไกลกว่าการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ทวีคูณพร้อมผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนี้การที่ประเทศไทยมีเวทีหารือเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทยร่วมกับ IMF ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินะคะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อให้การเติบโตในระยะต่อไปมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้และกระจายประโยชน์ไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยการเสวนาดังกล่าวนับว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่ใช่การประกาศมาตรการใหม่หรือว่าข้อสรุปการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะ
1: ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจโดยผลักดันระบบ IP Finance เชื่อมทรัพย์สินทางปัญญาสู่แหล่งทุนเดินหน้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาเซียนครับโดยดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากลซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUIPO และกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมรับฟังกว่า150คนดร.กิริดาร่วมอภิปรายในหัวข้อการใช้ทรัพย์สินไม่มีตัวตนขับเคลื่อนทุนนวัตกรรม เปิดประตูสู่ความเติบโตด้วยการเงินฐานทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการลดข้อจำกัดปลดล็อกอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจพร้อมยกระดับบทบาทของ IP ให้เป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งวางรากฐานระบบ IP Finance ของไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลภายในปี2571และจะทำโครงการนำร่อง IP Finance Sandbox Thailand โดยนำผู้ประกอบการ SME ผู้ประเมินมูลค่าและสถาบันการเงินมาร่วมการทดลองและวางรากฐานทั้งนี้บรรยากาศการอภิปรายดังกล่าวดำเนินการไปอย่างเข้มข้นและได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากทุกภาคส่วนโดยผู้ร่วมอภิปรายต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าการพัฒนาระบบการเงินจากฐานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งในด้านการสร้างมาตรฐานการประเมินมูลค่า IP ที่เป็นสากลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและการสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยและอาเซียนทั้งการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายตลอดจนความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและ SME ครับ
0: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาคู่ขนานในหัวข้อปรับแนวคิดการพัฒนาแนวทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนนะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นี้ค่ะโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมชาราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพมหานครค่ะโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงและมีมิเกล่าฟิลแบร์สตอเร่ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือว่า UNRC รวมถึงมีผู้แทนระดับสูงคณะทูตานุทูตองค์การระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมงานด้วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเน้นย้ำนะคะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องไม่มุ่งเน้นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการสร้างความสมดุลและความยืดหยุ่นพร้อมระบุว่าท่ามกลางความขัดแย้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs รวมถึงการรักษาความคืบหน้าที่เคยทำมาเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากไทยจึงต้องหาเส้นทางใหม่ๆเริ่มต้นการปรับตัวในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนเกินกว่าปี2030สอดคล้องกับมุมมองจากผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยที่ระบุว่าโลกกำลังเผชิญวิกฤตที่เชื่อมโยงกันจนส่งผลให้เป้าหมาย SDGs ชะลอตัวและก็ถอยหลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDPเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสะท้อนคุณภาพชีวิตที่แท้จริงได้สหประชาชาติจึงผลักดันข้อริเริ่มที่เรียกว่า Beyond GDP เพื่อวัดความก้าวหน้าในสิ่งที่สำคัญต่อประชาชนและโลกมิเกลล่ายังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในโอกาสครบรอบ80ปีที่ไทยเป็นสมาชิก UN และยกย่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยด้วยว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ตอบโจทย์4คำมั่นสัญญาสากลทั้งการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำการรักษาสัญญาต่อโลกการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการเร่งรัดความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ
1: ขณะที่ภาพรวมนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้สรุปการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank ช่วงที่2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมถึงผู้นำเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างประเทศครับโดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานกว่า 20,000 คนครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมประชุมสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีการจัดการประชุม IMF World Bank และไทยยังได้รับคำชื่นชมว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีมากซึ่งการประชุมในช่วง2วันที่ผ่านมาบทบาทของประเทศไทยมีความชัดเจนโดยมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรการเงินระหว่างประเทศและต่างประเทศนายเอกนิติยังกล่าวขอบคุณชุมชนต่างๆที่นำผ้าไทยมาติดอยู่ตามกำแพงในห้องประชุมนำความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกสร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้มีโอกาสแสดงความสำเร็จของนโยบายการเงินการคลังบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
2: ซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยอีกวันนี้ผมว่าเราได้จุดที่หนึ่งเรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่สองคือประเทศไทยในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกนะครับมันจะมีเวทีทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นเป็นเวทีใหญ่ของการประชุมนี้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ก็คือว่าทางธนาคารโลกเนี่ยได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าการที่ AI มันขยายตัวอย่างมากควรจะต้องเอา AI มาช่วยคนช่วยทำให้คนไทยได้งานแล้วก็มีงานทำที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการไทยช่วยไทย Plus และนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกนะครับ
1: นายเอกนิติระบุว่าในวันนี้จะมีการเสนอในเรื่อง Bangkok Blueprint ซึ่งนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จะนำ Blueprint ที่เป็นบทเรียนของประเทศไทยทั้งเรื่องinfrastructure ที่ใช้ในการปราบปรามสแกมเมอร์และบัญชีม้าจนลดลงอย่างมากมายซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ connect the dots เข้าสู่กติกาสากลเพื่อนำไปสู่การปราบปรามผู้ที่หลอกลวงประชาชนในระดับสากลและเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้หารือร่วมกับนายคาซูฮิโกะอามาคาวะผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC โดยเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transition และการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon City ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน
0: มาดูสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวไทยรวมถึงคนไทยจะได้จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะ นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีภายในศูนย์ประชุมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างแน่นอนค่ะส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า32ล้านคนนะคะขณะที่ปีหน้าก็คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมค่ะ
1: อันนี้เพียงแค่2วันผ่านไปเท่านั้นนะครับอย่างที่คุณสถานุณพัทลุงซึ่งเกาะติดการประชุมดังกล่าวได้รายงานเอาไว้บอกว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเย็นมากแต่ว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยร้อนแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงโลกจะได้ประโยชน์อะไรกับการประชุมในครั้งนี้และที่สำคัญก็คือแค่ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มากเป็นประวัติการเนี่ยก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศณระยะนี้แล้วแล้วก็ที่คุณจินตนาบอกไปว่าในอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวการส่งเสริมต่างๆเรื่องระบบการเงินก็จะมีมาสู่อนาคตที่ประเทศไทยเราจะได้รับนั่นเอง
0: ใช่ค่ะส่วนวันนี้ก็จับตาเรื่องของการปลดล็อกการลงทุนในตลาดเกิดใหม
1: ่
0: โดยผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะก็เรียกว่าร้อนแรงแล้วก็น่าจับตาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ต้องนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่หลายคนต้องติดตามก็คือการบริหารจัดการเรื่องของอุทกภัยที่หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบและเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาใน MBT News ข่าวเช้าครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:24 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นเรื่องของอุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมไปสำรวจเส้นทางคมนาคมเพื่อยกระดับให้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005ตำบลบางระกำลำพญาคลองนกกระทุงบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนคือระดับช่วงของถนนต่ำกว่าแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อน้ำที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมครับเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรม

0: ชีพจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยาน
1: ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะต้องอธิบายแบบนี้ระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่รับมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพราะว่าฝนตกหนักก็เลยทำให้น้ำป่าหลากค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพงนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ไปที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองปภ.อ่างทองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนายอำเภอป่าโมกประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนายกอบต.ผงเพงนายกอบต.เอกราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยค่ะโดยจุดดังกล่าวคุณผู้ชมมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งอยู่แล้วก็เดินเครื่องอยู่ด้วยนะคะเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วค่ะเพื่อที่จะระบายน้ำออกสู่คลองผงเพงขณะที่เมื่อวานนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชก็ได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงแล้วนะคะอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรทั้งนี้นายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดค่ะนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันนิ่งค่ะแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านแล้วนะคะส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15ได้นำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงพื้นที่ไปก็ไปแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยและช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงด้วยขณะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนไปลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติกันได้ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยนะคะนอกจากนี้ส่วนบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรียังได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยว่ามวลน้ำดังกล่าวไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอย่างที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขังอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ
0: ทางด้านกองทัพไทยเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยในชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมครับกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้เริ่มดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นมาครอบคลุม7จุดโดยนำรถ

0: บรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือ EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนเพื่อช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียและลดผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันกองทัพไทยยังสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมประสานความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดชุดช่างยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งสนับสนุนการขนย้ายและแจกจ่ายถุงยางชีพตลอดจนรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้กับประชาชนพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: สำหรับอุทกภัยในรอบนี้ก็มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สพท.กว่า23ล้านบาทและสกร.หรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกกว่า2ล้าน2แสนบาทขณะที่อาชีวะอาสาได้ระดมพลังบุคลากรตั้งครัว9แห่งจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพและตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนทางสกร.สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มถุงยางชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดขณะที่สช.เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนค่ะนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาถึง140จุดให้บริการจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะเพื่อรองรับความต้องการและให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นโดยจุดบริการอาชีวอาสากระจายในพื้นที่จังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดรวมถึงสระแก้วสุรินทร์ชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนะคะแห่งละ1จุดภายในจุดบริการก็มีครัวอาชีวะตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยน้องๆ นักเรียนนักศึกษารวมถึงครูและบุคลากรอาชีวศึกษาก็ได้นำเอาความรู้และทักษะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่หลายคนกำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำได้รับความเสียหายก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องๆ อาชีวะเหล่านี้นะคะลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมให้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องเงินเยียวยามีการมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับผู้ประสบภัยก็ได้รับคำยืนยันจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่างบประมาณในส่วนนี้มีเพียงพอหรือถ้าหากไม่พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังสามารถเสนองบประมาณขอเพิ่มเติมได้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุการณ์เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลังวันที่1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทั้งนี้ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาโดยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วนั้นเพียงพอและล่าสุดดำเนินการจ่ายเงินต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปภ.นั้นสามารถเสนอสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
2: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้ สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
3: 4,700ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทมใช่ไหมคะหรือว่า
2: เกี่ยวข้องครับ
3: โยงกัน
2: อันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่จะโอเวอร์ไพร์ที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทมทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
0: สำหรับยอดเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานคร 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทขณะที่เมื่อวานนี้ปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าสู่บัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่บางพื้นที่ยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะเพราะว่าท่วมกันมาตั้งแต่25กันยายนตอนนี้ล่วงเลยมาครึ่งเดือนแล้วหลายพื้นที่มีน้ำเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็มีข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่กับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยนางสาวพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่ภารกิจฟื้นฟูยังไม่สิ้นสุดนะคะน้ำลดลงไปแต่ทิ้งความเสียหายเอาไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายซึ่งทางสอทเสนอให้เร่งสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้ทางสอทซึ่งเป็นภาคเอกชนบอกว่าพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบำบัดน้ำเสียและการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีสายป่านสั้นเนี่ยนะคะทางสอทอบอกว่าได้เดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือว่า BCP ด้วยเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตค่ะ
0: ทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมกับการเคหะแห่งชาติออกมาตรการเยียวยาผู้อยู่อาศัยที่ประสบภัยน้ำท่วม66โครงการรวม 6,927 ครอบครัวครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนแบ่งเป็นความช่วยเหลือตามระดับความเสียหายนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยที่การเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลได้จำแนกมาตรการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่ออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มแรกคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน44โครงการก็จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569กลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานานถึง4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการผ่อนผันและยกเว้นเฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟหรือค่าส่วนกลางแต่อย่างใดนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานการเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนนะครับ1615ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: คุณผู้ชมคะมีเหตุโจมตีในสนามบินซาอุดิอาระเบียนะคะโอ้โหเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่น้อยกว่า12คนแล้วก็บาดเจ็บนับร้อยคนล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาซาอุดิอาระเบียได้ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2แล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาย้ำให้คนไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังหากจำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่สาธารณะแล้วก็ให้เร่งลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์กรณีฉุกเฉินด้วยค่ะโดยเนื้อหาในประกาศเตือนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียระบุ คำแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดดังนี้นะคะ 1. สามารถใช้ชีวิตหรือว่าทำงานได้ตามปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอย่างเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงทั้งนี้หากว่ามีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นและ2ในชั้นนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้นะคะอย่างเช่นที่เมืองเจดดาหรือว่าในประเทศข้างเคียงอย่างบาเรนหรือว่ากาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินในกรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางสามารถแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตและขอให้คนไทยในซาอุดิอาระเบียโปรดลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตตาม QR code ที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกรณีต้องการความช่วยเหลือและสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินดังนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทรบวก966554622005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาโทรบวก966586801224คุณผู้ชมที่มีญาติอยู่ที่นั่นแจ้งได้เลยนะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยนะครับประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดอนในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันณวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันณวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
1: คณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาชุมชนร่วมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชพัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน

0: BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวัน
1: ผมก็คือศูนย์พักพิงผู้สูงอายุจากกาญจนบุรีต่อเนื่องมาถึงนนทบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต Nursing Home ย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับหลังไปตรวจสอบพบการกระทำความผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้โคดอธิบดีกรมสนับสนุนบริการได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้รับบริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงณบ้านเสริมสุข Nursing Home ภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองของนนทบุรีจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าสถานดูแลดังกล่าวมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการโดยมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริการชั้น2ก็มีอาคารที่ลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชอยู่ที่ชั้น2และชั้น3และผู้ป่วยจิตเวชที่มีการเสพสารเสพติดมากถึง59คนนะครับโดยมีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นการให้บริการเกินขอบเขตที่อนุญาตแล้วก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการทางกรมสบส.จึงมีการสั่งพักขออภัยครับสั่งเพิกถอนเลยนะฮะทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสปสก็ย้ำว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบครับแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยพนักงานจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้หากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสปส02193-7002นะครับสามารถโทรไปได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ในช่วงของเวลาราชการนะครับ
0: มาดูนโยบายรัฐบาลด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีการขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการขับเคลื่อนตั๋วร่วมเดินทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคนกรุงและชาวปริมณฑลล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อเนื่องค่ะสำหรับมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต้กรอบค่าโดยสาร17ถึง45บาทต่อเที่ยวสูงสุดต้องไม่เกินนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายครั้งก็ตั้งเป้าว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าก็คือปี2570ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารโดยในระยะเปลี่ยนผ่านจะยังคงใช้กลไกสัมปทานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเดิมเพื่อให้สามารถเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้โดยไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างสัมปทานทั้งหมดสำหรับรูปแบบการดำเนินมาตรการในระยะแรกผู้โดยสารจะยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติเมื่อใช้บริการจากนั้นระบบจะคืนเงินส่วน

0: ส่วนต่างตามสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้กับประชาชนชาวไทยที่ลงทะเบียนและผ่านเงื่อนไขของมาตรการซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสุทธิในการเดินทางให้อยู่ภายใต้กรอบค่าโดยสารที่กำหนดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบคืนเงินภายหลังนะคะคุณผู้ชมต้องอธิบายแบบนี้ไม่ใช่การปรับลดค่าโดยสารที่เรียกเก็บหน้าประตูทางเข้าออกให้เหลือไม่เกิน45บาททันทีค่ะโดยจะคืนเงินให้ภายหลังนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตรชำระเงินมาตรฐาน EMV ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายเข้ากับระบบลงทะเบียนและคืนเงินส่วนต่างรวมถึงจะมีการหารือแนวทางรองรับบัตรแรปบิตบัตรแรปบิตเนี่ยเราใช้กับรถไฟฟ้า BTS นะคะก็จะไปหารือเพื่อที่จะให้รองรับบัตรแรปปิดได้ด้วยซึ่งประชาชนใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็มีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาระบบหัวอ่านบัตรของรถไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐานเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามสายค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการค่าโดยสารร่วม17ถึง45บาทเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับรวมถึงเงื่อนไขการรับเงินคืนได้จากกระทรวงคมนาคมค่ะ
1: มาดูเรื่องประเพณีสำคัญของชาวอีสานและก็ชาวใต้กันบ้างนะครับเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคกว่า 1,200 กิโลเมตรครับถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตอนนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีงดงามนะครับก็คือประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดภาคใต้แนวคิดก็คือเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ครับเรือต้นเทียนลำนี้เป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามโดยการเดินทางมาร่วมงานแสดงในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานมาร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้ครับนายสุพนัทเจนจบช่างเรือเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่2ซึ่งสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเรือเทียนต่อจากคุณพ่อเปิดเผยว่าการขนย้ายเรือต้นซึ่งเป็นเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนทีมช่างจึงต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนนี้กลับมาสวยงามสมบูรณ์แบบพร้อมร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดครับสำหรับการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการนำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมแสดงในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างอีสานและก็ภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีทั้งวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังต้องไปค้นพบไปค้นเจอไปค้นหาแล้วไปท่องเที่ยวกันล่าสุดเดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศรับกระแสกรีนซีซั่นค่ะโดยชูเขาศกเป็นจุดหมายใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบบริการความปลอดภัยและปั้นเยาวชนสู่มัคคุเทศก์น้อยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ ดยนายสมเฉาโกศลนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการรองรับนักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการและระบบบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและเส้นทางการสัญจรซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ